Bondi. วันนี้นะคะเด็กๆนะคะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานนะคะแบบศิลปะร่วมมือออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมขอเป็นงานเดี่ยวก่อนนะคะงานเดี่ยวในวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นขวัญเอ้ยค่ะ

0: มาเลยมาค่ะอ่ะพี่ขวัญเอ่ยจับไมค์วันนี้นำเสนอเป็นผลงานอะไรคะ
1: วาดรูปสีเทียน
0: น้องวาดรูปสีเทียนน้องวาดรูปเป็นอะไรลูก
1: บ้าน
0: บ้านใครบ้างจ๊ะ
1: อั่นเปาแล้วก็ขวัญเอ่ยแล้วก็ออมชับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงวาดบ้านเพื่อนด้วยล่ะคะ
1: เพราะว่าหนูชอบค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วหนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ตรงบ้านค่ะ
0: ตรงบ้านสีชมพูใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมล่ะลูก
1: เพราะว่ามันน่ารัก
0: อ๋อมันน่ารักแล้วบ้านสีชมพูนี่บ้านใครอะคะ
1: บ้านขวัญเอ๋ย
0: อ๋อบ้านชอบบ้านของตัวเองมากที่สุดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะลูก
1: ไม่แล้วค่ะ
0: อ๋อชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะเพื่อนเพื่อนชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบงั้นขอถามเจ้าของบ้านสองหลังนะคะอ๋อขอถามพี่ออมทรัพย์ก่อนออมทรัพย์ชอบตรงไหนมากที่สุดลูกอ๋อทำไมล่ะคะเพราะว่ามันสวยใช่ไหมคะแล้วหนูอยากให้เพื่อนต่อเติมตรงไหนเพิ่มไหมอ๋อตรงนกเหรออยากให้มีนกด้วยเหรอคะโอเคค่ะอีกหลังหนึ่งของใครนะคะลูก
3: อ่างเปา
0: อ่างเปาอ่ะพี่อ่างเปาชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
3: ชอบก
0: ้อนเมฆใช่ไหมคะเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่ามันสวยแล้วก้อนเมฆหนูดูนะเพื่อนอ่ะเขาเอาก้อนเมฆการจัดวางรายละเอียดเขาเอาก้อนเมฆอยู่เหนือบ้านเพราะว่าบ้านลอยฟ้าไหมคะไม่บ้านอยู่บนพื้นดินก้อนเมฆอยู่สูงกว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อมาขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะมาเลยการ์ตูนยืนด้านนี้เลยจ้ะการ์ตูนจ๋าวันนี้การ์ตูนทำผลงานอะไรมาจ้ะลูก
1: วาดสีเทียน
0: วาดสีเทียนใช่ไหมน้องวาดเป็นอะไรลูก
1: เป็นคนกำลังเอาของ
0: คนกำลังเอาของเหรอคะแล้วเป็นยังไงต่อลูก
1: แล้วเขาก็วิ่งเล่นไปเล่นมา
0: เล่นไปเล่นมาใช่ไหมคุณครูปลายทางคะถ้าสมมุตินะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะวาดภาพเต็มแผ่นแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะหาพื้นที่ในการเขียนให้เด็กๆไม่ได้สามารถนะคะกลับด้านไปด้านหลังนะแล้วก็เขียนนะคะบรรยายสิ่งที่เด็กๆเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังได้นะคะโดยคุณครูปลายทางก็สามารถใช้คำถามนะคะลองถามรายละเอียดนะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆได้นะคะและที่สำคัญนะคะเด็กๆนะคะเขาก็บางครั้งเนี่ยอาจจะวางตำแหน่งไม่ถูกคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำแนะนำได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่การ์ตูนวางตำแหน่งถูกไหมถูกและพี่การ์ตูนมีการผสมสีด้วยใช่ไหมคะหนูชอบตรงไหนของผลงานมากที่สุดลูก
1: บ้าน
0: ทำไมถึงชอบบ้านล่ะคะ
1: เพราะว่ามันสวย
0: เพราะว่ามันสวยใช่ไหมหนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมไม่แล้วใช่ไหมเพื่อนๆชอบไหม
2: ชอบ
0: ขอถามพี่มาลิน้องชอบตรงไหนมากที่สุด
4: ดอกไม้
0: ต้องดอกไม้เหรอจ๊ะทำไมล่ะจ๊ะมันสวยพี่มาลิชอบดอกไม้ดอกไหนมากที่สุด
4: สีแดง
0: สีแดงเหรอคะเอามือลงได้ปรบมือให้การ์ตูนด้วยและสุดท้ายในวันนี้ขอเชิญพี่นิลินหยิบมาเลยนั่นแหละค่ะอันเดียวพอค่ะยกตัวอย่างสักหนึ่งตะกร้าเนาะมาเลยค่ะอ่ะพี่นิลินยืนฝั่งนี้เลยนี่เป็นกิจกรรมใหม่ของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราปั้นดินน้ำมันแล้วก็ใส่ตะกร้าใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ดินน้ำมันเราปั้นเป็นรูปอะไรกันบ้างจ๊ะนิลิน
1: หนูทราบเป็นสตรอเบอรี
0: ่อ๋อพี่นิลินเนี่ยปั้นเป็นสตรอเบอรี่เราปั้นผลไม้แล้วก็ใส่ลงไปในตะกร้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองดูสินี่คือผลงานของพวกเราทุกคนที่เราร่วมด้วยช่วยกันปั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ภูมิใจไหมภูมิใจสิคุณครูแพลวก็ภูมิใจมากๆเลยที่เด็กๆมีความตั้งใจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ถ้ามีเวลามีใครอยากปั้นเพิ่มไหม

ถ้ามีเวลานะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ลองมาปั้นเพิ่มกันนะคะดีไหมคะดีอ่ะปรบมือให้ตนเองดังๆด้วยขอบคุณนะคะนิลินต่อไปนะลูกก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำนะคะเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงได้ไหม
1: ได้ค
0: ่ะแย่งเกมกับเพื่อนได้ไหมลูกไม่ได้เราต้องทำยังไงล่ะ
1: แ
0: บ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังใครด้วยเพื่อนๆใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่หนูเล่นตะกร้าเกมได้ไหม
1: ไ
0: ม่ได้ถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อน
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูคุณครูใช่แล้ววันนี้เหมือนเดิมเลยคุณครูแพลวจะดูซิว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถกระจายชิ้นส่วนของเกมได้หรือไม่เราต้องถือชิ้นส่วนของเกมเก็บไว้ที่เราคนเดียว
1: ไ
0: หมไม่ต้องถูกต้องโดยส่วนใหญ่แล้วคุณครูแพลวเนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยกระจายภาพหลักก่อนใช่หรือไม่ใช่แล้ววันนี้เกมของเราก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่9ผลไม้ชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพผลไม้ผ่าตามขวางและผ่าตามยาวชื่อยาวมากเลยใช่ไหมคะใช่และที่สำคัญชิ้นส่วนเกมเยอะมากๆดังนั้นคุณครูแพลวอยากให้หนูตั้งสติและสังเกตให้ดีอ่ะลองมาดูเกมกันนี่เลยค่ะวันนี้นะคะเกมของเราจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกตรงนี้เป็นกลุ่มถูกต้องมันเป็นภาพทุเรียนแต่ว่ากลุ่มนี้นะลูกจะเป็นกลุ่มของภาพหลักซึ่งจะเป็นภาพผลไม้ทั้งลูกเลยให้เด็กๆได้สังเกตต่อมาเป็นกลุ่มที่สองก็คือเป็นผลไม้ที่ถูกผ่าตามขวางถูกผ่าตามขวางนะคะต่อมาภาพนี้จะเป็นกลุ่มของผลไม้ที่ถูกผ่าตามยาวเดี๋ยวจะให้ดูโดยขอตัวอย่างแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากๆถ้าคุณครูแพลวเล่นจนหมดเด็กๆจะมีเวลาเล่นไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีถูกต้องอ่ะขอกระจายภาพหลักก่อนนะจ๊ะภาพหลักเนี่ย3อันนี้ยังไม่เยอะแต่เดี๋ยวหนูดูตรงนี้ก่อนมีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าถ้ากระจายจนหมดโอ้โหน่าจะเต็มโต๊ะลูกเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวขอขยับลงมาเพื่อความสวยงามตอนนี้นะคะผลไม้นะลูกที่เป็นตามยาวอ่ะมันจะอยู่ด้านบนนะคะนี่พวกนี้คือตามยาวจะอยู่ด้านบนตอนนี้ตามขวางจะอยู่ด้านล่างถ้าคุณครูแพลวอยากขอสลับเพื่อไม่ให้เด็กๆงงมันจะง่ายกว่าขอสลับที่กันเพราะว่าชื่อเกมเนี่ยเขาบอกว่า

0: ผ่าตามขวางและผ่าตามยาวใช่ไหมใช่เรียบร้อยตอนนี้นะลูกมาดูที่ภาพหลักก่อนภาพหลักภาพแรกคือภาพอะไร
1: ท
0: ุ
1: เร
0: ีย
1: น
0: ทุเรียนภาพที่สอง
1: มะละกอ
0: มะละกอนี่ล่ะ
1: มะม่วง
0: หืมใครรู้จักบ้างเด็กๆปลายทางได้ยินคุณครูแพลวได้ยินเด็กๆปลายทางลูกนี้คือละมุดพูดตามละมุดถูกต้องค่ะต่อไปรสชาติหวานหวานใช่ไหมคะของโปรดคุณครูแพรเขาเลยแหละต่อมานะคะด้านบนนะลูกจะเป็นผลไม้ตามขวางนะคะก็คือเวลาที่เด็กๆนะคะตัดหรือว่าหั่นมันจะหั่นครึ่งอย่างนี้เลยปุ๊บอย่างนี้เลยอย่างนี้เห็นไหมใช่ไหมคะ
1: เหมือน
0: ฟันดาบใช่ด้านล่างมันก็ถูกผ่าเหมือนกันแต่มันผ่าตามยาวอย่างนี้ฟึบเข้าใจไหมคะอ่ะดูรูปแรกทุเรียนหนูคิดว่าเราจะเอาผลไม้ที่ผ่าตามขวางภาพไหนมาวางขอเชิญพี่สนุกมาชี้ให้หน่อยลูก
1: ตามขวางคืออัน
0: ถูกถูกเด็กๆคิดว่าใช่ไหมจะเฉลยให้ว่าพี่สโนคิดถูกต้องค่ะอันนี้คือภาพของทุเรียนลูกที่โดนผ่าครึ่งชึบอย่างนี้เก่งมากปรบมือให้สโนด้วยต่อมาถ้าผ่าตามยาวจะเป็นรูปไหนขอถามพี่ข้าวหอมค่ะมาเลยมาชี้ให้หน่อยมาเลยจ้ะที่รักดูทางด้านนี้นะคะหนูคิดว่าเป็นภาพไหนถูกต้องไหมอาชี้ค้างไว้สิลูกถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วเราเอามาทำอะไรกันชิด1 2 3ปรับเข้าให้เก่งมากปรบมือด้วยต่อมาคุณครูแพลวเอาภาพนี้มาวางได้ไหม
1: ไม
0: ่ทำไมล่ะ
1: เพราะว่าม
0: ันไม่ใช่มะละกอข้างในที่มันสุกแล้วเป็นสีอะไร
1: สีส้ม
0: ภาพนี้ใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: ทำยังไงแล้วเอาตามยาวลงมาล่ะภาพนี้หรือเปล่าเหลืองๆภาพนี้ใช่หรือไม
1: ่
0: ต่อมาละมุดละมุดภาพนี้ล่ะ
1: ไม่
0: ใช่มีคนรู้ด้วยว่าเป็นขนุนเก่งมากแต่ภาพนี้เราต้องการละมุดใช่ไหมแล้วสีเหลืองๆนี้ได้ไหมสีเหลืองๆนี่คืออะไร
1: มะม
0: ่วงเราก็ต้องการเอาละมุดมาวางแบบนี้ง่ายไหมคะ
1: ง่าย
0: เกมเนี้ยมันจะยากแค่ตรงว่ามันมีจำนวนเยอะแต่เด็กๆต้องตั้งสติถ้าเด็กๆเล่นเกมนี้สิ่งแรกที่เด็กๆควรทำคือกระจายภาพที่มันเป็นภาพหลักก่อนเข้าใจไหมคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆนะคะที่เล่นเกมใหม่ได้นะคะเพราะว่าผลไม้บางชนิดนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นคุณครูปลายทางก็สามารถใช่อาจจะยังไม่เคยรู้จักอาจจะให้คำแนะนำนะคะกับเด็กๆได้และสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้พร้อมที่จะเล่นหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย

0: วันนี้คุณครูแพลวก็สังเกตเห็นนะว่าเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษานะคะเด็กๆเนี่ยช่างสังเกตมากๆเลยและที่สำคัญนะคะมีบางกลุ่มนะคะช่วยการเก็บเกมและจัดเก้าอี้ได้อย่างเรียบร้อยน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราทำกิจกรรมเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: ใครอยากออกมาสรุปบ้างวันนี้ครูแพลวขอเชิญเป็นอั่งเปาค่ะพี่อั่งเปาวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะ
2: ศิลปะสร้างสรรค์
0: ศิลปะสร้างสรรค์ทำอะไรลูก
2: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ของเราทำอะไรจ๊ะ
2: ปั้น
0: ปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
2: ผลไม้
0: เป็นผลไม้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่หนูปั้นอะไรจำได้ไหมคะ
2: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่กับอะไรลูก
2: เชอร์รี่
0: เชอร์รี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมคะ
2: สนุก
0: ปรบมือให้อั่งเปาด้วยเก่งมากๆเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะก็คือเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดเก่งมากวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนะคะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้นะคะเพราะว่าผลไม้นะคะถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยอาจจะเกิดการเน่าเสียการแปรรูปนะคะก็จะยืดระยะเวลาของผลไม้ออกไปและที่สำคัญเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมใหม่ซึ่งเป็นกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือนั่นก็คือปั้นผลไม้ใช่ไหมคะลูกสนุกไหม
1: สน
0: ุกและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพผลไม้นะคะตามผ่าขวางและผ่าตามยาวใช่ไหมลูกยากไหมไม่ยากแต่ว่าต้องอาศัยทักษะการสังเกตนะคะวันนี้เก่งกันทุกคนเลยปรบมือด้วยแต่น่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาเป็นยังไงลูก
1: หมดลง
0: แล้วก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นับ1 2 3วันนี้

0: วัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
6: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
5: ณธนาคาร
6: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
5: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
6: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
5: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
6: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
5: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
6: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
6: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
5: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
6: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
5: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
6: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
5: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็

0: ไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์

0: วันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ
4: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
4: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้

0: อนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์ที่จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: นเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ทักไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
3: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
3: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้น

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตเขียนได้ถูกหมดคุณครูและเพื่อนพ้องต่างพากันชอบใจเพื่อนๆสงสัยทำไมเขียนเก่งเราชอบ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแฝดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงททหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูตัดที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ

0: ค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะอากาศดีเลยใช่ไหมคะใช่วันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆของคุณครูแพรวทุกคนและในวันนี้คุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยช่วงนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตว่าหัวหินของเรานะคะค่อนข้างที่จะคลึกครื้นเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าช่วงนี้นะคะมีงานกาชาดประจำปีด้วยอ๋อจัดอยู่หลังห้างสรรพสินค้าบูพอตใช่ไหมใช่คุณครูแพรวนะคะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งตอนนี้เป็นตาใครพูดอยู่คุณครูแพรวถึงตาเด็กๆหรือยังยังเมื่อมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังผู้แซกน่ารักไหมไม่น่ารักฟังคุณครูแพรวก่อนได้ไหมได้ช่วงนี้นะคะคุณครูแพรวนะคะก็ได้เห็นหลายๆคนเนี่ยไปงานกาชาดประจำปีและที่สำคัญเลยนะมีเด็กๆเนี่ยมาเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าโอ้โหเขาขายอาหารกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะใช่มีใครนะมาเล่าให้คุณครูแพรวฟังอ๋อคุณครูบีคุณครูบีที่อยู่อนุบาล2มาเล่าให้คุณครูแพรวฟังว่าหนังไก่ทอดอร่อยมากๆใช่และคุณครูปิ๊งก็มาเล่าให้ฟังอีกว่าคุณครูปิ๊งเนี่ยฝากซื้อหนังไก่ทอดกับคุณครูบีเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแต่คุณครูแพรวเตือนคุณครูปิ๊งกับคุณครูบีว่าถ้าหากรับประทานเยอะจะเป็นอย่างไร จะเป็นยังไงนะไอเพราะว่ามันจะเจ็บคอใช่ไหมใช่แต่คุณครูปิ๊งกับคุณครูบีเนี่ยก็บอกว่าอ๋อจะไม่รับประทานเยอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอร่อยจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รับประทานเยอะๆแล้วมันจะเจ็บคอใช่ไหมแล้วก็มีเด็กๆเนี่ยมาเล่าให้คุณครูแพรวฟังอีกนะว่าเด็กๆเนี่ยได้ไปเล่นบ้านลมด้วยแล้วเด็กๆนะคะก็มีมาบอกอีกนะว่าคนเยอะมากๆเลยและที่สำคัญเลยมีเด็กๆพัดหลงกับผู้ปกครองด้วยเรื่องนี้สำคัญนะเมื่อเวลาเด็กๆนะคะไปที่งานอะไรก็แล้วแต่หรือสถานที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเด็กๆเพลิดเพลินแล้วเดินออกห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเลยจะเป็นอย่างไรล่ะทีนี้หลงแล้วถ้าหากว่ามีคนไม่ดีมาจูงเราไปล่ะเราจะรู้ไหมนั่นเนี่ย
1: ไม่รู้
0: ดังนั้นมีวิธีป้องกันตัวอย่างไรได้บ้างเก่งมากๆเลยพี่แสนดีจ๋าพี่แสนดีจะมีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างนั้นแบบทำยังไงดีลูก
1: อย่าไปไหน
0: อ๋ออย่าไปไหนในที่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่พาไปใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะวิ่งออกไปจากคุณพ่อคุณแม่เลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะอย่าหลงทาง
0: ถูกต้องเลยอ่ะปรบมือให้แสนดีด้วยถูกต้องเลยเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยไปเที่ยวงานใช่ไหมคะโอ้โหคนนะเยอะมากๆเลยบางคืนนะคนเป็นร้อยเป็นพันแน่ถ้าหากว่าเด็กๆนะคะไม่จับมือคุณพ่อคุณแม่หรือไม่สังเกตคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นร้านข้างทางอุ๊ยมันน่าสนใจเด็กๆวิ่งออกไปก็อาจจะพัดหลงได้แล้วถ้าหากว่ามีคนที่เขาเป็นมิจฉาชีพหรือคนที่เขาไม่ดีล่ะแล้วเขามาจับตัวเราน่ากลัวไหมแบบเนี้ย
1: น
0: ่ากลัวถูกต้องอย่าลืมดูแลตนเองกันด้วยนะใช่แล้วถ้าหากว่าเราต้องการขอความช่วยเหลือแต่เราตะโกนไม่ได้เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วทำอย่างไรดีลูกอ่ะไหนลองทำให้ดูสิทำมือแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพับนิ้วหัวแม่มือจากนั้นทำอย่างไรพับนิ้วทั้ง4ลงมาเห็นไหมใช่ไหมคะอีกครั้งหนึ่งแบมือของเราแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วหักนิ้วหัวแม่มือจากนั้นทำอย่างไรนี่เลยใช่แล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เด็กๆตะโกนได้ตะโกนให้สุดเสียงเลยนะคะเข้าใจไหมคะใช่วันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมจ๊ะหือเสียงอะไรวะขอเชิญ พี่ปังหอมค่ะน่ากลัวทุกวันเลยนะเนี่ยเสียงห้องเห่าเนี่ยอ่ะที่รักจ๋าที่รักมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังบ้าง
1: หนูเคยไปเล่นสไลเดอร์ที่ห้าง
0: น้องเคยไปเล่นสไลเดอร์ที่ห้างใช่ไหมลูกเป็นยังไงคะลูก
1: มันมีสีส้มกับสีฟ้าม
0: ีสีส้มกับสีฟ้าใช่ไหมสูงไหมจ๊ะ
1: ไม่สูง มีอันหนึ่งที่มันเป็นสีส้มและหนูก็ไม่กล้าเล่นเพราะว่ามันหวาดเสียว
0: อ๋อมันหวาดเสียวใช่ไหมลูกใช่แล้วหนูเล่นกับใครจ๊ะ
1: หนูเล่นกับน้องและก็หนูกอดอกไว
0: ้ในส่วนสนุกด้านบนของห้างสรรพสินค้าใช่ไหมแล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ยนั่งดูอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหนูไปกับป้าหนูแล้วก็น้องของหนู
0: โอเคเก่งมากๆเลยอ่ะปรบมือให้กำลังใจปังหอมด้วยใครอีกดีนะกูแพลวขอเชิญพี่สโนจ้ะดึงเสื้อสวยๆก่อนอ่ะเรียบร้อยอ่ะที่รักเล่าเลยจ้ะ
1: หนูเคยไปคาเฟ่แมว
0: น้องเคยไปคาเฟ่แมวเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นอย่างไรลูก
1: หนูเล่นกับแมวค่ะ
0: น้องเล่นกับแมวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หนูจำได้ไหมว่าแมวที่หนูเห็นน่ะมีสีอะไรบ้างลูก
1: มีสีส้มกับสีขาว
0: มีสีส้มสีขาวมีสีอะไรอีกไหมจ๊ะ
1: มีสีดำ
0: มีสีดำด้วยใช่ไหมแล้วหนูชอบแมวสีอะไรมากที่สุด
1: ชอบแมวสีส้ม
0: ชอบแมวสีส้มทำไมถึงชอบสีส้มล่ะจ๊ะ
1: เพราะว่ามันเหมือนสีชาไทยดี
0: เหมือนสีชาไทยเลยใช่ไหมสโนจ๋าคุณครูแพลวขอถามนิดนึงเวลาที่สโนเนี่ยไปคาเฟ่ที่มีสัตว์นะคะเช่นคาเฟ่แมวที่สโนไปแล้วบังเอิญว่าแมวมันน่ารักมากๆแล้วสโนเนี่ยโอ้โหชอบมันมากๆแต่สโนเนี่ยจะไปแกล้งมันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อจะไปทำให้แมวมันเจ็บได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะลูก
1: เพราะว่าแมวมันก็อยากให้มันไม่เจ็บป่วยมากเหมือนทุกคน
0: ใช่เป็นเด็กดีมากๆเลยดังนั้นร้านคาเฟ่นะคะทุกๆคาเฟ่นะอยากได้ลูกค้าแบบพี่สโนเลยก็คือ1เคารพสถานที่2ถ้าเป็นคาเฟ่ที่มีสัตว์นะคะเขาก็ต้องการลูกค้าที่มีเมตตาและไม่รังแกสัตว์ใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ใช่ค่ะเอาปรบมือดังๆให้สโนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอามือลงต่อมานะคะคุณครูแพรวอยากทราบจังเลยว่าวันนี้เด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวมีเรื่องราวอะไรบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรม

คุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

เด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเด็กๆเนี่ยไม่สบายทีนี้นะคะคุณแม่เนี่ยก็เลยไปซื้อยาที่ร้านขายยาจากนั้นนะคะคุณแม่เนี่ยเขาก็บอกเภสัชกรนะคะหรือว่าคนที่เขามีหน้าที่ขายยาเขาเรียกว่าเภสัชกรลูกเขานะคะบอกอาการของเด็กๆทั้งหมดที่เป็นและบอกด้วยว่าเด็กๆแพ้ยาอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะลูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่เรารู้นะคะว่าเราแพ้อะไรทั้งของกินหรืออาหารต่างๆรวมถึงยาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นการช่วยชีวิตเราได้เลยเช่นคุณครูแพลวเคยสัมภาษณ์คุณพ่อของพี่นิลินคุณครูแพลวก็รู้ได้ทันทีเลยเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าพี่นิลินเนี่ยแพ้กุ้งใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะเป็นข้อมูลให้คุณครูแพลวทราบว่าคุณครูแพลวจะต้องช่วยพี่นิรินทร์ระมัดระวังในการรับประทานอาหารที่ไม่มีกุ้งเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะเห็นไหมว่าการที่เรานะคะมีสติใช่ไหมลูกแล้วสามารถบอกได้ว่าตนเองแพ้ยาอะไรแพ้อาหารอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะใช่ไหมคะใช่เอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: แ
0: ร
1: งว่า
0: เก่งมากเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงได้ไหมลูกเวลาเด็กๆ เคลื่อนไหวเราจะต้องเคลื่อนไหวให้ตรงอะไรคะ
1: จ
0: ังหวะจังหวะเป็นอย่างไรถ้าเคาะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงนะลูกช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะครับเร็วขึ้นตามจังหวะใช่ไหมคะแล้วแบบนี้ล่ะจ๊ะหนูจะต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญเลยรอบๆห้องเรามีสิ่งของเยอะไหมคะเยอะมีเพื่อนๆไหมลูกแล้วแบบนี้เราจะเคลื่อนไหวไปชนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้น้องจะไปผลักเพื่อนได้ไหมคะลูก
1: ไม่ได้
0: ใช่แล้วใช่พื้นของเราเป็นพื้นอะไรกระเบื้องลื่นไหมลูกลื่นใช่ดังนั้นถ้าน้องสไลด์แล้วบังเอิญว่าล้มเจ็บไหมดังนั้นสไลด์ดีไหมไม่ดีนะใช่ถุงเท้าต่อให้มันมีการลื่นนะลูกแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยมันล้มได้ดังนั้นนะคะเราจะต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังนะต่อไปคุณครูแพลวจะชวนเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาถูกต้องหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการทำอย่างไรลูกแล้วถ้าได้พื้นที่แล้วล่ะให้ทำยังไงยืนตัวตรงจากนั้นค่อยๆ ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นพร้อมหรือยังคะโอ้ยบางคนยังไม่พร้อมเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วหาพื้นที่ด้วยกันเลยค่ะ

ปลายทางบางคนเนี่ยชิดไปนิดหนึ่งใครได้พื้นที่แล้วเอามือแนบลำตัวสิลูกจะให้โอกาสขยับอีก3ครั้งนะคะคนที่ได้แล้วไม่ต้องขยับแล้วคุณครูแพลวเคาะหรือยังคะกลับไปที่เดิมถ้าหนูได้แล้วหนูต้องขยับออกมาไหมไม่ต้องอานนท์คุณครูแพลวอนุญาตให้อานนท์หยิบมาการ์ตูนไม่ล้วงกระเป๋ามีสตินะถ้าไม่มีสติคุณครูแพลวจะให้นั่งตั้งสติก่อนเข้าใจไหมคะวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องกันเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังถูกต้องถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยพี่เตยพี่เปาเขาเคลื่อนไหวตรงจังหวะนะเก่งมากเลยลูก

0: พี่เข้าหอบค่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: จิงโจ้หรอ
0: น้ำหวานล่ะคะกระรอกนิลินล่ะลูก
2: นก
0: นกใช่ไหมแล้วพี่เตยล่ะคะดิกิต้าหรอขอถามเด็กๆปลายทางบ้างหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรนะโอ้กำลังหยุดอยู่ในท่าขับรถยนต์โอ้แล้วหนูล่ะอ๋อกำลังหยุดอยู่ในท่าล้างจานน่ารักมาก

0: ขอถามพี่แม็กหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: เด็ก
0: อะไรนะคะ
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กหรอคะแล้วพี่อนนท์ล่ะคะ
2: ไม่พูดเล่นของในพบพี่เทธา
0: อืมแล้วพี่บีเอ็มล่ะ
3: พี่พูดทำไมครับ
0: อ๋อโอตีล่ะคะอะไรนะโอเคลูกชายห้องเรานี้

หยุดจริงเหรอคุณครูแพลวเห็นเด็กๆไปวิ่งอยู่ตรงมุมบล็อกตั้งสตินะคะให้เด็กๆนั่งลงค่ะไหนดูสิใครไม่มีสติคุณครูแพลวจะให้ไปนั่งสมาธิก่อนแสดงว่ามีสติกันทุกคนเลยต่อมานะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งโดยคุณครูแพลวนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อคุณครูแพลวนะคะเคาะจังหวะแบบนี้คุณครูแพลวก็จะมอบคำสั่งให้เด็กๆโดยใน1ครั้งคุณครูแพลวจะมอบทั้งหมด3คำสั่งให้เด็กๆฟังให้ครบ3คำสั่งก่อนแล้วจึงค่อยทำเช่นปรบมือ2ครั้งยักไหล่2ครั้งแล้วนั่งลงเห็นไหม3คำสั่งไหมใช่แล้วค่อยทำใช่ไหมตูนแล้วค่อยนั่งลงถูกต้องไหมคะดูซิว่าใครจะทำได้บ้าง

0: ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นคุณครูปลายทางนะคะสามารถสังเกตพฤติกรรมนะคะการเคลื่อนไหวของเด็กๆนะคะว่าสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามคำสั่งหรือไม่ถ้าหากว่าเด็กๆนะคะสับสนก็อาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะพร้อมหรือยังคะเริ่มได้เลยค่ะวันนี้พี่พาคินเขามีสติมากเลยนะเขาเคลื่อนไหวตรงจังหวะไม่วิ่งด้วยเก่งมากเลยแหละครูแพรว่าหนูสองคนลุกขึ้นมาดีกว่าค่ะลูกเพราะว่าเดี๋ยวหัวเข่าจะเจ็บนะคะลุกขึ้นมาค่ะฟังให้จบก่อนนะหมุนเอว2ครั้งกระโดดตบ2ครั้งแล้วนั่งลง
1: 1 2 3 1 2
0: ต้องฟังให้จบก่อนใช่ไหมถึงจะจำได้ยักไหล่2หมุนหัวไหล่2ครั้งแล้วนั่งลง
1: 1 2 1 2
0: ใช่ถ้าหนูไม่ฟังให้จบหนูจะไม่รู้เลยว่าคำสั่งที่3คืออะไรใช่ไหมครับพี่เช่โหลุกซะไปใช้ใบชุบหรือเปล่าหมุนตัว2ครั้งแล้วปรบมือ2ครั้งยืนขาเดียว
1: 1 2
0: แล้วก็
1: 1 2
0: ยืนขาเดียวยังไงโอ้พี่เตยเขายืนตรงเปี้ยโดยไม่ต้องกางแขนเลยนะการทรงตัวดีมากแต่ตัวเองยืนพิงโต๊ะละจัดที่รักต้องไม่พิงนะลูกเดี๋ยวล้มนะคะต่อยไปข้างหน้า3ครั้งย่ำเท้า2ครั้งแล้วเอามือจับศีรษะ
1: 1 2 3
0: แล้วก็ย่ำเท้ากี่ครั้งนะ1 2แล้วเอามือทำยังไง
1: จ
0: ับศีรษะสมาธิดีมากพี่ตูนจากนั้นซิทดาวซิทดาวแปลว่าอะไรนะ
1: น
0: ั่งลงไหนดูซิว่าใครนั่งติดกันจนเกินไปบ้างคุณครูแพรให้พี่ BM ถอยหลังไปอีกนิดนึงค่ะเยี่ยมเลยเด็กผู้หญิงหนูสังเกตนะคุณครูแพรจะไม่นั่งอ้าขาคุณครูแพรจะยืดขาออกไปแล้วก็ทำยังไงชิดกันถ้าน้องใส่กระโปรงน้องต้องเอากระโปรงคุมที่ไหน
1: ห
0: ัวเข่าหัวเข่าครูแพรหรือหัวเข่าหนูหัวเข่าตนเองจากนั้นนวดไปที่ขาพร้อมร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิจากนั้นครูแพลวขอถามพี่เตยทำยังไงดีลูกอ๋อผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการนวดแขนใช่ไหมคะนวดไปที่แขน1ข้าง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก1ข้าง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามพี่ภาคินทำอะไรต่อดีลูกหมุนหัวไหล่หรอไปด้านหน้าใช่ไหมทีนี้

0: ลองนับเป็นภาษาอังกฤษบ้างได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อ่ะพร้อมกัน one two three four five six seven eight nine ten หมุนไปด้านหลัง10ครั้ง one two three four five six seven eight nine ten ขอถามพี่โอติทำอะไรดีสะบัดมือใช่ไหมนับภาษาอะไรดีนะ
1: จ
0: ีนเลยเหรออ่ะได้อีเออซานซื่ออูลิวชิปาจิวฉือขอถามพี่อ่างเป่าทำอะไรดีทำยังไงคะอ๋อทุบไปที่แขนหนึ่งข้างสิบครั้ง
1: หนึ
0: ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกข้างเป็นภาษาจีนอีเออซานซื่ออูลิวชีปาจิวฉือจากนั้นลม

ไหนดูซิว่าเด็กๆจะสามารถนั่งสมาธิได้ไหมขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยแล้วเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างนะเด็กๆปลายทางก็เก่งเช่นกันเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ค่ะ

0: นั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ห
0: ัน
1: หน้าไปทางนั้นแหละ
0: เก่งมากเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวแบบไหนนะลูกตามคำสั่งเก่งมากๆเลยสนุกไหมคะและที่สำคัญวันนี้ตอนผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราได้นับเลขด้วยใช่ไหมนับเลขภาษาอะไรไปบ้างขอถามพี่การ์ตูนค่ะภาษาจีนถามพี่อั่งเปาค่ะอังกฤษใช่ไหมและก็ภาษาไทยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยววันหลังคุณครูแพลวจะลองหาการนับเลขภาษาอื่นเนี่ยมาลองนับกับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูบ้างดีไหมคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวจะลองไปหาดูก่อนโอเคไหมคะได้แต่ตอนนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเรานะคะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้ใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะสีและประโยชน์ไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เรียนการล้างไปหรือยังเรียนแล้วแล้วเรียนเรื่องการแปรรูปไปแล้วใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่ใช่และวันนี้ครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะวิธีประกอบอาหารจากผลไม้บานอฟฟี่เฮ้อ่ะรูปร่างบานอฟฟี่เป็นอย่างไรให้เด็กๆสังเกตไปพร้อมๆกัน1 2 3ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหนูสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างขอถามโอตีค่ะเห็นกล้วยใช่ไหมลูกฟ้าใสล่ะคะเห็นวิปครีมพีคละลูกอะไรนะคะใบไทม์ใช่ไหมหรือว่าโรสแมรี่ใช่ไหมคุณครูแพลวไม่มั่นใจเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เจ้าใบนี้เนาะเพราะว่าเด็กๆน่าจะยังรับประทานไม่ได้ไม่เป็นไรเอามือไว้ที่ตักวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาประกอบอาหารนะคะที่ทำจากผลไม้ซึ่งพระเอกหลักในงานนี้ก็คืออะไรกล้วยกล้วยอะไรฮะกล้วยหอมถูกต้องเรามาดูอุปกรณ์ในการทำบานอฟฟี่กันพร้อมหรือยังคุณครูแพลวชื่นชมพี่ปริมพี่ใบเตยแล้วพี่ฟ้าใสเขานั่งเรียบร้อยพร้อมที่จะเรียนเก่งมากมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเด็กๆค่ะก็จะมีกล้วยหอมค่ะนี่เลยกล้วยหอมนะคะเราจะใช้กล้วยหอมที่เหลืองหรือก็คือสุกแล้วนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็จะมีน้ำตาลเนยละลายคุกกี้หรือบิสกิตก็ได้นะคะหรือคุณครูปลายทางนะคะจะใช้นะคะอย่างอื่นก็ได้เช่นแครกเกอร์หรือตามบริบทที่ตนเองมีได้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผงโกโก้นะคะและอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะเพิ่มเติมก็จะมีวิปครีมซอสคาราเมลซอสช็อกโกแลตนะคะตามที่บริบทมีได้เลยนะคะและอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะเราก็จะมีมีดและเขียงรวมถึงกะละมังทัพพีนะคะและมีภาชนะสำหรับใส่บานอฟฟี่และที่สำคัญเลยคือสิ่งนี้ค่ะนี่คืออะไรเอ่ย
1: ถ
0: ุงหนูรู้จักไหมว่าถุงนี้คือเรียกว่าถุงอะไร
1: ถ
0: ุ
1: งซ
0: ิ
1: ป
0: ยังไม่ถูก
1: ถุงซ
0: ิปถูกต้องถุงซิปล็อกนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ถุงซิปล็อกซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดหาไว้ให้กับเด็กๆได้ถ้าหากไม่มีนะคะก็อาจจะใช้หาตามบริบทที่คุณครูปลายทางมีก็ได้แต่วันนี้คุณครูแพลวจะใช้เป็นถุงใหญ่หน่อยเพราะว่าคุณครูแพลวจะให้เด็กๆได้เป็นคนบดโอรีโอหรือว่าบิสกิตคุกกี้ด้วยตนเองพร้อมไหมเอ่ยขั้นตอนไม่มีอะไรยากเลยจ้ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเตรียมบิสกิตก่อนแกะถุงออกมาจากนั้นเราก็จะใช้บิสกิตนะคะหรือว่าคุกกี้ที่เรามีนี่เลยทำอย่างไร
1: เ
0: ทลงไปขอคนมาช่วยจับดีกว่าขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะน้ำหวานยืนข้างนี้เลยลูกถือถ้วย พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3เทลงมาค่ะช้าช้าแบบนี้ขอบคุณค่ะน้ำหวานปรบมือให้เพื่อนด้วยจากนั้นขอไล่อากาศออกสักนิดหนึ่งไล่อากาศนี้ชิวๆๆๆได้ไหม เอ้าเราก็ต้องทำให้ถุงนะคะอากาศออกไปสักเล็กน้อยจากนั้นก็ปิดซิปให้แน่นแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กกันอะไรเออกันมันออกมาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะทำไมอ่ะมันจะหกจากนั้นสิ่งที่คุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำนะคะก็คือ
1: ทุบ
0: ใช้อะไรกำปั้นหรือว่ามือน้อยๆของเด็กๆค่อยๆทำอย่างไรทำยังไงนะทุบลงไปแต่ถ้าทุบแรงใครจะเจ็บตัวเองใช่ค่อยๆทุบยากไหมไม่ยากจากที่เด็กๆทุบจนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นตอนต่อไปและเมื่อทุบบิสกิตเสร็จแล้วมาถึงกล้วยวันนี้กล้วยที่ใช้เป็นกล้วยอะไรนะจ๊ะ
1: กล้วยหอม
0: ฟึบกล้วยหอมคุณครูแพลวจะให้เด็กๆช่วยกันหั่นกล้วยหอมขั้นแรกเลยนะคะเมื่อได้กล้วยหอมแล้วใช่ต้องลอกเปลือกออกแต่เราจะต้องใส่อะไรถุงมือขอควักขึ้นมาก่อนหรือว่าถ้าคุณครูปลายทางไม่มีนะก็สามารถให้เด็กๆใช้มือของเด็กๆในการปอกได้แต่ว่าจะต้องล้างให้ทำไมด้วยสะอาดใช่ค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นปอกกล้วยออกมาวิบง่ายเหมือนปอกกล้วยจริงเปล่าทำไมเด็กๆบอกหูปอกกล้วยก็ยากครับครูใช้ส่วนไหนใช้เนื้อหรือใช้เปลือก
1: ใช้เน
0: ื้
1: อ
0: เอ้าไม่กินเปลือกเหรอไม่รับประทานเปลือกใช่ไหมเอาไม่อ่ะขออนุญาตจากนั้นเด็กๆนะคะที่มีหน้าที่ในการหั่นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆใช้มีดพลาสติกมีดพลาสติกของเราเนี่ยเด็กๆสามารถใช้ได้เพราะว่ามันไม่มีอันตรายถ้าหากว่าเด็กๆใช้ถูกวิธีแต่คุณครูแพลวขอใช้มีดธรรมดาหั่นกล้วยให้เป็นแว่นๆชิ้นไม่ต้องบางมากหรือหนามากชึบเด็กๆคิดว่ายากไหมไม่ยากไม่เป็นไรค่ะเพราะโต๊ะเราเช็ดตลอดเลยลูกสะอาดแต่ถ้ามันตกพื้นกินได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได
0: ้รับประทานไม่ได้เนาะใช่มันสกปรกเด็กๆสังเกตกล้วยของคุณครูแพลวนะนี่มันไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปเอาพอดีพอดีคุณครูแพลวมีจานกระดาษให้อยู่บนโต๊ะคุณครูปลายทางก็สามารถใช้ภาชนะอื่นได้หลังจากที่เด็กๆทุบบิสกิตเสร็จแล้วหนูค่อยหั่นกล้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกล้วยมันจะดำแล้วมันก็จะไม่น่ารับประทานใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูสไลด์ของแพลวก่อนเพราะว่าไม่เช่นนั้นน่ะเด็กๆจะงงแล้วก็ทำไม่ถูกดูซิว่าที่คุณครูแพลวให้เตรียมบิสกิตกับกล้วยเนี่ยจริงไหมนับ1 2 3ปุ๊บนี่เลยใช่เลยค่ะขั้นตอนบอกเหมือนคุณครูแพลวเมื่อสักครู่เลยเพราะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะทำฐานคุกกี้เริ่มจากบดบิสกิตให้ละเอียดจากนั้นเติมเนยละลายและน้ำตาลทรายลงไปคนผสมให้เข้ากันแล้วอัดใส่ถ้วยแต่ถ้าคุณครูปลายทางนะคะเลือกบิสกิตหรือว่าคุกกี้ที่มีรสชาติหวานอยู่แล้วในขั้นตอนนี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะตามบริบทนะคะหรือว่าตามที่คุณครูปลายทางเนี่ยเตรียมบิสกิตหรือคุกกี้ได้เลยต่อมาเขาบอกว่าให้หั่นกล้วยหอมนะเป็นแว่นๆ แล้วนำไปวางในแก้วบานอฟฟี่จากนั้นด้านบนเราจะราดด้วยวิปปิ้งครีมโรยผงโกโก้และตกแต่งตามใจชอบยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากแต่อย่าลืมว่าขั้นแรกเลยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆได้เตรียมอะไรบิสกิตกับหั่นกล้วยใช่เด็กๆต้นทางพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แล้วปลายทางพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วเตรียมบิสกิตกับกล้วยได้เลย

หลังจากที่แต่ละกลุ่มนะคะเขาได้เตรียมบิสกิตนะคะหรือว่าคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะคุณครูก็สามารถนำที่เขาเนี่ยทุบเรียบร้อยแล้วนะคะมาผสมกับเนยละลายนะคะโดยสามารถใส่น้ำตาลเพิ่มไปได้นะในเนยละลายหรือถ้าหากว่าคุณครูไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถผสมกับเนยละลายได้เลยนี่นะคะก็จะเป็นบิสกิตนะคะที่เด็กๆเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันทุบแล้วนะคะจากนั้นคุณครูแพลวก็จะใส่เป็นเนยละลายโดยการเทลงไปเลยค่ะขออนุญาตคนสักเล็กน้อยจากนั้นนะคะจะเทแล้วนะคะนับ1 2 3ฟึบจากนั้นนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถใช้ทัพพีนะคะหรือว่าอุปกรณ์นะคะในการทำให้เนยละลายคลุกเข้ากับบิสกิตที่เราเตรียมไว้ได้นะคะ

ชึบหลังจากที่คุณครูปลายทางนะคะคลุกส่วนผสมเนี่ยให้เข้ากันแล้วนะคะก็นำส่วนผสมที่เรานะคะได้คลุกเอาไว้แจกให้แต่ละกลุ่มค่ะเพื่อที่นำใส่ถ้วยบานอฟฟี่หรือแก้วบานอฟฟี่และใช้ช้อนในการกดให้แน่นจากนั้นให้เด็กๆนะคะวางกล้วยลงไปได้เลยและคุณครูปลายทางนะคะก็ค่อยนำวิปครีมนะคะไปบีบให้กับเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆเนี่ยเขาได้ใส่บิสกิตและวางกล้วยเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะว่าเอาซอสคาราเมลนะคะไปราดให้กับเด็กๆด้วย

นี่เลยเริ่มที่จะเข้ากันแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะตักแล้วก็นำไปให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้กดใส่ในแก้วบานอฟฟี่ของตนเองได้เลยค่ะ

เสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราก็จะใช้อะไรซอสคาราเมลใช่ไหมคะในการทำยังไงราดลงไปนี่คาราเมลโอ้พีแก้วมันแตกอ่ะหันก่อนแล้วกันเว้ย

0: หลังจากที่เด็กๆนะคะทำบ้านน้องฟี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพลวนะคะก็ได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยบ้านน้องฟี่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ขอตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มขอเชิญกลุ่มสีเหลืองค่ะหยิบบ้านน้องฟี่มาโชว์เพื่อนๆหน่อยสิทั้งกลุ่มเลยสีเหลืองเชิญค่ะอ่ะสีเหลืองหยิบมาเลยนำแก้วบานอฟฟี่ของตนเองมาเลยค่ะถือดีๆนะอ่ะด้านนี้หนึ่งแซนดี้มาทางนี้ค่ะพี่โอติมาทางนี้ค่ะแล้วก็พี่ขวัญเอ่ยไปทางนู้นค่ะนี่เลยเรียบร้อยเพื่อนๆได้สังเกตเห็นไหมว่าด้านล่างที่เราอัดบิสกิตเอาไว้นะคะเป็นฐานแล้วก็มีอะไรอยู่ด้วยกล้วยใช่ไหมใช่แล้วสีขาวๆคืออะไรลูก
1: วิปคร
0: ีมจะถามความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรอ่ะ
2: รู้สึกตื่นเต้นครับ
0: รู้สึกตื่นเต้นแล้วยังไงอีกครับ
2: มือสั่นครับ
0: มือสั่นเลยเหรอคะ
2: ใช่คร
0: ับ อยากรับประทานหรือยัง
2: อยากครับ
0: อยากใช่ไหมแต่เดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะเขียนชื่อติดที่แก้วให้เด็กๆและนำไปแช่ตู้เย็นก่อนเราจะรับประทานพร้อมกับอาหารกลางวันในวันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: อ่ะปรบมือให้กลุ่มสีเหลืองหน่อยเอาไปวางไว้ที่เดิมจ้ะที่รักเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดังนั้นถ้าหากว่าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่4กิจกรรมเลยถูกต้องเลยค่ะซึ่งก่อนที่เรานะคะจะไปทำศิลปะกันขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้จริงเหรออ่ะจากนั้นให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะจากนั้นเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะขยำกระดาษเป็นรูปผลไม้เรามาดูอุปกรณ์กันปิ๊งเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: อุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็คือกระดาษค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะนี่เลยใช่แล้ววันนี้เราจะใช้เป็นกระดาษ A4 ธรรมดานะคะโดยที่คุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะถ้าหากไม่มีนะคะก็สามารถใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์นะคะหรือกระดาษสำหรับทำผลงานศิลปะตามบริบทที่โรงเรียนคุณครูปลายทางมีก็ได้นะคะซึ่งเมื่อเราได้กระดาษแล้วสิ่งต่อมาเลยก็คืออะไร
1: เขียน
0: ชื่อใครคะลูก
1: ต
0: ั
1: วเอง
0: ด้วยดินสอนี่เลยค่ะใช่ค่ะดินสอนะคะนี่เลยเราจะใช้ดินสอนะคะในการเขียนชื่อนะคะจากนั้นค่ะเด็กๆค่ะเราก็มีกระดาษว่าวซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้กระดาษว่าวของคุณครูแพรวในวันนี้นะคะมีด้วยกันหลากหลายสีสันเลย
1: สีเหลืองส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ใช่เหมือนไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: หร
1: ออ
0: ๋อจริงเหรออ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนกระดาษว่าวนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะหรือถ้าหากว่าไม่มีนะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษสีนะคะหรือกระดาษมันปูก็ได้ตามบริบทของคุณครูปลายทางได้เลยชึบจากนั้นนะคะเราก็มีกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะใช่ค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวจากนั้นเราก็มีในส่วนของสีเทียนนะคะเอาไว้วาดภาพตกแต่งเพิ่มเติมและถ้าหากว่าเด็กๆมือเลอะเช็ดที่ไหน
1: ผ้าเช็ดม
0: ือผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะโดยกิจกรรมนี้นะลูกสิ่งแรกเลยที่หนูจะต้องทำนะคะนั่นก็คือเขียนชื่อก่อนถ้าหากว่าหนูเขียนชื่อไม่เป็นปรึกษาใครคะคุณครูคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถเขียนเป็นแบบให้กับเด็กๆได้นะคะหรืออาจจะให้เด็กๆนะคะปั๊มเป็นสัญลักษณ์หรือเขียนสัญลักษณ์ของตนเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองเขียนลงไปวันนี้ขอเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะเพื่อความรวดเร็วจากนั้นขั้นตอนต่อมาคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆค่ะออกแบบและวางแผนก่อนว่าอยากจะขยำกระดาษแล้วปะลงไปเป็นผลไม้อะไร
1: เป็นต้น
2: เป็นต้น
3: เป็นต
4: ้
3: น
4: พวงมาลี
5: พวงมาลี
0: จากนั้นให้เด็กๆขยำกระดาษค่ะลูกขยำยังไงหนูดูนะคะนี่เลย1 2 3นี่เลยค่ะถ้าอยากได้ขนาดที่มันเล็กนะคะหนูก็ต้องขยำให้กระดาษเนี่ยมันแน่นใช่ไหมคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทากาวลงไปจริงหรือเปล่าเด็กๆคะกระดาษเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดดังนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งเพื่อนด้วยเพราะว่าในกิจกรรมนี้เราจะไม่ได้ใช้กระดาษเพียงอย่างเดียวในการนำมาขยำแล้วปะติดใช่เราต้องใช้สีตกแต่งด้วยเพราะว่าถ้าหากว่ากระดาษมันมีจำกัดแล้วหนูใช้จนหมดไม่แบ่งเพื่อนๆเลยได้ไหมแบบนี้ใช่เพื่อนก็จะเสียใจใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะในกิจกรรมนี้ถ้าหนูใช้กาวเยอะจะเป็นยังไงลูก
1: เปื
0: ่อยขาดสีก็สามารถเอามาตกแต่งเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์

0: วันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวนะเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมคนแรกนะคะขอเชิญเป็นพี่น้ำหวานค่ะดูสิว่าวันนี้พี่น้ำหวานจะนำกิจกรรมใดมามาเลยค่ะคุณครูแพลวถือให้พี่น้ำหวานจับไมค์นะคะวันนี้น้องทำผลงานอะไรมาคะ
1: วาดรูปสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพสีเทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงลูกที่หนูวาด
1: มันมีสายรุ้ง
0: อ๋อมันมีสายรุ้งมีอะไรอีกลูก
1: มีบ้าน
0: มีบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หนูชอบตรงไหนของผลงานมากที่สุดคะ
1: สายรุ้งค่ะ
0: ทำไมอะลูก
1: เพราะว่ามันสวย
0: เพราะว่ามันสวยใช่ไหมคะคุณครูปลายทางลองสังเกตดูนะคะที่ผลงานของน้ำหวานค่ะก็จะมีการจดบันทึกนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เด็กนะคะได้เล่าให้คุณครูฟังเกี่ยวกับผลงานนะคะอยู่ในที่ว่างนะคะโดยที่คุณครูปลายทางก็สามารถจดบันทึกข้อความของเด็กๆนะคะที่เด็กๆได้เล่าเนี่ยลงไปในผลงานได้และที่สำคัญนะคะคุณครูปลายทางลองสังเกตผลงานของเด็กๆนะถ้าหากว่ารายละเอียดที่เด็กๆวาดยังไม่มากพอหรือว่ามีพื้นที่ในกระดาษเยอะคุณครูปลายทางก็สามารถเสริมแรงนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปวาดภาพต่อเติมได้เช่นกันขอถามเพื่อนๆชอบผลงานชิ้นนี้ไหมชอบตรงไหนขอถามพี่มาลิค่ะมาลิชอบตรงไหนลูก
2: สายรุ้ง
0: ตรงสายรุ้งใช่ไหมทำไมล่ะคะมันสวยใช่ไหมขอถามข้างๆกันก็ได้พี่อนนท์ครับพี่อนนท์น้องชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูกตรงไหนนะสายรุ้งเหรออ๋ออนนท์ชอบรุ้งสีอะไรมากที่สุดครับสีแดงเหรอคะเอามือลงก่อนค่ะแล้วพี่น้ำหวานหนูอยากต่อเติมอะไรเพิ่มไหม
1: ไม่
0: เลยเหรอโอเคอ้าวปรบมือให้พี่น้ำหวานด้วยคนต่อมาค่ะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ปริมค่ะดูสิว่าพี่ปริมจะนำผลงานชิ้นไหนมานำเสนอเราเลยปิมจ๋าวันนี้ปิมวาดภาพอะไรมาจ๊ะลูก
3: วาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพสีเทียนใช่ไหมคะเรื่องราวเป็นยังไงลูก
3: หนูอยู่ในบ้านแล้วหนูก็วิ่งและลูกโป่งมันก็ลูก
0: เก่งมากๆเลยค่ะปิมอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มไหม
3: ไม่
0: หรอแล้วปิมชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
3: พระอาทิตย
0: ์ทำไมอะลูก
3: มันสวย
0: มันสวยใช่ไหมคุณครูแพลวขอถามพี่สโนชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนคะ
4: ตรงบ
0: ้านทำไมล่ะลูก
4: เพราะว
0: ่
4: าม
0: ันสวยเอามือลงก่อนค่ะแล้วขอถามพี่ภาคินครับภาคินชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะชอบภาคินอยากให้เพื่อนเนี่ยเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมนกเหรออยากให้มีนกมากขึ้นเหรอครับอ่ะโอเคปรบมือให้พี่ปริมด้วยคนต่อมาครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ใบบุญค่ะไหนดูซิว่าใบบุญเขาจะนำผลงานชิ้นไหนมานำเสนอเรานะอ๋อเห็นแวบๆว่าเป็นผลงานใหม่แน่ๆเลยใช่ไหมอ่ะมาทางนี้เลยค่ะวันนี้ที่รักทำกิจกรรมอะไรมาจ๊ะ
3: กิจกรรมใหม
0: ่น้องทำกิจกรรม

0: ใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องทำยังไงล่ะลูก
1: เอากระดาษแปะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อขยำมันก่อนใช่ไหมลูกแล้วก็นำมาแปะเป็นภาพภาพนี้ที่หนูขยำแปะเป็นภาพอะไรคะ
1: กล้วย
0: กล้วยใช่ไหมแล้วที่หนูเอาสีต่อเติมตรงนี้ล่ะคืออะไรเอ่ยนี
1: ่ต้นไม
0: ้อ๋อต้นกล้วยมันใช่ไหมคะหนูชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ต้นพระอาทิตย
0: ์ทำไมอะคะ
1: เพราะว่ามันสวย
0: เพราะว่ามันสวยกิจกรรมนี้ยากไหมลูก
1: ยาก
0: ไม่ยากใบบุญอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
1: อยากเพิ่มเติมให้ต้นไม้มันเยอะขึ้น
0: อยากให้ต้นไม้มันเยอะขึ้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาใบบุญมาเพิ่มต้นไม้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: คุณครูแพลวขอถามพี่ขวัญเอ่ยขวัญเอ่ยชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
3: ตรงคน
0: ตรงไหนนะลูก
3: ตรงคน
0: ตรงคนหรอทำไมล่ะลูก
3: เพราะว่ามันน่ารัก
0: อ๋อมันน่ารักใช่ไหมแล้วพี่ข้าวหอมล่ะทำไมอ่ะ
3: เพราะมันอันใหญ่
0: เพราะว่ามันอันใหญ่เห็นชัดดีใช่ไหมคะอาปรบมือให้ทั้งข้าวหอมแล้วก็พี่ใบบุญด้วยขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆ ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้หากว่าเราแย่งเกมกันดีไหมอย่างนี้ไม่ดีหนูต้องทำยังไงอะลูก
1: แบ
0: ่งปันซึ่งกันและกันใช่ไหมคะรู้จักรอคอยถูกต้องและรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยจ๊ะ
1: เพื
0: ่อนเพื่อนใช่เลยถ้าหากว่าเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำยังไงดีมีปัญหาแล้วปรึกษาใครดีจ๊ะคุณครูและเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนคุณครูเก่งมากๆเลยและเกมการในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่9ผลไม้ชื่อเกมหาความสัมพันธ์ภาพแบบอุปมาอุปไมยเกมชื่อคุ้นไหมเหมือนเคยเล่นแล้วใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่แต่ว่าวันนี้พิเศษจะต้องใช้ทักษะการสังเกตเยอะๆเลยดังนั้นถ้าพร้อมแล้วมาดูเกมกันปิ๊งตอนนี้นะลูกเกมของเราเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือตัวหลักนะคะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่เด็กๆเนี่ยจะต้องนำมาวางที่ช่องว่างให้ถูกต้องคุณครูแพลวจะลองสาธิตให้เด็กๆดูซัก3แผ่นมีเยอะมากเลยเห็นไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณครูแพลวเล่นให้ดูหมดนี่เด็กๆจะมีเวลาเล่นเยอะไหม
1: ไม
0: ่เยอะดังนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างซัก3ข้อแล้วเดี๋ยวเด็กๆดูนะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรชึบเวลากระจายเกมนะลูกหนูจะต้องกระจายตัวไหนก่อนหึภาพหลักถูกต้องแย่งกันได้ไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรคะชิ้นส่วนเกมยังมีอีกนะแต่คุณครูแพลวเนี่ยขอกระจายให้เด็กๆดูเพียงเท่านี้นะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยโหเด็กๆจะไม่มีเวลาเลยอะดูภาพแรกดูชัดๆนี่รูปอะไรจ๊ะเป็นเด็กคนนึงใช่ไหมลูกข้างๆล่ะบ้านเด็กๆดูนะภาพที่1เนี่ยกับภาพที่2มันจะสอดคล้องกันคนอาศัยอยู่ที่ไหนถูกต้อง

0: แล้วถ้าเป็นนกล่ะหืมหนูดูดีๆนะคนเนี่ยคนอาศัยอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วถ้านกใครคิดว่าเป็นกรงยกมือเอามือลงใครคิดว่าเป็นรังยกมือเอามือลงค่ะเฉลยเลยนะต้องเป็นภาพนี้นะคะต้องเป็นรังเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยมีบ้านถูกไหมคะตามธรรมชาติคนเนี่ยเขาจะอยู่ในบ้านแต่ถ้าเป็นนกตามธรรมชาติจะต้องอยู่ที่ไหนรังนกคือบ้านสำหรับนกที่นกมันสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ดังนั้นคำตอบจึงต้องเป็นภาพนี้เมื่อคนอาศัยอยู่ในบ้านนกมันก็มีบ้านก็คือรังต่อมาภาพอะไรจ๊ะเท้าข้างๆล่ะรองเท้าพอจะเข้าใจไหมว่าทำไมต้องเป็นภาพเท้ากับรองเท้า
1: เพราะว่า
0: เวลาที่เราจะใส่เครื่องแต่งกายเท้าเนี่ยมันใส่รองเท้าใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเป็นศีรษะล่ะแหวนได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ทำไมอะลูกอ๋อมันไม่สอดคล้องกันใช่ไหมคะใช่แล้วภาพตรงนี้มันต้องเป็นภาพอะไร
2: หมวก
0: ถูกต้องต่อมาอันนี้แหละที่เด็กๆอาจจะสับสนภาพอะไรลูกฮะปลาที่หนูเห็นอยู่เป็นปลาอะไร
2: ปลา
0: ทองเลี้ยงที่ไห
2: น
0: ในโหลหรือว่าในตู้ใช่ไหมคะเมื่อปลาถูกเลี้ยงที่ในโหลดังนั้นนกตัวนี้ภาพต่อไปต้องเป็นอะไรนี่ใช่กรงไหม
2: ไม่ใช่
0: นี่เรียกว่าอะไรอ่ะ
3: กรงไก่อ่
0: ะยังไม่ถูกใครทราบ
3: กรงไก่อ๋อ
0: เพื่อนๆปลายทางตอบถูกสุ่มไก่แสดงว่าที่บ้านต้องเลี้ยงแน่ๆเลยใช่ไหมภาพนี้ใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่หนูดูนะภาพแรกเนี่ยมันก็มีนกเหมือนกันภาพนี้ก็มีนกเหมือนกันแต่คำตอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะนี่เป็นนกที่อยู่ตามธรรมชาติสร้างที่อยู่เองถูกต้องไหมใช่แต่ภาพนี้เนี่ยบังเอิญว่ามันอยู่กับเพื่อนมันที่เป็นปลาทองที่ถูกมนุษย์เลี้ยงหนูเห็นไหมคะดังนั้นเมื่อหนูจะต้องนำชิ้นส่วนมาหนูจะต้องดูทุกภาพและคำตอบมันจะต้องตอบคำตอบที่สัมพันธ์กันและเหมาะที่สุดใช่หรือไม่ใช่เกมนี้นะคะลูกนอกจากการสังเกตแล้วนะคะเราจะต้องใช้ประสบการณ์เดิมด้วยซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะโดยอาจจะตั้งคำถามนะคะหรือใช้สถานการณ์จำลองลองให้เด็กๆเนี่ยให้เด็กๆใช้คำพูดนะคะลองตอบคำถามดูก่อนว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมนะคะโดยที่เราก็ให้กำลังใจเด็กๆได้นะและที่สำคัญเลยสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ดังนั้นนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลย

ช้าหนูว่าคำไหนยาวสุดอันนี้มันกลับหัวเนี่ยทำไมถึงรู้สึกว่าเป็นชิงช้าเพราะว่ายาวมันมีกี่พยางค์สองพยางค์ใช่ไหมคะอ่ะค่อยๆเก็บนะ

0: วันนี้นะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้เก่งมากๆเลยมีบางกลุ่มนะคะก็เกิดความสงสัยนะคะเกี่ยวกับเกมคุณครูแพรวเนี่ยก็ได้เดินไปอธิบายพร้อมกับคุณครูแพรด้วยใช่ไหมคะใช่เลยนะคะวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมไหมคะครูแพรวขอเชิญพี่พีคค่ะดูสิว่าพี่พีคจะจำได้ไหมเดี๋ยวเอาสายคล้องไว้ด้านหลังชุบอ่ะพี่พีคจ๋าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างจ๊ะ
1: ทำแบนตี
0: ้อ๋อพี่พีคบอกว่าเราได้ประกอบอาหารจากผลไม้ก็คือบานอฟฟี่อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: น่ารับประทานไหมลูก
1: น่า
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะหนูชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เอาปรบมือดังๆให้พี่พีกด้วยเก่งมากๆเลยลูกตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยกิจกรรมแรกนะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวแบบไหนนะตามคำสั่งถูกต้องดีมากเลยจำได้ใช่ไหมคะสนุกไหมลูกสนุกต่อมานะคะเหมือนที่พี่พีคพูดเมื่อสักครู่เลยก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เราได้ประกอบอาหารจากผลไม้ก็คือบานอฟฟี่ใช่ไหมคะซึ่งโอ้โหเด็กๆสนุกมากเลยใช่ไหมใช่และต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและกิจกรรมใหม่นะคะเด็กๆก็สามารถขยำกระดาษนะคะแล้วทำเป็นรูปผลไม้ได้เก่งมากๆเลยและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เล่นเกมนะคะหาความสัมพันธ์ภาพนะคะแบบอุปมาอุปไมยซึ่งเด็กๆนะคะช่างสังเกตมากๆเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาของเราวันนี้เป็นยังไง
2: หมดลง
0: แล้วแต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงกันได้ไหมคะนับ1 2 3วัน

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.

0: และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: แบบไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
4: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่หนึ่งเกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: ใช่ต้องสอน
2: ใจระวังโอ้โหเก็บตัดจริงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชิ้นหนุนด้วยระวังนะพี่ยัง
2: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหมตกมือเลย
3: โอ้โหถังขยะอีก
2: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ยด่านนี้ยากจริง
2: ระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถและไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
2: ไป
3: คิด
2: เย้ข้าแล้วไปด่านที่สองกันเพย์ย่า
3: แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเนี่ย
2: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิเพย์ย่า
3: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้เดินย่าเร็วๆนะหนู
3: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
2: ่โอ้ยย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
3: อย่าวิ่งเดินเฉยๆหนูไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วเหรอเดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
2: โอเคทำไมหนูโดนทางด่านเนี่ย

0: เด็กๆก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์ข้าสั่งจงเดินกลับไปทางเดิ
0: มดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่ดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยแล้วต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
0: ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้า

0: เราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดริมถนนค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
1: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
1: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่มั้ยคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้มั้ย
1: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลย
1: มีรถไหน
0: ชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: น้อย
3: ตอนกำเนิดเป้

เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่งเฉลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์

และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวปู่ไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็น

0: อของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านเด็กๆได้รับประทานอาหารเช้ากันมาไหมเอ่ยไหนใครรับประทานอาหารเช้ามายกมือขึ้นโอ้โหเก่งมากๆเลยเอามือลงคุณครูแพรวนะคะก็ได้รับประทานอาหารเช้าเช่นกันเด็กๆรู้ไหมว่าคุณครูแพรวเนี่ยคะไปอ่านเจอบทความหนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับอาหารเช้าได้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่ามื้อเช้านะคะเป็นมื้อที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆของเรานะคะซึ่งเป็นเด็กอนุบาลเด็กๆประถมถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยโอ้โหใช่ไม่มีเรี่ยวแรงและที่สำคัญนอกจากใช่ใช่ไหมคะท้องร้องจ๊อกๆแล้วมันยังส่งผลไปถึงสมองด้วยซึ่งตอนนี้เราอยู่ในวัยที่ศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมคะถ้าหากว่าสมองมันอ่อนล้าเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีถูกต้องเลยดังนั้นอาหารมื้อเช้านะคะเป็นมื้อที่สำคัญกับเด็กๆทุกคนและที่สำคัญเลยมันจะทำให้เด็กๆเนี่ยเจริญเติบโตด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าตอนเช้าเนี่ยเด็กๆบอกว่าโอ้รับประทานแค่อาหารเช้าแต่ไม่ดื่มน้ำได้ไหมแบบนี
1: ้
0: ทำไมล่ะขอถามพี่อั่งเปาค่ะอั่งเปาลองมาบอกคุณครูแพรวและเพื่อนๆหน่อยว่าถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารเช้าอย่างเดียวแต่เราไม่ดื่มน้ำมันจะเป็นอย่างไรคะ
2: ติดคออ
0: ืมอาหารมันอาจจะติดคอใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วเป็นยังไงอีกคะลูกผิวเรามันจะทำไมด้วยมันจะแห้งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าทั้งวันเราดื่มน้ำน้อยหนูคิดว่าร่างกายจะแข็งแรงไหมคะ
2: ไม่แข็งแรง
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องอ่ะปรบมือให้อ่างเปาด้วยเก่งมากๆเลยถูกเหมือนที่อ่างเปาบอกเลยคุณครูแพรวจะเน้นย้ำเสมอว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถูกต้องแล้วเราก็บางครั้งเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เราเสียเหงื่อถูกต้องไหมถ้าหากว่าเด็กๆได้รับน้ำสะอาดไม่เพียงพอ1วันมันอาจจะส่งผลกับเด็กๆเยอะมากๆเลยนะจ๊ะนอกจากนี้นะยังจะทำให้โอ้โหบางครั้งเนี่ยเป็นลมได้เลยนะรู้จักเป็นลมไหมอยู่ดีๆก็หน้ามืดแล้วก็โอ้โหล้มไปอย่างนี้ดีไหมลูกไม่ดีดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าการดื่มน้ำเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนการรับประทานอาหารเช้าเช่นกันดังนั้นห้ามละเลยเด็ดขาดนะคะแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างไหมคุณครูแพรวขอเชิญพี่ปั้นครับมาพี่ปั้นอะใจเย็นๆนะจ๊ะตั้งสติอะวันนี้มีเรื่องราวอะไรจ๊ะ
3: ตอนวันหยุดหนูออกไปเล่นแล้วหนูก็กางเต็นท์เล่นที่บ้าน
0: อ๋อมันเป็นยังไงลูก
3: เต็นท์มันเป็นแบบใหญ่ๆแล้วก็มีมุ้งอันเล็กด้วย
0: อ๋อมีมุ้งอันเล็กด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่เล่นกับใครคะลูก
3: พี่ปื้ม
0: พี่ปื้มเหรอ
3: ใช่
0: อ่ะแล้วเขาชวนเล่นอะไรบ้าง

0: กัน
1: อืมแล้วพี่ๆเขาใจดีกับพี่ปั้นไหมแล้วพี่ปั้นดื้อกับพี่ๆเขาไหมคะ
0: ไม่
1: เป็นเด็กดีมากๆเลยเอาปรบมือให้พี่ปั้นด้วยคนต่อไปครูแพลวขอเชิญพี่ฟ้าใสค่ะดูซิว่าวันนี้พี่ฟ้าใสมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างอ่ะเริ่มเลยจ้ะ
0: หนูไปเที่ยวโรงแรม
1: ที่ไหนลูก
0: ที่ตอนที่กรุงเทพ
1: ไปเที่ยวโรงแรมที่กรุงเทพใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โรงแรมเป็นยังไงอะลูก
0: มันสวยแล้วก็มีสระน้ำ
1: แล้วหนูได้ทำอะไรที่โรงแรมบ้างคะ
0: เล่นน้ำ
1: เล่นน้ำทำอะไรอีกลูก
0: พอตอนมืดแล้วก็ไปอาบน้ำ
1: แล้วเวลาน้องเล่นน้ำน้องเล่นคนเดียวไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วน้องเล่นกับใครล่ะคะ
0: เล่นกับพี
1: ่เล่นกับพี่ฟ้าใสลองบอกเพื่อนๆซิว่าทำไมเราถึงไม่เล่นน้ำคนเดียวล่ะคะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะจมน้ำ
1: มันอันตรายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลาเล่นน้ำหนูมีอุปกรณ์อะไรในการเล่นน้ำไหมคะ
0: มีค่ะ
1: คืออะไรอะลูก
0: ห่วงยางค่ะ
1: อ๋อห่วงยางแล้วก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองตลอดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ห่วงยางเดี๋ยวจะจมน้ำ
1: มันอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้ฟ้าใสด้วยขออีกคนนึงขอเชิญพี่เตยค่ะมาเลยพี่เตยเดินเก็บมือเรียบร้อยที่รักเชิญเลยค่ะ
0: หนูไปแคมปิ้งกับแม
1: ่อ๋อไปแคมปิ้งกับคุณแม่ใช่ไหมที่ไหนคะลูก
0: ที่สวนดอกไม
1: ้เป็นยังไงล่ะคะ
0: สนุกหนูไปวิ่งเล่นกับพี
1: ่อ๋อไปวิ่งเล่นกับพี่ด้วยแล้วแคมปิ้งเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรไหมคะ
0: มีเต็นท์ค่ะ
1: มีเต็นท์ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
0: แล้วก็มีโต๊ะ
1: อ๋อมีโต๊ะอ๋อมีโต๊ะแคมปิ้งใช่ไหมแล้วตอนที่หนูไปแคมปิ้งนอกจากไปวิ่งเล่นแล้วหนูไปทำอะไรอีกไหมคะหนูได้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองกางเต็นท์ไหม
0: ช่วยค่ะ
1: เก่งมากๆเลยใบเตยจ๋าครูแพลวถามนิดนึงเวลาที่เราเนี่ยแคมปิ้งเสร็จแล้วจะกลับแล้วเนี่ยเราทิ้งขยะไว้ที่ตรงนั้นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: ทำไมล่ะลูก
0: เราต้องไปทิ้งที่ถังขยะค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากๆเลยเพราะว่าสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราไปแล้วเราไม่รักษาความสะอาดเด็กๆคิดว่าสถานที่เหล่านั้นจะยังสวยอยู่ไหมไม่สวยดังนั้นเราจะต้องดูแลรักษาความสะอาดและที่สำคัญเราจะต้องให้เกียรติสถานที่โดยการทำตัวให้น่ารักใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปรบมือให้กับใบเตยด้วยเก่งมากๆเลยวันนี้คุณครูแพลวอยาก

ซาบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเด็กๆเนี่ยได้ไปเที่ยวเหมือนกับเพื่อนต้นทางของเราเลยก็คือไปตั้งแคมป์แล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ได้สังเกตว่าเวลาที่เรานะคะจะกลับเนี่ยเราจะต้องช่วยกันเก็บของแล้วเด็กๆยังบอกอีกว่าเหมือนที่ใบเตยบอกเลยเราจะต้องทิ้งขยะให้ถูกที่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยขยะนะคะมันไม่สามารถย่อยสลายโอ้โหได้รวดเร็วดังนั้นถ้าหากว่าเราทิ้งไม่เป็นที่มันจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นสถานที่ที่สวยๆก็อาจจะไม่สวยเพราะว่ามันสกปรกใช่ไหมคะใช่เก่งมากๆเลยเราจะต้องเก็บแล้วก็ไปทิ้งให้ถูกที่ใช่ไหมจ๊ะพี่พีคเก่งมากๆต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: เด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าเด็กๆจะวิ่งชนกันได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เพราะใครจะเจ็บจ๊ะ
1: ต
0: ัวเองมุดเข้าไปใต้โต๊ะได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้แล้วปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ล่ะ
1: ไม
0: ่ได้ชนกับสิ่งต่างๆรอบห้องได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะลองดูซิว่าเด็กๆจะสามารถทำตามข้อตกลงได้ไหมและที่สำคัญถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวให้ช้าตามจังหวะแล้วแบบนี้ล่ะจ๊ะให้เร็วขึ้นตามอะไรด้วย
1: จ
0: ังหวะแล้วแบบนี้ล่ะน้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่และอย่าลืมว่าก่อนที่จะเคลื่อนไหวต้องหาอะไรคะของใครนะลูกของตัวเองจากนั้นให้เด็กๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเอามือแนบลำตัวคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกแต่ถ้าได้พื้นที่แล้วหนูต้องทำยังไง
1: ย
0: ืนตัวตรงแล้วต้องขยับอีกไหมไม่ต้องใช่ถูกต้องเลยพร้อมหรือยังคะโอ้ยยังรู้สึกไม่ตื่นเต้นเลยเอาใหม่พร้อมหรือยังคะค่อยชื่นใจหน่อยงั้นเริ่มเลยค่ะ

0: อ๋อตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเขาได้พื้นที่ยืนตัวตรงเรียบร้อยแล้วเก่งมากไหนดูสิโอ้โหเด็กๆทุกคนนะคะได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าแขนยังชนกันอยู่เลยค่ะคุณครูแพรวดังนั้นจะให้โอกาสปลายทางนะขยับ2ครั้งต้นทางต้องขยับไหมไม่ต้องเดี๋ยวคุณครูแพรวจะขอให้เพื่อนๆปลายทางขยับนะคะขวัญเอ้ยหนูเป็นเด็กต้นทางหรือปลายทางคะ
1: ปลายทาง
0: ต้นทางค่ะที่รักกลับมาที่เดิมนั่นแหละเห็นไหมจูนก่อนปึกสติจะได้กลับมาเด็กๆคะต่อไปคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟัง
2: จังหวะ
0: พร้อมหรือยัง
2: ทำให้หนูได้หนูได้หนูได
0: ้อ่ะเดี๋ยวดูจังหวะไหมครับ

คุณครูแพลวเห็นคนวิ่งไม่ตรงจังหวะด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเคลื่อนไหวให้ตรงจังหวะนะคะตั้งใจฟังนะตาวิเศษเห็นนะพี่พีค

0: ใช่ไหม
1: คุณครูแพลวขอถามพี่เตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกงูเหรอคะงูพันอะไรคะคิดไม่ออกไม่เป็นไรแต่เป็นงูใช่ไหมคะข้าวหอมล่ะคะจิ้งโจ้เหรออืม BM เหรอลูกอะไรนะอ๋อแล้วโอติล่ะคะจ้ะพี่แสนดีล่ะคะกระรอกพี่เปาล่ะตกปลาอานนท์ล่ะลูกอะไรนะ
2: หมาป
1: ่
2: า
1: หมาป่าร้องไงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทางเป็นนักมวยแล้วหนูล่ะเพื่อนๆบอกว่ากำลังทำท่าทางถือค้อนไม่ใช่ระวังกรองครูแพลวด้วยนะ

0: ขอถามมาลีหยุดอยู่ในท่าทางอะไรลูก
1: คาปิบาร่า
0: คาปิบาร่าเหรอคาปิบาร่าแล้วออมซับล่ะ
1: จระเข
0: ้จระเข้เหรอโอ้โหน่ากลัวใช่ไหมตัวใหญ่ไหมคะใหญ่เท่าไหนโอ้โหอุ้ยแล้วขวัญเอ๋ยล่ะคะนางฟ้าหรอคะโหน่ารักสาวพีกล่ะฮะ
1: อ๋
0: อฉันเกิดมาเป็นไก่ใช่ไหมคะไก่ร้องยังไงเนี่ยให้เด็กๆนั่งลงเจ็บไหมต้องระมัดระวังนะคะเอาละค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากต่อไปนะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆไปเลือกอุปกรณ์ที่มุมประสบการณ์เมื่อได้แล้วให้กลับมาที่ไหน
1: ที
0: ่
1: เด
0: ิ
1: ม
0: ที่เดิมต้องวิ่งไหมและต้องฟังอะไรด้วย
1: จัง
0: หวะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นอุปกรณ์คนละกี่ชิ้น1ชิ้นดังนั้นไปได้เลยฟังจังหวะด้วยครูแพลวไม่ได้เร่งนะดูซิว่าวันนี้เด็กๆจะหยิบอะไรมาบ้าง1ชิ้นครับพี่ป้าได้หรือยังถ้าได้อุปกรณ์แล้วมาที่ไหนนะเอ๊ยังไม่เห็นเด็กๆ เดินมาเลยเด็กๆชูอุปกรณ์ที่ตนเองเลือกขึ้นมาสิจากนั้นคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวคุณครูแพลวจะลองดูซิว่าเด็กๆจะมีสมาธิเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะที่คุณครูแพลวเคาะไหมอ่ะ

ทีนี้ให้เด็กๆลองเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยไม่ใช้มือในการจับดูซิว่าจะทำอย่างไรได้บ้างพร้อมนะคะ

โอ้โหโอ้บางคนบางคนหนีบจนเหนียงออกเลยวายให้แลกอุปกรณ์กับเพื่อนใจเย็นๆตั้งสติก่อนอันนี้กับอันนั้นโอเคและก็อันนี้อ่ะแลกกับเพื่อนนี่ไงพี่ปิมไงไหนใครยังไม่ได้สลับบ้างมีไหมอ่ะสลับเรียบร้อยแล้วสลับเลยค่ะกับฟ้าใสก็ได้สลับกับใครมาเมื่อสักครู่ไม่เป็นไรค่ะสลับอีกได้โอเคเริ่มเลยค่ะโทรหาใครน่ะพี่บีเอ็มพี่บีเอ็มใจเย็นๆใจเย็นๆนะ

0: 나는 จากนั้นให้เด็กๆนะคะจับกลุ่มอุปกรณ์ที่มีสีเหมือนกันสีขาวอยู่กับครูแพรมาอ่ะกลุ่มไหนได้ครบแล้วหนูอยู่กลุ่มไหนมองสิคะเดินเข้าไปสิคะอ๋อสีส้มใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรกลุ่มนี้สีอะไรสีฟ้ากลุ่มนี้ล่ะสีน้ำตาลออกเหลืองใช่ไหมกลุ่มนู้นล่ะคะสีเขียวกลุ่มนี้สีครีมกลุ่มนั้นสีแดงกลุ่มนี้สีส้มส่วนกลุ่มเราสีอะไรสีขาวเพราะอยู่คู่กับครูแพรใช่ไหมไม่เป็นไรก็สีขาวเยอะกว่าใช่ไหมล่ะจากนั้นให้เด็กๆยืนตัวตรงตั้งใจอุ้ยตั้งใจฟังใจเย็นๆตั้งสติเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเอาของไปเก็บที่ๆให้เรียบร้อยแล้วกลับมาที่เดิมนะคะชื่นชมนิลินเก็บของแล้วมานั่งเรียบร้อยเลยใครทำลิงครูแพลวเป็นอย่างนั้นจับลิงครูแพลวตั้งหน่อยให้เด็กๆถอยหลังลงไปตรงนี้ถอยหลังไปแซนดี้เดินด้านนู้นเลยค่ะลุกพี่อนนท์ไปทางนู้นเลยค่ะสาวๆตรงนี้ไปด้านหลังตรงนี้เลยค่ะลูกค่ะ
1: สาวๆ
0: ใช่ค่ะเอ้าก็หนูเป็นลูกสาวครูแพรไงน่ารักทุกคนเลยใช่ไหม
1: โอ้แพรยิ้มกว้างมาก
0: ใช่ครูแพรชื่นชมพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานเขาได้พื้นที่เขายืดขารอไม่เสียงดังให้เด็กๆนวดไปที่ขาพร้อมร้องเพลงว่าน
1: วด
0: นวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเรา

สับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนะคะค่อยๆลุกแล้วกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยนะ

0: ให้เด็กๆค่อยๆหลับตาแล้วนับ1ถึง10ในใจทีนี้ลืมตาได้สติกลับมาหรือยังกลับมาแล้ววันนี้เราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องใช่ไหม
1: ใช
0: ่และเคลื่อนไหวแบบไหนนะ
1: ประกอบ
0: ประกอบอุปกรณ์สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกแต่กิจกรรมต่อไปก็สนุกไม่แพ้กันก่อนที่เราเนี่ยจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆกันแล้วดังนั้นให้สังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูแพลวก่อนค่ะนี่เลยหนูเห็นอะไรบ้างขอถามพี่นิลินหนูเห็นอะไรบ้างลูก
1: คนสองคน
0: คนสองคนเหรอคะตรงนี้ใช่ไหมสามเลยตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วถามพี่แม็กพี่แม็กเห็นอะไรอีกลูก
1: ส
0: ัตว์ใช่ไหมคือตัวอะไรจ๊ะที่รักเห็นงูมีตัวอะไรอีกคะ
1: ตะขาบ
0: แล้วตัวนี้ล่ะ
2: แมงป
0: ่องอ๋อแล้วมีอะไรอีกขอถามพี่ใบบุญค่ะ

0: ดูพ่อจะทายได้ไหมว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นขอถามโอตีโอตีคิดว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: ร
0: ัก
1: ขโมย
0: รักขโมยอ่ะยังไม่ใช่พี่น้ำหวานหน่วยอะไรคะไม่เป็นไรพี่แม็กพี่แม็กคิดว่าเราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรลูก
1: ก
0: ่
1: อสร้าง
0: ก่อสร้างอ่ะยังไม่ใช่ขอเฉลยให้เด็กๆได้ไหม
1: ได
0: ้พูดตามคุณครูแพรวสั
2: ปดาห
0: ์
2: น
0: ี
2: ้
0: หนูเรียนหน่วย
2: ปลอดภ
0: ั
2: ยไว
0: ้
2: ก
0: ่
2: อน
0: หน่
2: วย
0: ปลอดภัยไว้
2: ก
0: ่
2: อน
0: ถูกต้องในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งความปลอดภัยคุณครูแพรวกับคุณครูแพรเน้นย้ำกับเด็กๆทุกวันเลยว่าถ้าหากไม่ระมัดระวังใครจะเป็นคนบาดเจ็บถูกต้องใช่เลยค่ะแล้วในหน่วยนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยต่างๆซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวันนอกจากเราจะต้องระมัดระวังตนเองแล้วเราก็จะต้องระมัดระวังในส่วนของผู้อื่นด้วยใช่ไหมคะใช่เอาล่ะคุณครูแพรวเนี่ยมีรูปมาให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตนับ1 2 3อ่ะนี่เลยค่ะหนูเห็นอะไรบ้าง
1: คน
0: ทำไมนะขอถามพี่ปริมหนูเห็นอะไรบ้างลูกคนทำเป็นยังไงคะล้มใช่ไหมอ่ะขอถามฟ้าใสหนูเห็นอะไรไหมคะ
3: เห็นหน
0: ัง
3: สือ
0: เห็นหนังสือกับอุปกรณ์ต่างๆมันกระจายเลยใช่ไหมอ่ะเอามือลงค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของเด็กสองคนที่เขาชนกันแล้วก็ล้มเห็นไหมว่าถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังนะคะก็อาจจะต้องเป็นเราหรือผู้อื่นเนี่ยเขาเป็นยังไงบาดเจ็บถูกต้องใช่คุณครูแพรวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมีวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เป็นแบบในภาพทำยังไงดีขอถามการ์ตูนค่ะการ์ตูนจ๋าเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไม่ให้เป็นแบบในภาพจ๊ะ
4: เราต้องเดินให้มาระวัง
0: เราต้องเดินให้ระมัดระวังใช่ไหมใช่แล้วถ้าหากไม่ระมัดระวังล่ะจะเป็นยังไง
4: เราลื่นล้มกับเพื่อน
0: อ๋อจะลื่นล้มกับเพื่อนเวลาที่เราเดินเราเดินยังไงให้ปลอดภัยล่ะตูน
4: เราต้องระวังทาง
0: อ่ะงั้นให้ตูนเดินให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะอ่ะลองเดินให้เพื่อนๆดูซิว่าเดินยังไงให้ปลอดภัยกลับมาเรียบร้อยหนูสังเกตว่าเวลาที่เราเดินถ้าหากว่าเราเดินลากเท้าเราเดินแบบโอ้โหกึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วถ้าหากว่าเราไม่มองทางเราจะเป็นยังไงถูกต้องขอถามพี่อั่งเป่ามาค่ะอั่งเปานอกจากที่พี่การ์ตูนเนี่ยเขาเดินแบบนั้นแล้วเราทำยังไงได้อีกไม่ให้เราเป็นแบบในรูปคะ
4: ห้ามวิ่ง
0: ห้ามวิ่งบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนใช่ไหม
4: ใช่
0: เพราะว่าถ้าหากว่าเวลาเราวิ่งแล้วเรากระแทกกับเพื่อนเจ็บทั้งคู่ไหมคะ
4: เจ็บค่ะ
0: โอ้แล้วถ้าเพื่อนเขามีของอันตรายล่ะเช่นถ้าเพื่อนเขาถือกรรไกรมาหรือว่าถือไม้บรรทัดดินสอที่มันมีความคมหนูคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
4: ทิ่ม
0: โอ้มันจะทิ่มได้อันตรายไหมเนี่ยอันตรายสิใช่ไหม
4: ใช
0: ่ใช่ค่ะเอาปรบมือให้อ่างเปาด้วยถูกต้องภาพต่อไปนับ1 2 3

0: ขอถามปังหอมคนในรูปเขาทำอะไรอยู่ลูกเขากำลังจะดื่มน้ำใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเดินไปดื่มไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอถามพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยจ๋าถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเดินไปวิ่งไปแล้วดื่มน้ำไปมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
1: สำลัก
0: สำลักน้ำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาจะเป็นยังไงล่ะคะ
1: แล้วก็ไออ
0: ๋อแล้วก็ไอเพราะว่ามันแบบเข้าไปในคอแล้วมันหายใจไม่ออกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันตรายไหมลูกแบบนี
1: ้อันตราย
0: แล้วถ้าสมมติว่าแก้วน้ำที่เขาถือเนี่ยมันเป็นแก้วแบบแก้วที่สามารถตกแตกได้ถ้าหากว่าเขาไม่ระมัดระวังแล้ว1สำลักน้ํา2เขาทำแก้วหล่นลงไปที่พื้นจะเกิดอะไรขึ้นอีก
1: บาดเท้า
0: โอ้โหบาดเท้าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่แล้วนอกจากอันตรายกับตัวเขาเองที่เขาเดินดื่มแล้วใช่ไหมยังอันตรายกับเพื่อนๆที่เดินผ่านมาอีกเพราะอะไรเพราะว่าพอใช่เขาอาจจะลื่นน้ำที่เขาทำหกไว้ใช่ไหมหรือร้ายแรงกว่านั้นเขาอาจจะเหยียบเศษแก้วก็ได้ใช่ไหมคะแล้วพี่เตยจะทำยังไงคะให้เวลาดื่มน้ำมันปลอดภัย
1: ดื่มแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะ
0: ต้องหยุดอยู่กับที่แล้วดื่มให้เสร็จใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็เก็บเข้าที่ให้ทำไม
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากปรบมือให้พี่เตยด้วยเก่งมากๆเลยเวลาเด็กๆดื่มน้ำเด็กๆสังเกตไหมว่าคุณครูแพรวและคุณครูแพรจะย้ำเด็กๆเสมอว่าเวลาที่เด็กๆดื่มน้ำเสร็จแล้วหนูจะต้องทำไมด้วยม้วนสายใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่ม้วนสายกระติกจะเป็นยังไงล่ะ
2: พัน
0: กันแล้วทีนี้พอมันไปเกี่ยวกันน้ำมันก็จะ
2: หก
0: ทีนี้สมมุติว่ามันไปหกใกล้ๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟที่มันมีไฟเด็กๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
2: ไฟ
0: ช็อตยังไงอย่างนี้เลยใช่ไหมอันตรายไหมลูกอันตรายสิไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะเพราะว่ามันสามารถทำให้เสียชีวิตหรือว่าโอ้โหบาดเจ็บสาหัสได้เลยใช่ไหมคะใช่ภาพต่อมานับ1 2 3ปิ้งเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีแน่นอนขอถามพี่ต้นน้ำภาพนี้เขากำลังทำอะไรลูกกำลังเขียนหนังสือใช่ไหมคะหนูดูนะเขาใช้อะไรเขียนคะ
2: ด
0: ิน
2: สอ
0: พี่ปั้นดินสอที่หนูเห็นปลายดินสอไหมมันเป็นยังไงลูกมันแหลมคมคุณครูแพรวเคยประสบปัญหาเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วคุณครูแพรวเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งในทุกวันเนี่ยเด็กๆก็ปฏิบัติกิจกรรมปกติแหละแต่มันมีอยู่รอบหนึ่งเด็กๆ เขาถือดินสอไปเหลาที่ถังขยะแล้วดินสอหลังจากเหลาเนี่ยมันเป็นยังไงลูกมันแหลมเลยใช่ไหมคะใช่จังหวะที่เพื่อนคนหนึ่งกำลังเหลาอีกคนหนึ่งก้มลงไปคนที่ก้มลงไปก็ไม่เห็นคนที่เหลาเขาก็ไม่เห็นบังเอิญว่าเขาชักดินสอออกจากกบใช่ค่ะทิ่มเข้าไปในจมูกค่ะลูกแล้วเลือดก็เป็นยังไงคะนองถูกต้องดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะของรอบๆตัวของเราแม้แต่ดินสอที่มันมีความคมถ้าเราไม่ระมัดระวังมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
2: ท
0: ิ่มถูกต้องอันตรายไหมเนี่ยอันตรายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กๆจะใช้ดินสอไม่ได้นะแต่เราต้องใช้ให้ถูกวิธีบางคนถือดินสอมาแล้วเอามาฟันกับเพื่อนเลยฟุบฟับฟุบฟับอย่างนี้ได้ไหมอ่ะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้เพราะว่าดินสอเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
2: เอามาเข
0: ีย
2: น
0: ใช่เอามาเขียนหนังสือหรือบางคนหนักเลยเอาไปจิ้มเพื่อนดูซิมันจะรู้สึกยังไงจิ้มชึกเจ็บไหมเนี่ย
2: เจ็บเพราะว่าเป็นเรื่อง
0: ใช่แล้วแบบนี้เราจะป้องกันยังไง

0: ขอถามโอตีมาโอตีถ้าเป็นพี่โอตีพี่โอตีจะใช้ดินสอยังไงให้ปลอดภัยกับตัวเองและกับเพื่อน
1: ห้ามเล่น
0: อ๋อห้ามเล่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราใช้ยังไงอะลูก
1: ใช้ปกติเลยครับ
0: ใช้ปกติเลยในการเขียนสิ่งต่างๆใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยเขาไม่น่ารักเราหมั่นเคี้ยวมากๆเลยหงุดหงิดแล้วเอาไปตีผัวงี้เลยได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าเป็นการใช้ดินสอที่ถูกหรือผิดวิธีครับ
1: ผิดครับ
0: ผิดครับเอาปรบมือให้โอตีด้วยอืมใช่ดังนั้นนะคะของทุกอย่างถ้าหนูใช้ให้มันถูกวิธีมันก็จะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราเอาไปใช้ในทางที่ผิดอันตรายไหมเนี่ยอันตรายสิอ่ะภาพต่อมาสิ่งนี้คืออะไร
2: ของเล
0: ่นอ่ะหนูดูนะเนี่ยของเล่นทั้งนั้นเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่แล้วถ้าสมมุติว่าเขาเล่นผิดวิธีเขาจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างขอถามแซนดี้ค่ะแซนดี้มาแซนดี้ถ้าสมมุติว่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเล่นของเล่นผิดวิธีมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างลูกช่วย
1: ของเล่นมันจะทิ่ม
0: เออของเล่นมันก็จะทิ่มแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นแผล
0: เป็นแผลใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาที่เด็กๆ เล่นของเล่นเสร็จแล้วแสนดีเราต้องทำยังไงลูก
1: เก็บ
0: ให้ทำไมด้วย
1: เรียบร้อย
0: ให้เรียบร้อยเอาปรบมือให้กำลังใจแสนดีเด็กๆลองมองนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกใช่ไหมเวลาที่เด็กๆ เล่นบล็อกอืมถ้าหากว่าเด็กๆวางมันอยู่ที่พื้นแล้วเด็กๆไม่เก็บบังเอิญว่ามีเพื่อนอีกคนนึงเขาเดินมาแล้วเขาไม่ระวังเหยียบของเล่นแกะเป็นยังไงเจ็บสิเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันจะมีความคมถ้าหากว่ามันแตกถูกไหมคะแล้วบางครั้งคุณครูแพลวเห็นบางคนเนี่ยพอเล่นแล้วเนี่ยไม่ยอมเก็บเพื่อนเดินมาเหยียบปืดเป็นยังไงล้มใช่ไหมถูกต้องใช่หนูดูนะในภาพเนี่ยมันจะมีรถของเล่นใช่ไหมคะเฮลิคอปเตอร์ของเล่นรวมถึงไดโนเสาร์ของเล่นด้วยในใช่บางคนหนักกว่านั้นคุณครูแพลวเคยเจอเล่นเสร็จปุ๊บรสชาติมันจะเป็นยังไงอมเข้าไปทั้งอันเลยอย่างนั้นได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะมันมีเชื้อโรคแล้วเด็กๆเล่นของเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีขอถามพี่พีคพี่พีคจ๋าถ้าเป็นพี่พีคพี่พีคจะเล่นของเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีลูก
1: ต้องเล่นระมัดระวัง
0: อะไรนะคะ
1: ระมัดระวัง
0: โอ้ต้องเล่นอย่างระมัดระวังแล้วเล่นยังไงอีกลูก
1: ห้ามอม
0: แล้วของเล่นเนี่ยเราเอามาเคลี้ยงเอามาปาใส่กันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เดี๋ยวมันจะโดนเพื่อน
0: อ๋อมันจะโดนเพื่อนแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมคะใช่แล้วพี่พีคิดว่าของเล่นอะไรที่เราควรระมัดระวังมากที่สุดคะ
1: บล็อก
0: ทำไมล่ะลูก
1: ว่าบางอันมันอาจจะแหลม
0: อันนี้น่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพลวเนี่ยถามพี่พีคนะว่าของเล่นอะไรที่พี่พีคคิดว่ามันต้องระมัดระวังมากที่สุดในความคิดของพี่พีคซึ่งพี่พีคให้คำตอบคุณครูแพลวว่าคือบล็อกซึ่งก็จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมบล็อกเนี่ยเวลาหนูจับอ่ะมันทำจากไม้ใช่ไหมลูกมีน้ำหนักไหมครับ
2: ม
0: ีหนักไหมลูกหนักใช่แล้วพี่พีคบอกว่าตรงมุมมันเนี่ยมันคมมันแหลมเวลาที่เด็กๆไม่ระวังมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได
2: ้
0: ทิ่มหรือบาดมือใช่ไหมลูกใช่แล้วเราจะเล่นยังไงให้ปลอดภัยล่ะพี่พีค
1: ต้องเก็บของ
0: ต้องเก็บของอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมแล้วก่อนที่จะวางเนี่ยเราก็จะต้องดูเพื่อนๆก่อนใช่ไหมคะสมมติว่าพี่พีคเนี่ยนั่งเล่นอยู่แล้วมีเพื่อนวิ่งมา

0: กระโดดข้ามไปเลยอย่างนี้ปลอดภัยไหมลูก
1: ไม่ปลอดภัย
0: อ๋อใช่แล้วเราจะทำยังไงดี
1: ต้องบอกเพื่อนว่าหลบหน่อย
0: ต้องบอกเพื่อนว่าหลบหน่อยหรือในห้องเรียนเราก็จะไม่วิ่งกันใช่ไหมคะใช่ถูกต้องปรบมือให้พี่พีคด้วยภาพต่อมานับ1 2และ3โอ้โหสาวคนนี้หน้าตาเบิกบานเขากำลังทำอะไรลูก
2: น
0: ั
2: ่ง
0: เก้าอี้ฮะเก้าอี้ขอถามขวัญเอ่ยเขากำลังทำอะไรจ๊ะนั่งเก้าอี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณครูแพลวขออาสาสมัครถ้าออกมาแล้วต้องออกมาพร้อมเก้าอี้เลยนะให้ยกออกมาเลยนะพี่เช่มาเอาเก้าอี้มาด้วยมาเลยครับพี่เช่แป๊บหนึ่งนะคะยืนข้างๆก่อนให้ดูข้างๆของเก้าอี้ก่อนชึบเก้าอี้มีทั้งหมดกี่ขาก
2: ี่ขาน
0: ะ
2: 4
0: ขาใช่ไหมอันนี้เป็นเก้าอี้ด้านข้างเดี๋ยวคุณครูแพลวจะหันมาข้างหน้าให้แว๊บเก้าอี้มีทั้งหมด4ขาแต่ในบางครั้งคุณครูแพลวเห็นเด็กๆนั่งแบบนี้เนี่ยทีนี้เก้าอี้มันจะเหลือกี่ขาแล้วเนี่ยอ่ะหนูคิดว่านั่งอย่างนี้แล้วสบายจริงหรือไม่มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่แล้วแบบนี้อ่ะ

0: ต้องทำยังไงล่ะทีนี้ไปหาหมอมีใครอยากได้ประสบการณ์นี้ไหมล่ะไม่มีพี่เช่ลองนั่งเก้าอี้อย่างถูกต้องให้เพื่อนๆดูหน่อยให้ดูในมุมข้างเพราะครูแพลวนั่งหันหน้าให้แล้วอ่ะเวลาที่เด็กๆนั่งเก้าอี้หนูสังเกตเห็นไหมว่าพี่เช่เขาจะขยับก้นเข้ามาที่พนักพิงจากนั้นพี่เช่สามารถนั่งให้หลังตรงได้เห็นไหมคะขาต้องแกว่งไหมไม่ต้องถ้ามือเราไม่รู้จะไว้ตรงไหนเราไว้ตรงไหนดีครับพี่เช่ที่ตักใช่ไหมแบบนี้น่ารักไหมคะ
1: น
0: ่ารักอ่ะพี่เช่นั่งตัวตรงอีกนิดหนึ่งหนึ่งสองสามนะเห็นไหมใครนั่งแบบพี่เช่ได้บ้างยกมือสัญญาไหมว่าจะทำให้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าพี่เช่นั่งแบบนี้ล่ะวิวได้ไหมได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาขอบคุณปรบมือให้พี่เช่ด้วยยกให้กลับให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเห็นไหมว่าการระมัดระวังตนเองในชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวขนาดนั่งเก้าอี้ยังบาดเจ็บได้เลยใช่หรือไม่ถ้านั่งเก้าอี้สี่ขาจะบาดเจ็บไหมคะ
1: ไม่บาดเจ็บเพราะว่ามัน
0: ถูกแต่ถ้าสมมุติว่าหนูนั่งสองขาล่ะโอ้ใช่สิใช่แบบนี้คุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะระมัดระวังทั้งตนเองและเพื่อนๆ เพราะว่าในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าหนูไม่ระวังมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นศีรษะแตกแขนขาหักใช่ไหมหนูอยากให้เกิดขึ้นไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่อยากถูกต้องบางครั้งเนี่ยคนที่จะเจ็บตัวด้วยไม่ใช่แค่ตัวเองนะเป็นใครด้วยเพื่อนเพื่อนถูกต้องดังนั้นคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติและระมัดระวังตนเองกับเพื่อนๆด้วยทำได้ไหมคะทำได้เก่งมากๆต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ใครพร้อมแล้วบ้างนั่งตัวตรงให้เหมือนพี่เช่เมื่อสักครู่สิเก่งมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกเยอะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพลวพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ลูกเป็ดหาตัวลัดล้อเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง4ตัวลูกเป็ด4ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง3ตัวลูกเป็ด3ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง2ตัวลูกเป็ด2ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง1ตัวลูกเป็ด1ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง0ตัวแม่เป็ดจึงต้องลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้อง

กาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาครบทั้ง5ตัวลูกเป็ดกลับมาหรือยังหาลูกเป็ดกลับมาแล้วให้วางมือไว้บนตักน่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะฉีกกระดาษปะติดเป็นภาพนะวันนี้เราจะใช้กรรไกรไหมไม่เพราะว่าชื่อเนี่ยบอกว่าให้ทำยังไง
1: ฉ
0: ีกดังนั้นมาดูอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันปิ๊งอุปกรณ์ในวันนี้ซึ่งอย่างแรกนะคะเราก็มีกระดาษค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะนี่เด็กใช่กระดาษของเรานะคะเด็กๆขาวันนี้เราจะใช้เป็นกระดาษ A4 ในการทำกิจกรรมเวลาที่เด็กๆนะคะหยิบกระดาษคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆอะค่ะไม่ค่อยชอบเข้าแถวให้เรียบร้อยดังนั้นเวลาที่จะหยิบกระดาษเข้าแถวให้เรียบร้อยได้ไหมคะ
1: ได้
0: นอกจากกระดาษ A4 ในวันนี้แล้วเรายังมีดินสอค่ะเรานะคะจะใช้ดินสอในการเขียนชื่อนะคะหรือว่าสัญลักษณ์ลงบนผลงานค่ะต่อมานะคะเราก็มีกระดาษสีเดี๋ยวคุณครูแพลวจะหยิบให้ดูนะคะหลายสีเลยไหม
1: หลาย
0: สีโอ้โหขออนุญาตหยิบเป็น3แผ่นนี้นะคะกระดาษสีนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้ซึ่งอาจจะใช้กระดาษที่คุณครูปลายทางมีตามบริบทก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์ก็สามารถใช้ได้แต่วันนี้คุณครูแพลจะใช้เป็นกระดาษสีต่อมานะคะเราก็จะมีสีเทียนค่ะถูกต้องเลยค่ะเราจะเอาไว้ตกแต่งนะคะและเราก็มีกาวและไม้สำหรับทากาวถ้ามือเลอะเช็ดที่ไหน
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ถูกต้องมีผ้าเช็ดมือด้วยดังนั้นก่อนที่จะสาธิตนะคะเราจะต้องเขียนอะไรก่อน
1: ช
0: ื่อใครลูก
1: ต
0: ั
1: วเอง
0: ถ้าหากว่าใช่ถ้าหากว่าเด็กๆเขียนชื่อไม่ได้ปรึกษาใครคะคุณครูถูกต้องเลยคุณครูแพลวจะเขียนชื่อลงไปเด็กๆปลายทางถ้าเด็กๆยังเขียนชื่อไม่ได้เด็กๆสามารถถามคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะหรืออาจจะเขียนสัญลักษณ์ของตนเองถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆก็สามารถปั๊มเป็นสัญลักษณ์ของตนเองได้นะคะเรียบร้อยต่อมาก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องออกแบบและวางแผนที่ไหนก่อนในความคิดหรือว่าในสมองของเราก่อนลองออกแบบแล้วคิดดูซิว่าเราจะทำเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยใช้กระดาษสีในการฉีกแต่เราจะฉีกเป็นเส้นตรงนะลูกแล้วเอามาประกอบกันให้เป็นรูปภาพทำอะไรดีนะวันนี้อะไรนะองุ่นมันเป็นเส้นตรงจริงหรอห
1: ือ
0: เป็นอะไรนะไหนลองดูซิว่าคุณครูแพลวจะทำเป็นอะไรได้บ้างคุณครูแพลวเอาเป็นแผ่นเล็กแล้วกันคุณครูแพลวจะเริ่มฉีกเวลาฉีกเป็นเส้นตรงเราใช้กรรไกรไหมไม่อย่างที่คุณครูแพลวบอกไปถ้าเราฉีกเราต้องใช้มือและนิ้วของใคร

0: ของตัวเองอย่างแรกเมื่อวางแผนเสร็จแล้วคุณครูแพลวก็จะเริ่มฉีกเป็นเส้นตรงมือข้างหนึ่งนะคะจับกระดาษมืออีกข้างหนึ่งค่อยๆใช้นิ้วประคองกระดาษแล้วฉีกออกมาเป็นเส้นตรงนอกจากฉีกแล้วนะคะเรายังสามารถใช้สีในการตกแต่งได้แต่วันนี้เราจะฉีกเป็นรูปอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะคุณครูแพลวบอกว่าให้เด็กๆฉีกเป็นเส้นตรงแล้วนำมาสร้างภาพใช่หรือไม่จริงหรอจริงเอชึบถ้ากระดาษเหลือเราสามารถเอาไปทำอะไรได้อะไรนะคะนี่เอาเหมือนเส้นอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเหรอคะแสดงว่าเด็กๆต้องหิวแน่ๆเลยจริงหรอฮึบเมื่อเราฉีกกระดาษได้แล้วนะคะเราสามารถเอามาเรียงต่อกันแล้วก็ติดลงไปได้จากนั้นขอวาดก่อนนี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นตัวภาษาอังกฤษตัว P ใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าคุณครูแพลวเป็นเจ้าของกิจการเองใช่ไหมเด็กๆถ้าสมมุติว่าเปิดกาวไม่ออกให้ใครเปิดได้คะคุณครูใช่ไหมโอ้โหแรงเยอะเลยเหรอชึบถ้าหนูคิดว่ามันยาวหนูสามารถทำยังไงได้บ้างตัดออกใช่ไหมนอกจากถ้าทำไม่ทำเฟรนช์ฟรายแบบครูแพลวทำอะไรได้อีก
1: บะหมี่
0: ได้เอาตามความคิดแล้วก็จินตนาการของใครได้เลยตัวเองคุณครูแพลวอยากเห็นคนที่ทำแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบคุณครูแพลว
1: บะหม
0: ี่ใช่ไม่รู้แต่ว่าจะให้เด็กๆลองออกแบบเองได้ไหมคะกิจกรรมนี้ยากไหมลูกไม่ยากดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วสามารถเข้าไปเล่นที่มุมได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมดนตรี

0: เด็กๆนะคะมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยค่ะและสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกคุณครูแพรวขอเชิญเป็นฟ้าใสค่ะดูซิว่าวันนี้ฟ้าใสเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างมาเลยอ่ะหนูจับไมค์ค่ะหันหน้าไปเลยค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรคะลูก
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฉีกกระดาษใช่ไหมแล้วก็เอามาปะเป็นภาพใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หนูปะเป็นภาพอะไรลูก
1: เป็นมาม่า
0: เป็นมาม่าหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
1: มีเส้น
0: มีเส้นแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีชาม
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็คนกำลังมากิน
0: อ๋อคนกำลังจะมารับประทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
1: ชอบ
0: ใช่ไหมคะหนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ขอถามคุณครูแพลวขอถามพี่พีคชอบตรงไหนคะชอบทุกตรงเลยใช่ไหมอ๋อแล้วพี่ปังหอมน้องชอบตรงไหนลูกชอบทุกอันเลยอ๋อเพื่อนบอกว่าอยากให้เพิ่มนกสักหนึ่งตัวเพราะว่ามันจะได้แบบว่าสวยๆเนาะไม่เป็นไรค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่ต้นน้ำครับดูสิว่าวันนี้พี่ต้นน้ำจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะพี่ต้นน้ำครับวันนี้พี่ต้นน้ำทำผลงานอะไรมาครับ
3: กิจกรรมที่3
0: วาดภาพด้วยสีน้ำใช่มั้ยลูก
3: ใช่
0: ครับ
3: ใช่ครับ
0: ครับน้องวาดสีน้ำเป็นภาพอะไรครับ
3: บ้านครับ
0: บ้านครับบ้านแล้วมีอะไรบ้างครับ
3: เห็ด2อันครับ
0: แล้วมีอะไรอีกลูก
3: มีนก
0: ใช่มั้ยแล้วหนูชอบผลงานชิ้นนี้มั้ยครับ
3: ชอบครับ
0: ชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
3: ชอบตรงพระอาทิตย
0: ์ทำไมอะคะ
3: มันสวย
0: อ๋อมันสวยอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
3: ไม่
0: ครับใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: คุณครูแพลวขอถามพี่โอตีชอบตรงไหนบ้างคะ

0: ชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมหนูอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมอ๋ออยากให้มีหัวใจเหรออ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเนาะได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเอาปรบมือให้ทั้งโอติและต้นน้ำด้วยคนต่อมาเชิญอั่งเปาค่ะดูซิว่าอั่งเปาจะนำเสนอผลงานไหนนะนั่นเลยค่ะค่อยๆเดินอ่ะที่รักมานี่เลยอ่างเปาค่ะอ่างเปาทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมใหม่
0: อ่ะน้องมายืนข้างๆครูแพลวอยู่ครูแพลวถือให้กิจกรรมใหม่หนูทำเป็นอะไรลูกอ๋อขอโทษหนูทำเป็นอะไรลูก
1: เป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเอากระดาษมาฉีกเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วตรงนี้คืออะไรลูกม่วง
1: ตะเกียบ
0: ตะเกียบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบ
0: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
1: ตะเกียบ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่ามันสวย
0: มันสวยเพราะว่าหนูฉีกได้ตรงใช่ไหม
1: ใช่
0: หนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมลูก
1: อยากเพิ่มเติมนก
0: อ๋ออยากให้มีนกเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่คุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำถามเด็กๆนะคะลองสอบถามเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยชอบผลงานของตนเองหรือของเพื่อนบ้างหรือไม่นะคะและลองให้เด็กๆค่ะได้ออกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลงานได้นะเด็กๆล่ะเด็กๆชอบไหมคะมารีชอบผลงานเพื่อนไหมลูกน้องชอบตรงไหนคะตรงก๋วยเตี๋ยวหรอทำไมล่ะลูกเพราะว่ามันสวยใช่ไหมอ่ะปรบมือให้ทั้งมาลิแล้วก็พี่อ่างเปาด้วยขอบคุณค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยมือเลอะไหมจ๊ะเลอะเลอะทั้งกาวเลอะทั้งสีบางคนมีดินน้ำมันด้วยดังนั้นคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็ได้เตรียมเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่นเกมก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เวลาที่เด็กๆเล่นเกมเราแย่งกันได้ไหมลูก
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ใช่สำคัญเลยโยนเกมได้ไหมคะไม่ได้คุณครูแพลวนะคะอยากให้เด็กๆแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยและช่วยกันรักษาเกมให้คุณครูแพลวด้วยได้ไหม
1: ได้
0: และที่สำคัญคุณครูแพลวเคยสังเกตเห็นนะว่ามีเด็กๆบางคนเนี่ยนั่งเก้าอี้สองขาถ้าหากว่าเรานั่งแบบนั้นแล้วถ้าหงายขึ้นมาเป็นยังไงลูกเจ็บไหมคะวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะลองดูว่าเด็กๆสามารถนั่งเก้าอี้ได้อย่างถูกต้องไหมอันตรายไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่อันตรายมากๆเลยดังนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนๆในระหว่างที่เล่นเกมด้วยและที่สำคัญถ้าหากว่าประสบปัญหาในการเล่นเกมปรึกษาใครคุณครูก่อนเก็บเกมให้ใครตรวจก่อนใช่ให้หนูยกมือขึ้นมาไม่ต้องตะโกนเดี๋ยวคุณครูแพลวคุณครูแพรเห็นคุณครูจะเดินเข้าไปเข้าใจไหมคะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่10ปลอดภัยไว้ก่อนชื่อเกมภาพตัดต่อการข้ามถนนเอาล่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆมาดูภาพสมบูรณ์กันก่อน1 2 3ปิ้งตอนนี้นะคะภาพสมบูรณ์คุณครูแพลวเนี่ยได้ต่อไว้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตหนูเห็นอะไรกันบ้างคะ
1: รถ
0: ขอถามนิรินทร์ค่ะน้องเห็นอะไร

0: บ้างลูก
1: หนูเห็นตำรว
0: จอ๋อคุณตำรวจใช่ไหมอังเปาหนูเห็นอะไรมั่งคะ
1: เห็นคนเดิน
0: คนกำลังข้ามถนนใช่ไหม
1: ข
0: อถามพี่ฟ้าใสเห็นอะไรอีกลูก
1: รถ
0: รถใช่ไหมคะแล้วหนูรู้จักสีขาวดำตรงนี้ไหมมันคือทางม้าลายเก่งมากๆเลยค่ะแล้วด้านนี้ล่ะเป็นสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมมีสีอะไรบ้างมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเก่งมากๆต่อมาคุณครูแพรวจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเวลาเล่นเนี่ยเวลาที่เกมมันออกจากถุงมันก็จะต้องกระจายกันถูกต้องไหม
1: ถูกต้องเพราะว่าเรา
0: ไม่
1: ร
0: ู้
1: ช
0: ิ้
1: นส่วน
0: ใช่คุณครูแพลวจะลองให้เด็กๆมาเลือกชิ้นส่วนให้คุณครูแพลว1ชิ้นขอเชิญวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะออมทรัพย์เลือกชิ้นส่วนให้คุณครูแพลว1ชิ้นมาเลยเอาชิ้นไหนดีออมทรัพย์อยากได้ชิ้นนี้ใช่ไหมงั้นคุณครูแพลวจะขยับเอาชิ้นนี้เป็นหลักขอบคุณค่ะขอเชิญเพื่อนอีกสักคนนึงอานนท์อานนท์ลองมาเลือกชิ้นส่วนเพื่อต่อกับชิ้นที่ออมทรัพย์เลือกหน่อยสิลูกอานนท์คิดว่าเป็นชิ้นไหนคะชิ้นนี้ใช่ไหมอ่ะถูกต้องไหมลูก
2: ถูกต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องปรบมือให้อานนท์ด้วยขอบคุณค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรวเลือกเป็นชิ้นนี้เลยได้ไหมคะถูกต้องไหมอ่ะไม่ถูกต้องหนูต้องทำยังไงแบบนี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ต้องเป็นที่ไหนคะ
1: ข้างบน
0: ยากไหมลูกไม่ยากเล่นเองได้ไหมคะได้ดังนั้นนะคะคุณครูแพรวเนี่ยจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเล่นเกมกันแล้วอย่าลืมว่าถ้าหากเด็กๆนะคะพบปัญหาสามารถปรึกษาคุณครูได้และคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย

ให้ไอ้เจ้าพวกเนี้ยถอยลงไปใครเป็นคนแรกที่เล่นคะน้อยออกหนึ่งเอ้ยเมื่อกี้ข้าวหอมก็ออกอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่โอ้น้อยออก

0: วันนี้นะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆ เล่นเกมการศึกษากันเก่งมากๆเลยค่ะและมีความตั้งใจด้วยรวมถึงสามารถแบ่งปันชิ้นส่วนของเกมให้เพื่อนๆได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราทำกิจกรรมกันเยอะไหม
1: เยอะค่ะ
0: มีใครอยากออกมาสรุปไหมคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่โอตีค่ะเดินหล่อๆวันนี้โอตีได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างลูก
2: อดทนไว้ก่อน
0: ปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับในการระมัดระวังตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอติจำภาพอะไรได้บ้างลูกที่มันมีหลายๆภาพการนั่งเก้าอี้ก็มีใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วแล้วเวลาโอตินั่งเก้าอี้เราต้องนั่งกี่ขาลูก
2: สี่ขาครับ
0: เพราะอะไรครับ
2: เขาหกนิ้วคร
0: ับเก่งมากๆเลยปรบมือให้โอติด้วยถูกต้องเลยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบไหน
3: อ
0: ุปกรณ์ถูกต้องและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เหมือนที่พี่โอตีบอกเลยเราเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งวันนี้เราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการระมัดระวังตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจำวันและศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้กิจกรรมใหม่คืออะไรจำได้ไหม
3: ฉ
0: ี
3: กกระดาษ
0: ฉีกกระดาษและปะติดเป็นภาพนะคะและเกมการศึกษาในวันนี้เกมใหม่ของเรานะคะก็คือเกมภาพตัดต่อการข้ามถนนถูกต้องไหมคะวันนี้สนุกไหมลูก
3: สนุก
0: แต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเวลาของเราเป็นยังไง
3: หมด
0: ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงได้ไหมคะนับ 1 2 3 วันนี้

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็ว่าหมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็อาจจะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นน่ะเหมือนหมาใส่จาเรด้านะครับเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูบไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี้ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยานี่มันก็ได้กระจายตัวนะครับโอเคนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: 100ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: wow. Look so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปะคือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเรา

0: อร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right,
1: eat,
2: right.
1: you'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อ

0: แทนไทยหมายโทรและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆหน่อยใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือไหมนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ฮ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันเด้
2: วค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
1: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
0: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
1: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไป

0: ที่คาซีทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซีทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
1: ค่ะ
0: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่
1: ะ
0: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
1: ค่ะ
0: พร้อมเดินทางแล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
1: พ่อค่ะหนูขอเพลงไก่ไก
2: ่
1: ไก
2: ่
1: ไก
2: ่ไก่ไก่ไก่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะกี่ล่าสัตว์
0: เอ้าถูกใจ
2: เทคาน
0: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
1: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
2: ่อเออเอาอะไร
1: อ
2: ี
1: กด
2: ี
1: เน
2: ี่
1: ยอะไร
0: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
1: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะใช่ไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
1: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
1: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู

0: ที่ผมอยู่ด้านนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้มีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขา

ละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรไกรลาศ

ต้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูพยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลจันทร์ทันทีที่ครูพยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องไปคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะพยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของในเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารองงานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเออเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกเอองั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังมาก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 เนี่ยก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้นะครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมเป็นคนขายอ่ะก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยพระลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อ

0: เสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: พอเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ยเขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปต้องไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
1: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนนะน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยจะได้มีกักน้ำไว้ใช้คุณชินกรสร้างบ้านประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
2: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ

0: ัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
1: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเคยเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบและสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ

0: ตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
1: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
0: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากได้อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากทีนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังก็เท่ากับได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าก็อยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
2: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

0: แล้วปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างเงี้ยถ้าถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไว้เนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีหนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดีเอ่ยยังฟอยเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี
2: ้สวัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราศค่ะ
0: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
3: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกุ้งเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
0: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกลุ่มที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุกจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกลุ่มเรือนแพมองสุดตาเลยนะ

0: ือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกๆนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่คือเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแต่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่ไงนะเออพี่ก็พูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: พันกำแพงกันป้องกันภัยโดดเดี่ยวลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ในคือแหล่ของผมเนี่ยแต่ถ้าไปแหล่คนอื่นแต่บั๊มบั๊มบั๊มบั๊มบั๊มบั๊มนั่นคือแหล่ของเราแต่ถ้าแหล่ชินกรก็เป็นอย่างนี้
1: อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ตรงรั้วหน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญอ่าน

มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยเงี้ยหูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเราเงี้ยหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงี้ยหูฟังลองไปเงี้ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าอย่าอยู่ตรงนี้เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่

0: ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตอง
1: เอิงเอ๋ย
0: อย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ฮะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันโชว์ความเก่งของฉันอ้องอ้อยมันเป็นคำเลยใช่ไหมครับมันไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อจะสะกดก่อนศิลปะอันใดไม่ไว่าจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ

0: เรียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองใกล้ๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าว

0: โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
1: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
1: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
1: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: รูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้เย้เย้พวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เน้นสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนคุณผู้ชมในการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงท่อน้ำตาอุดตันท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยถือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในตาของเราถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับน้ำตาเนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเนา
0: ะ
2: มีตั้งแต่ร้องไห้เนาะเอาไว้แสดงอารมณ์นะครับแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งคนไม่รู้แล้วก็นึกไม่ถึงก็คือว่าน้ำตาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อลื่นลูกตาใช
0: ่
2: ไหมครับนึกภาพดูเรากระพริบตานาทีหนึ่ง10ถึง15ครั้ง
0: ะ
2: นะครับเหมือนเครื่องยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นป่านนี้กระจกตาเราคงพังไปหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนอกจากน้ำตาจะทำหน้าที่แสดงอารมณ์เป็นตัวลูกตาแล้วก็ยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากดวงตาต่อมที่สร้างน้ำตาคนเราเนี่ยอยู่บริเวณใต้หางคิ้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยน้ำตาเข้ามาบริเวณดวงตาแล้วก็ไหลล้างสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไหลมาลงท่อน้ำตาที่อยู่บริเวณมุมหัวตาม
0: ุมหัวตา
2: แล้วก็ไหลไปลงที่จมูกนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลเพราะว่าท่อมันต่อกัน
0: อ๋อในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ทราบมาก่อนเลย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากในนั้นแล้วเนี่ยในจมูกเองเนี่ยก็มีท่อต่อกับคอแ
0: ค
2: ่หลายๆท่านฟังเสร็จก็นึกภาพออกว่าอ๋อเวลาเราหยอดยาถึงว่าทำไมมันไปขมไปถึงในค
0: อ
2: เพราะท่อม
0: ันต่อกันไม่น่าบางทีเราร้องไห้จะน้ำมูกจะไหลด้วย
2: ก็คือเป็นน้ำที่ออกมาจากตา
0: ค่ะมันเป็นส่วนที่ต่อกันใช่ไหมคะ
2: ก็คือเป็นท่อระบายน้ำตาต่อมน้ำตาอยู่ตรงใต้หางคิ้วแต่ว่าท่อระบายน้ำตาทิ้งออกจากตาเนี่ยจะอยู่ตรงหัวตาแล้วก็ไหลซ่อนมาตรงบริเวณปีกจมูกแล้วก็มาเปิดในจมูกเรา
0: อ๋อค่ะสาเหตุที่จะทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันคืออะไรคะ
2: ครับงั้นสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุที่เราเจอบ่อยนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็อายุสัก 5-60 ปีขึ้นไปไอ้ท่อที่ว่าเนี่ยท่อระบายน้ำตาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเนาะถ้าเป็นท่อประปาก็คงมีสนิมกินมีอะไรอย่างเงี้ยท่อที่อยู่ในท่อระบายน้ำตาของมนุษย์ก็เหมือนกันพอนานๆไปก็อาจจะมีหินปูนมาเกาะมีอะไรก็ทำให้เกิดการตีบแล้วก็ตันในที่สุดงั้นคนไข้อายุมากๆที่น้ำตาไหลอาจจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้น้ำตาหยดแหมะๆเลยเพราะว่ามันไม่สามารถไหลลงท่อที่บริเวณหัวตาได้อันนี้ก็พบได้บ่อยๆนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงพบได้เยอะกว่าอีกก็คือเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยก่อนที่เราจะมีท่อน้ำตาแบบปกติเนี่ยธรรมชาติจะมีว้าวหรือเป็นเยื่อบางๆปิดรูท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกหมายถึงตอนเด็กอยู่ในท้องนะครับธรรมชาติตั้งใจว่าพอคลอดออกมาเนี่ยเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยไอ้เยื่อบางๆที่บังท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกเนี่ยก็จะค่อยๆสลายไปเพราะฉะนั้นเด็กมีเด็กมีการสร้างน้ำตาก็จะทำให้น้ำตาไหลลงจมูกแล้วก็ลงคอไปเหมือนผู้ใหญ
0: ่
2: แต่ว่าเราพบว่าเด็กประมาณ 8-10% นะฮะที่เกิดมาเนี่ยเนื่องจากเวลาจะคลอดเนี่ยไม่ได้นัดกันกับไอ้เยื่อบางๆนี
0: ้
2: แล้วบางทีคลอดก่อนเยื่อบางๆนี้ยังไม่ทะลุเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีอาการน้ำตาไหลนะครับใช้คำว่าน้ำตาคลอดีกว่าอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ก็จะพบตั้งแต่เด็กอายุได้สัก 2-3 สัปดาห์คุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยทำไมลูกดูเหมือนร้องไห้
0: ตลอดเวลา
2: หรือหนักกว่านั้นก็คือเวลาท่อน้ำตาตันเนี่ยน้ำตาที่มันเอ่อออกมาบางทีมันติดเชื้อก็จะกลายเป็นเหมือนขี้ตาสีขาวๆเขียวๆคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งกังวลใหญ่เพราะฉะนั้นสมมติว่าลูกเรามีน้ำตาเอ่อคลอหรือมีขี้ตานะครับในช่วงอายุสัก 2-3 สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยอาจจะเป็นท่อน้ำตาอุดตัน
0: ถือว่าร้ายแรงไหมคะถ้าเป็นท่อน้ำตาอุดตันนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วธรรมชาติตั้งใจจะให้มันสลายเยื่อที่ปิดเนี่ยสลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้ายังไม่ครบ1ขวบเนี่ยคุณหมอจะยังไม่เอาไปผ่าตัดทำอะไรแต่ว่าจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าให้นวดหัวตาน
0: ะคร ับ
2: ก็คือเป็นวิธีการรักษาถ้าสมมุติว่าเด็กเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับมาพบคุณหมอตาในช่วงก่อนขวบหนึ่งจริงๆแนะนำให้รีบไปพบนะคร
0: ับ
2: คุณหมอก็จะสอนการนวดหัว

0: ตาการนวดหัวตาก็คือเป็นการนวดบริเวณมุมหัวตาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดไปที่ตรงปลายจมูกก็คือเป็นความตั้งใจที่จะดันให้น้ำหรือลมที่ค้างอยู่ในท่อนเนี่ยไปกระแทกไอ้เยื่อบางๆเนี่ยให้มันทะลุแล้วก็ล้างมือให้สะอาดตอนลูกดูดนมหรือตอนนอนก็คึงคึงหัวตาแล้วก็ลูดอย่างเงี้ยทำอย่างนี้นับเป็น1ครั้ง20ครั้งวันละ4รอบ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วภายในก็มักจะหายถ้าไม่หายคุณหมอก็จะมาดูต่อว่าจนครบขวบนึงแล้วยังไม่ยอมหายก็อาจจะต้องเอาไปทำการผ่าตัดหรือช่วยแยงท่อน้ำตาอันนั้นคุณหมอจะช่วยแนะนำอีกทีนึง
1: แล้วในผู้สูงอายุอะค่ะอาการนี่จะเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กไหมคะ
0: ครับในผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นทีหลังเนาะหลังจากที่อายุ50ปีแล้วอยู่ๆเอ๊ะทำไมน้ำตามันหยดนะครับต้องแยก2โรคออกจากกันในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่เราเจออยู่บ่อยๆก็คือจะมาบอกว่าเหมือนมีน้ำตาไหลต้องแยกว่าน้ำตามันคลอเฉยๆหรือมันหยดเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดแสดงว่าท่อน้ำตาท่านตันมันเลยไม่มีที่ลงก็เลยทำให้น้ำตาอาจจะหยดมาทางหางตาหรือหัวตาแต่ถ้ากรณีที่เขารู้สึกว่ามันมีน้ำตาไหลเฉยๆแต่มันไม่ได้หยดเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นอีกด้านนึงเลยนะครับก็คือเป็นโรคตาแห้งซึ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากเพราะน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยปกติต้องมีส่วนที่เป็นเมือกและส่วนที่เป็นน้ำปนกันอยู่ถ้าคนปกติที่ที่ไม่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยทั้งสองส่วนจะผสมกันแล้วก็ไหลลงท่อน้ำตาไปคนไข้ก็จะไม่รู้สึกเหมือนมันมีน้ำมาเกาะตาแต่คนที่เป็นโรคตาแห้งก็คืออาจจะเป็นในผู้สูงอายุอาจจะเป็นในคนใช้คอมพิวเตอร์มากเลยทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ส่วนที่เป็นน้ำที่มันหล่อเลี้ยงลูกตาอยู่เนี่ยมันหายไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นเมือกเขาเลยรู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำตาคลอแต่ไม่หยดให้สงสัยว่าเป็นตาแห้งแต่ถ้าน้ำตาหยดเลยเนี่ยให้สงสัยว่าท่อน้ำตาตัน
1: แต่อย่างหนูเนี่ยเคยทำเลสิกมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตาแห้งมากอย่างนี้หนูมีโอกาสที่จะเป็นท่อน้ำตาอุดตันไหมคะ
0: ก็เป็นความเสี่ยงตามปกติตามอายุไม่ได้การทำเลสิกไม่ได้ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันมากขึ้นแต่ทำเลสิกจะทำให้ตาแห้งมากขึ้นเพราะงั้นก็เลยบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนตาแห้งบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนมันมีน้ำเกาะตาก็คือเมือกมันเกาะที่ตา
1: โอเคแสดงว่ายังไม่เข้ากลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอาการอาจจะเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่างกัน
0: คนไข้อาจจะมาบ่นเหมือนกันบอกเหมือนน้ำตามันไหลแต่เราอาจจะต้องลองเป็นหมอเองดูก่อนลองถามดูซิว่าคำว่าน้ำตาไหลของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นน้ำตาหยดลงมาเลยหรือว่ามันเป็นแค่รู้สึกเหมือนมีน้ำเหนียว
1: ๆ
0: เอาที่ชู้ไปแตะก็จะได้เหมือนเป็นเมือกๆติดมาอันนี้ไม่ได้เป็นท่อน้ำตาอุดตันอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตามันแห้ง
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการวินิจฉัยด้วยการสังเกตกับตัวเรายังไงบ้างอะคะ
0: ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้ารู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาเกาะอยู่ตลอดเวลาเนี้ยก็ต้องแยกว่าน้ำตามันหยดหรือว่าน้ำตามันแค่มันเป็นเหนียวๆกับตานะครับถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดก็แน่นอนก็คงต้องไปพบคุณหมอหรือแม้แต่ตาแห้งจริงๆก็ไม่ควรจะเริ่มด้วยการไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดเองควรจะไปตรวจซะให้สบายใจว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นแล้วก็คุณหมอให้น้ำตาเทียมมาก็อาจจะถามบอกถ้ามันหมดไปซื้อเองต่อได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นท่อน้ำตาตันจริงๆนะครับในผู้สูงอายุเองเนี่ยก็พอไปพบคุณหมอหลังจากตรวจสภาพตาทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการลองล้างท่อน้ำตาดูว่ามันตันจริงหรือไม่ถ้ามันตันจริงก็คุณหมอก็อาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดรักษาอีกทีนึงส่วนถ้าเป็นในกลุ่มเด็กทารกที่แบบเป็นตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคุณหมอก็เช่นกันครับคุณหมอมาตรวจฟังจากประวัติเสร็จปุ๊บคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให
1: ้
0: ถ้าล้างแล้วมันตันก็อาจจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้นวดหัวตาต่อไปถ้าเกินขวบหนึ่งส่วนใหญ่นวดไม่หายแล้วนี่คุณหมอก็จะอาจจะเอาไปผ่าตัดหรือดมยาสลบแยงท่อน้ำตา
1: อ๋อค่ะถ้าเกินขวบหนึ่งนี่โอกาส
0: ในเด็กใช่ครับโอกาสที่จะหายเองจะยากแล้ว
1: อ๋อเพราะว่าถ้าก่อนขวบหนึ่งเนี่ยเราสามารถนวดแล้วก็เยื่อก็จะสลายไปเองใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกว่ามีการล้างตรงนี้คือวิธีการทำยังไงเหรอคะสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมเอ่ย
0: ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือที่โรงพยาบาลเราก็จะเป็นลักษณะของเข็มทู่ๆนะครับที่มีขนาดเล็กหน่อยแล้วเขาก็จะต่อกับไซลิงน้ำเกลือแล้วเขาก็จะเอาเข็มเนี้ยแยงเข้าไปในรูท่อน้ำตานะครับลองไป
1: ส่องกระจก
0: ลองดึงเปลือกตาล่างลงหน้ากระจกเนี่ยจะเห็นมีรูเล็กๆอยู่ห่างประมาณสัก4-5 มิลจากตรงหัวตาเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้คือรูระบายท่อน้ำตา
1: เป็นรูเล็กๆ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับเราก็จะแยงเข็มเข้าไปตรงนั้นหยอดยาชาก่อนนะครับแล้วก็พอแยงเข็มเข้าไปก็ลองฉีดน้ำเข้าไปถ้าน้ำเกลือเนี่ยไหลลงคอ คนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันเค็มแต่ถ้ามันไม่ไหลลงคอก็แสดงว่าท่อน้ำตาตัน
1: หยอดน้ำเกลือเข้าไปอย่างนี้คุณหมอบอกว่าใช้เข็มคือรูที่เห็นท่อน้ำตาเนี่ย
0: มันเล็กนิดเดียว
1: มันเล็กมาก
0: แล้วไม่บอกว่าทำเองที่บ้านไม่ได้แต่ว่าเข็มเนี่ยมันเล็กกว่ารูท่อน้ำตาลนี้อีก
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้จะเจ็บไหมอะคะ
0: เขาหยอดยาชาก่อน
1: หมายถึงใช้ยาชาหยดลงไปที่รูนี้
0: ใช่ครับแล้วค่อยแยงส่วนใหญ่ไม่เจ็บครับก็คือแค่ก็อาจจะรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรเพราะว่าใช้ยาชาหยอดอยู่แล้ว
1: พูดถึงเข็มก็คุณผู้ชมบางท่านอาจจะเต้นกลัวนิดนึง
0: บอกว่าอย่าทำเองเลยครับ
1: แล้วสำหรับคนที่บางคนรู้สึกว่าเคืองตาค่ะแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ซื้อตัวมาล้างตาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นช่วยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องตา
0: จริงๆน้ำยาล้างตาเนี่ยทางการแพทย์ไม่ได้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละชนิดเนี่ยเป็นสารเคมีต่างๆกันนะฮะซึ่งดวงตาของเราอ่ะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางงั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าสารเคมีชนิดไหนจะปลอดภัยกับตาเราธรรมชาติเนี่ยให้น้ำยาล้างตาที่ดีที่สุดไหนก็คือน้ำตาสังเกตไหมครับว่าอยู่ๆเวลามีอะไรเข้ามาตาปุ๊บหรือฝุ่นเฟิร์นอะไรเนี่ยน้ำตาจะออกมาล้างออกไปทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องแนะนำไว้ว่าเวลาฝุ่นเข้าตาเนี่ยห้ามเริ่มด้วยการขยี้ตาเพราะว่าถ้าเราเมื่อไหร่เราขยี้ตาเนี่ยฝุ่นนั้นมันจะไปกดฝังอยู่ในกระจกตาดำแล้วก็เอาไม่ออกแต่ถ้าเรากระพริบตาน้ำล้างตาธรรมชาติก็คือน้ำตาเรามันจะออกมาแล้วก็ล้าง
1: ฝุ่นจะไหลออกมา
0: ใช่
1: แต่บางคนเนี่ยที่มีฝุ่นเกาะที่ตาเนี่ยค่ะถ้าไม่ขยี้ก็จะไปซื้อน้ำยาล้างตามาล้างอันนี้คือไม่ดีใช่ไหมคะ
0: คือบอกไม่ได้เพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละยี่ห้ออาจจะเป็นสารเคมีไม่เหมือนกันสมัยก่อนเราก็จะบอกว่างั้นใช้น้ำสะอาดลืมตาในน้ำสะอาดซึ่งจริงๆอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าภาชนะกับน้ำนั้นสะอาดจริง
1: คือถือว่าใช้น้ำสะอาดก้มลงไปลืมตาอาจจะสะอาดกว่าใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าต้องเริ่มด้วยการไม่ขยี้ตานะคะถ้าฝุ่นเข้าเพราะถ้าขยี้ไปเนี่ยฝุ่นมันไปฝังอยู่ในเนื้อตาแล้วเนี่ยมันเอาออกไม่ได
1: ้
0: ต้องไปพบคุณหมอแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขยี้ตาเนี่ยฝุ่นมันก็จะอยู่ตามขอบๆเนี่ยเวลาเราลืมตาในน้ำสะอาดมันก็จะหลุดออกไป
1: อย่างนี้การรักษาค่ะสำหรับผู้ที่เป็นท่อน้ำตาอุดตันวิธีการรักษามีวิธีการกินยาหรือทำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับถ้าในกลุ่มที่เป็นในเด็กนะครับเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือในการนวดหัวตาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบไปหยอดก็จะทำให้การนวดมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหายฮะ 95% ขึ้นไปก็จะหายภายในขวบหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่หายจริงๆคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการไปแยงท่อน้ำตาให้อะไรนะครับส่วนในผู้สูงอายุก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าท่อน้ำตาตันในผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาว่ามันเป็นแค่การอักเสบหรือมันตันเลยนะครับถ้าการอักเสบเฉยๆก็อาจจะให้ยาแก้อักเสบทานหรือหยอดนะครับก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันหลังจากลองแยงท่อน้ำตาแล้วมันตันแน่นอนคุณหมอก็อาจจะนัดมาผ่าตัดท่อน้ำตาให้
1: คือต้องผ่าตัดเลยเหรอคะความรุนแรงที่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการบ่งบอกหรือว่าจะมีการตรวจยังไงเหรอคะคุณหมอถึงจะบอกได้ว่าอันนี้คือเป็นความรุนแรงที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดอะไร
0: ก็คือในผู้สูงอายุที่น้ำตาไหลเยอะมากๆมีที่ตาเยอะมากๆแล้วก็รักษาโดยการใช้ยาหยอดแล้วยากินแล้วไม่ดีขึ้นก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าเอ๊ะรำคาญมันไหมไม่งั้นก็ไปผ่าตัดก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันไม่รุนแรงคนไข้รู้สูงอายุบางคนบอกไม่เอาละไม่ทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: อ๋อคือไม่จำเป็น
0: มันก็ทำให้น้ำตาไหลรำคาญตาเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้ตาบอดอะไร
1: คือการผ่าตัดเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวก
0: มากขึ้น
1: ปกติมากยิ่งขึ้นอ๋อแต่ถ้ารู้สึกรำคาญน้ำตาเพราะว่าน้ำตามันจะไหลตลอดใช่ไหมคะก็เลือกที่จะผ่าตัดได้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหม
0: ครับแน่นอนก่อนที่จะทำการผ่าตัดส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้มีการติดเชื้ออยู่คุณหมออาจจะให้ยาแก้อักเสบไปทานหรือไปหยอดให้มันหายติดเชื้อแล้วก็นัดถ้ามีโรคประจำตัวที่จะมีผลกับการผ่าตัดเช่นโรคเบาหวานที่จะทำให้แผลหายยากเขาก็แนะนำให้ควบคุมให้ดีก่อนนะครับคุณหมอจะแนะนำให้ว่าสมควรจะทำเมื่อไรอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าหนูอายุเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่อยากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยหนูจะต้องดูแลร่างกายหรือว่าดูแลตาของหนูเป็นพิเศษยังไงบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเรื่องท่อน้ำตาอุดตันเนี่ย มันไม่ได้เป็นทุกคนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะพบไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณบุ๋มไม่ต้องกังวลไปโอกาสที่เราจะเจอก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอาการผิดปกติเราก็รีบไปพบคุณหมอการรักษาแต่ต้นๆอาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ก็ได
1: ้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สังเกตว่าผู้บุคคลในเป็นที่รักเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านสายตาเนี่ยความสำคัญที่จะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับสำหรับกรณีที่เรามีผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ในบ้านเนี่ย

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตทั้งของเขาแล้วก็ของเราซึ่งเป็นผู้ดูแลนะครับหลายๆโรคเนี่ยเจอในผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมหรือแม้แต่ท่อน้ำตาตันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการผิดปกติกับดวงตาอย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าปัจจุบันการพบโรคแต่ต้นๆของดวงตาเนี่ยมักจะสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็เข้าใจแล้วก็ทราบถึงแนวทางในการป้องกันถึงโรคท่อน้ำตาอุดตันจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าย่ำเท้าค่ะเริ่มแรกนะคะในผู้ที่ยังไม่มีความมั่นคงหรือยังไม่มั่นใจนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งก่อนค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีพนักพิงแบบนี้นะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้โดยที่ไม่พิงพนักนะคะเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือทั้งสองข้างเราจะจับเก้าอี้ไว้แบบนี้จากนั้นให้เราย่ำเท้าซ้ายขวาสลับกัน20ครั้งค่ะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด18 19 20แต่สำหรับในผู้ที่มีความมั่นคงดีในระดับนึงแล้วหรือว่ามีความมั่นใจแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นท่ายืนค่ะแต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็ยังเป็นเก้าอี้อยู่ค่ะเราจะยืนตั้งให้เก้าอี้แบบนี้นะคะมือข้างใดข้างหนึ่งค่ะจับที่พนักเก้าอี้นะคะกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะแขนแนบข้างลำตัวจากนั้นนะคะย่ำเท้าอยู่กับที่20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17สิบแปดสิบเก้ายี่สิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องการทรงตัวค่ะถ้าท่านใดที่มีความมั่นคงดีแล้วเราจะเพิ่มจำนวนครั้งเป็น30หรือ50ครั้งก็ได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือน้ำพริกผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะ

งั้นเราลองมาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำพริกผักชีนะคะส่วนผสมก็มีกะปินะคะเราจะต้องนำกะปิมาเผาซะก่อนนะคะให้หอมนะคะทีนี้ถ้าเราไม่มีเตาเผาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการนาบนะคะก็ห่อใบตองนะคะห่อใบตองแล้วก็นาบไปในกระทะนะคะเพื่อการนาบเนี่ยคือเพื่อให้ได้กลิ่นหอมด้วยนะคะระหว่างที่เรารอนาบกะปิอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมกุ้งกันนะคะนี้วิธีการทำกุ้งนะคะกุ้งที่เลือกนะคะก็คือจะต้องสดนะคะก็คือหัวเนี่ยจะติดกับส่วนตัวนะคะจะเป็นกุ้งขาวกุ้งกุลาดำก็ได้นะคะทีนี้วิธีการเอาเส้นดำออกเนี่ยก็คือข้อที่2ของตัวกุ้งนะคะ

ไม้แหลมเนี่ยจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะก็จะมีเส้นที่หลังตัวกุ้งตรงนี้นะคะอันนี้กะปิเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็ตักกะปิออกมาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทํากุ้งเลยนะคะนี้เราก็ถ้าเรามีฝาอบลมร้อนนะคะเราก็จะใช้ฝาอบลมร้อนในการย่างกุ้งหรือจะย่างเตาถ่านก็ได้ก็จะหอมดีนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเตาถ่านนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเอาไปเรียกว่าย่างในกระทะนะคะหรือนาบในกระทะนะคะก็สุกเหมือนกันนะคะก็ดูสังเกตสีกุ้งเวลาเราย่าง

เราก็นำกะปิใส่ครกนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเราก็ควรจะปอกนะคะปอกแล้วก็ล้างเอาพวกเชื้อราต่างๆออกก่อนนะคะนี่เราก็โขกกับกะปินะคะ

นี่พอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูนะคะอันนี้เวลาใส่พริกเนี่ยเราบุบแค่พอแตกนะคะเลือกสีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะจะได้สวยงามนะคะถ้าเราบุบเราโขลกพริกแตกมากเนี่ยน้ำพริกเราก็จะเผ็ดเกินไปนะคะนี่เราให้แค่ให้มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยนะคะว่าในพริกเนี่ยมันมีสารแคปไซซินนะคะที่จะช่วยให้เจริญอาหารนะคะเสร็จแล้วก็ปอกกุ้งนะคะนะคะทีนี้ตอนนี้เราปอกที่หลังเนี่ยเมื่อกุ้งสุกแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาผ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาเส้นดำออกก่อนนะคะ

นะคะเสร็จแล้วเราใส่กุ้งนะคะโขลกเข้าด้วยกันนะคะก็คือไม่ต้องแหลกมากนะคะแหลกมากก็จะไม่เห็นกุ้งที่ชิ้นกุ้งที่น่าทานนี่นะคะให้กุ้งเข้ากับกะปินะคะเมื่อกุ้งเข้ากับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะถ้าเกิดน้ำตาลปี๊บแข็งมากเนี่ยให้ละลายกันให้เรียบร้อยก่อนละลายกับน้ำปลากับน้ำมะนาวให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะใส่ลงไปนะคะแต่วันนี้น้ำตาลปี๊บเหลวก็จะผสมง่ายนะคะน้ำมะนาวบางทีใส่ไปก็ต้องชิมดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่มากแล้วก็จะเปรี้ยวแล้วจะแก้ยากนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะผักชีนี่หั่นใช้ทั้งก้านแล้วก็ทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่ภาชนะนะคะพร้อมเสิร์ฟ

0: ก็แต่งหน้าด้วยพริกเล็กน้อยนะคะจะได้ให้ชวนน่าทานนิดนึงนะคะแนมกับพวกปลาทอดแล้วก็ผักสดนะคะจะเป็นปลาทอดหรือว่าเป็นปลาย่างถ้าใครไม่ชอบปลาทอดก็ใช้ปลาย่างหรือว่าไข่ต้มก็ได้นะคะนี่ก็นะคะน้ำพริกผักชีนะคะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนะคะก็คือจะได้จากผักชีนะคะที่จะช่วยในลดในเรื่องของความเครียดนะคะความดันที่เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังได้โปรตีนจากกุ้งแล้วก็ของที่เราจะรับประทานแหนมด้วยกันด้วยนะคะแล้วยังได้พวกกากใยอาหารที่เรากินจากพวกมะเขือแล้วก็ผักสดต่างๆนะคะสำหรับในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เริ่มออกกำลังกายไปเพราะว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงไม่อยากป่วยและติดเตียงเหมือนกับเพื่อนมันจะทำให้คนในครอบครัวลำบากน่าจะให้พ่อเนี่ยมาเล่นกีฬาด้วยเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะแต่ก็ปรากฏว่าพ่อก็ได้เหรียญทองมาทั้ง100และ200ส่วนทุ่มน้ำหนักก็ได้เหรียญทองและบังเอิญทุ่มน้ำหนักเนี่ยไปทำลายสถิติเอเชีย

0: ก็มีทุกน้ำหนักเฮ้ยพุ่งแหลนม่างจักวิ่ง100 เมตรลูกสาวไปแข่งกีฬาไปส่งไปในที่จังหวัดต่างๆนะฮะลูกสาวไปซ้อมก็วิ่งก็วิ่งด้วยอะไรตอนหลังก็ลงแข่งบ้างครับก็ไปด้วยก็อยากแข่งด้วยครับ อยากไปเที่ยวด้วยครับ
1: เรียกให้แรงข้างหลังยังไปอีก3-4 ครั้งแหละอ่ะไอ้ดวงไอ้ดวง
2: เริ่มแรกที่คุณตาออกกำลังกายเนี่ยก็คือเนื่องมาจากว่าเขามีเพื่อนค่ะมีเพื่อนที่รักกันน่ะแล้วก็ไปมาหาสู่กันแล้วต่อมาเพื่อนเนี่ยหายไปก็ปรากฏว่าป่วยพ่อก็ไปเยี่ยมก็ป่วยเป็นติดเตียง
0: ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะติดเตียงเหมือนอย่างเพื่อนก็เลยมาออกกำลังกายมากขึ้น
3: คุณตาสว่างนี่ตอนแรกก็เป็นผู้สูงวัยนะครับอย่างที่เราทราบกันแต่พอไปเจอเพื่อนอาจจะไม่แข็งแรงป่วยบางคนติดเตียงคุณตาสว่างก็เลยเกิดความคิดกับตัวเองว่าโอ๊ยไม่อยากเป็นแบบนี้บอกตัวเองเลยว่าจะเป็นนักกีฬาโดยที่มีลูกสาวซึ่งลูกสาวนี่อายุ72นะครับคุณหมอจิโรจน์เป็นโค้ชฮะลูกสาวเป็นโค้ชมาซ้อมวิ่งจนกลายเป็นนักกรีธาสูงอายุทีมชาติการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาของผู้สูงอายุที่เหมาะสมเลยจริงๆคุณหมอจิโรจน์คิดเห็นว่าอย่างไรบ้างฮะ
4: ถ้าท่านเคยทำมาอยู่แล้วครับผมอาจจะทำได้ต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บด้วยครับผู้สูงอายุที่ตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคประจำตัวก่อนโรคที่สำคัญก็อย่างเช่นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเต้นผิดปกติครับอันนี้อาจจะต้องมีการพบแพทย์ก่อนครับ
3: สภาพร่างกายของผู้สูงวัยแบบไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
4: ก็อย่างที่บอกไปครับว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามครับไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเต้นผิดปกติครับหรือว่ากลุ่มที่เคยมีอาการไม่พร้อมที่จะออกกำลังกายมาก่อนเช่นมีการหน้ามืดเวียนศีรษะหมดสติผลที่เป็นผลเสียจากการออกกำลังกายได้ครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มที่มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อกลุ่มนี้ครับก็อาจจะการกายภาพบำบัดหรือว่าการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมก่อนหรือว่าต้องเลือกชนิดของการออกกำลังกายที่เหมาะสมครับถึงจะปลอดภัยต่อการออกกำลังกายครับ

0: แล้วก็ตั้งเข่ายกขาสูงครั้งละ5ครั้งนับดังๆจะได้บริหารเต้นเสียงไปด้วยพูดเสียงจะได้ไม่สั่นพ่อจะตะแคงตัวสิ
1: จะ19 20
0: ทำ5ครั้งแล้วหลับตาด้วยแล้วหยอดตาอยู่ตั้งขาสองข้างยกหัวครั้งที่1แล้วต่อไป
1: 1 2 3 4 6 7 8 9

ตารางการออกกำลังกายไปถึงก็จะให้เดินก่อนนะอย่างน้อยก็เดินรอบสนามนะปกตินี่จะให้เดิน3รอบนะเพื่อสร้างความแข็งแรงก่อนแล้วก็มีวิ่ง100เมตรประมาณ2เที่ยวค่ะเตรียมพวกโปรตีนเตรียมไข่อาหารก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นไข่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่เราผสมมาแล้วโปรตีนแล้วก็อาจจะมีขนมปังมั่งอะไรมั่งแล้วแต่มีผลไม้อันนี้ฟักทองค่ะอันนี้ฟักทอง

0: ơi.
1: หัวแหลนหัวแหลนอยู่เหนือหัวเราพุ่งขึ้นไป45องศาเออนั่นแหละได้เวลาอาหารทานไข่ก่อนฟักทองก่อนก็ได้พอส่วนใหญ่อาหารที่ทานกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาหารประเภทพวกปลาแล้วก็ผักอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านถ้าที่กินเป็นประจำอย่างเช่นผักน้ำพริกแกงส้มแกงเลียงต้มส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมูก็กินได้บ้างค่ะแต่ว่าก็จะไม่มากมันก็เป็นปลา

0: 人吗？
1: 你们房子呢？
2: เราซ้อมเสร็จนะเราก็จะเตรียมอาหารนะไปทานตอนเช้าที่สนามกีฬาด้วยพอทานเสร็จอะไรก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ต่างคนก็ต่างทำงานบ้านป้าก็กวาดในบ้านนะส่วนพ่อก็จะดูแลเก็บใบไม้นอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมต่อการออกกำลังกายครับก็ดูแลตั้งแต่กิจวัตรประจำวันแล้วก็อาหารเลยครับในเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอกิจกรรมทางกายครับในแต่ละวันเช่นอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันพวกนี้ครับผมเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการออกกำลังกายครับส่วนในเรื่องของอาหารครับก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็เน้นที่โปรตีนเป็นสำคัญครับเพราะว่าในรายที่ขาดโปรตีนก็จะเกิดภาวะพร่องกล้ามเนื้อได้ซึ่งการเกิดสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายครับ
4: งั้นแสดงว่ากิจวัตรประจำวันของผู้สูงวัยก็มีผลสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ครับ
4: ต่อการที่ผู้สูงวัยนั้นจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย
3: ใช่ครับนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนี่ยการที่เรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายครับผมล้วนแต่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่นครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าป้องกันโรคสมองเสื่อมแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคอื่นตามมาครับโรคเบาหวานความดันไขมันถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีครับโรคเหล่านี้ก็จะสามารถคุมได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันครับ
4: แต่ที่สำคัญสุดคือต้องระมัดระวังในตัวเองด้วยในระหว่างออกกำลังกายเล่นกีฬา

0: ากที่ศรีราชาต้องเตรียมเนี่ยก็อุปกรณ์แหลนทุ่มน้ำหนักจากเตรียมเป็นพิเศษนั่นก็คือหมายความว่ามาถึงเราต้องวอร์มก่อนค่ะให้ร่างกายได้ยืดหยุ่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็เข้าสนามระวังรถค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสนามอันนี้โล่งครับไม่มีคน
0: เขาเดินกันนะพ่อนักฟุตบอลเขายังไม่มานักฟุตบอลเขามาเย็นวันนี้มั้งมันก็ตัดหญ้าซะสวยแล้ว

ขาก็มาเริ่มออกกำลังกายของเขาก่อนเมื่อก่อนป้ากับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อก็จะอยู่กับน้องชายคนนึงเขาก็จะมาเริ่มเดินแถวบ้านนะคะเริ่มออกกำลังกายไปเพราะว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงไม่อยากป่วยและติดเตียงเหมือนกับเพื่อนเพราะเขาบอกว่ามันจะทําให้คนในครอบครัวลําบากลูกหลานลําบากอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มออกกําลังกายคราวนี้พอป้าเห็นก็ออกกําลังกายแล้วใช่ป่ะแล้วป้าก็ไปแข่งกีฬาอยู่แล้วสูงอายุน่าจะให้พ่อเนี่ยมาเล่นกีฬาด้วยเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ให้พ่อเล่นเพราะว่าตอนนั้นพ่อไม่เคยแข็งแรงเท่าไหร่พอเห็นเป็นอย่างนี้พ่อเริ่มออกกําลังกายก็เลยเอางั้นพ่อถ้าอยากจะไปแข่งกีฬาก็ต้องมาซ้อมกันก็เริ่มซ้อมค่ะตอนที่คุณตาลงแข่งครั้งแรกก็มีวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็ทุ่มน้ำหนักแต่ก็ปรากฏว่าพ่อก็ได้เหรียญทองมาทั้ง100และ200ส่วนทุ่มน้ำหนักก็ได้เหรียญทองและบังเอิญทุ่มน้ำหนักเนี่ยทุ่มได้ดีค่ะไปทำลายสถิติเอเชียก็เลยได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนตื่นเต้นไหมดีใจไหมที่ได้รับรางวัลครั้งแรกแล้วพอรู้ว่าสถิติดีกว่าเอเชียก็ยิ่งดีใจใหญ่ค่ะรางวัลการแข่งขันที่ได้มาเนี่ยรู้สึกจะครั้งแรกนะคะเป็นการแข่งกีฬาอาวุโสที่จังหวัดน่านแล้วไปทำสถิติได้ดีอะค่ะไปทำลายสถิติแล้วก็ได้รับเลือกเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมชายค่ะ

0: ผู้สูงวัยที่มีอายุเยอะมากแล้วมีความคาดหวังว่าจะต้องทำให้ดีกว่าครั้งที่แล้วหรือในครั้งนี้อยากจะได้ที่เท่าไหร่แบบนี้อาจจะเกิดเป็นความกดดันขึ้นมาอาจจะส่งผลต่อผู้สูงวัยแบบนั้นคุณหมอคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้ฮะ
1: ก็จริงๆก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการมากเกินไปครับก็จะเป็นการสร้างความเครียดต่อตนเองครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องผลดีที่เราได้รับจากการออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเหมือนกัน
0: แต่เท่าที่คุยกับตาสว่างแล้วท่านไม่ได้คาดหวังเรื่องพวกนี้ท่านเพียงแค่รู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาอยากจะทำให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อไม่ให้ป่วยหรือเป็นภาระเท่านั้นเอง
2: เทคนิคการซ้อมคือก่อนที่จะวิ่งก่อนที่จะออกกำลังเล่นกันอย่างอื่นยังไม่ว่าจะเป็นทุนน้ำหนักกว้างจากพุงแหลนเนี่ยเราจะให้พ่อเดินก่อนแล้วก็จะมายืดขายืดแขนยืดอะไรเพราะว่าเราจะต้องกว้างจากทุนน้ำหนักมันต้องใช้ไหล่เพื่อให้มันคลายมันจะได้ไม่เจ็บอะค่ะมีไหมพ
3: ่
2: อ
3: ไม่มีก็ไม่ขี้เกียจซ้อม
2: ไม่ขี้เกียจซ้อมขยันมากใช่ไหมที่ปวดหลังอะไรเงี้ยเราก็ต้องพาไปนวดเหมือนกับกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยคลายเงี้ยต้องพออาทิตย์นึงเนี่ยบางทีเราจะพาไปนวดสักครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะคือคนเนี่ยส่วนใหญ่มาเนี่ยจะมาดูคุณตาอะไรเงี้ยค่ะแบบปกติแล้วบางทีมาเช้าอ่ะเย็นไม่ค่อยได้มาตอนเช้าแล้วตอนเย็นไม่ค่อยได้มาเมื่อกี้เจอก็ยังบอกเลยว่าหายไปนานบอกมาเช้าเขาเห็นตาค่ะว่าอุ๊ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมาออกกําลังกายยังได้เขาบอกเขาก็จะต้องออกได้เหมือนกันอะไรลักษณะอย่างเงี้ยค่ะคือหลายคนจะพูดลักษณะอย่างเงี้ยค่ะดีใจมั้ยพ่อต้องตอบพ่อจะหัวเราะสิ
3: ดีใจครับ
0: ผมว่าคุณตาสว่างนี่กำลังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นๆและถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นรู้สึกว่าเห็นเรื่องราวของคุณตาสว่างแล้วเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาคืออาจจะข้ามการออกกำลังกายเลยอยากเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาที่แข็งแรงอย่างคุณตาสว่างบ้างคุณหมอชิรวัฒน์ให้คำแนะนำอย่างไรบ้างครับ
1: อาจจะต้องมีแรงบันดาลใจก่อนใช่ไหมครับก็อาจจะจากคุณตาสว่างก็ได้ครับหรือว่าจริงๆแล้วการที่เขาจะเริ่มมีแรงบันดาลใจครับเขาอาจจะมองเห็นว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยไม่แข็งแรงก็เลยอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นหรือว่ามีการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายครับเช่นสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ป้องกันสมองได้ป้องกันโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหมครับจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาจะมาออกกำลังกายครับครอบครัวเองก็มีจุดสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยทำให้เขามาออกกำลังกายได้
0: ครับ
1: อาจจะเริ่มต้นจากกิจกรรมที่เบาๆก่อนครับในการที่จะออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและหลังจากนั้นจากการที่เราออกกำลังกายกันตามปกตินะครับค่อยพัฒนาไปเป็นนักกีฬา
0: เป็นกีฬา

0: ก่อนแข่งจะกินเลยไม่ได้เพราะว่าต้องให้อาหารมันย่อยเขาต้องอย่างน้อยต้องประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อให้มันย่อยอะค่ะวอร์มร่างกายให้กล้ามเนื้อมันได้คลายแล้วเวลาวิ่งมันจะโอเคมันไม่เจ็บด้วยเพราะว่าเวลาวิ่งเราต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมคะกล้ามเนื้อมันก็จะแรงด้วยอะไรเงี้ยงั้นเราต้องวอร์มเพื่อคลายยืดคลายกล้ามเนื้อเวลาวิ่งนัดออกตัวให้แรงพ่อออกตัวให้แรงต้องวิ่งไปแต่เวลาเหนื่อยก็ถ้ายังไม่เหนื่อยก็ธรรมดาก่อนวิ่งไปพอเหนื่อยไม่ไรปุ๊บพออาปากเลยพออาปากแล้วเป่าออกมาเลยค่ะรายงานตัวขอบคุณนะพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมถามไม่ได้ถามว่าร้อนไหม
1: พร้อมคร
0: ับยกสองนิ้วพอสองนิ้วอย่างเงี้ยแล้วไม่นี่พอไม่กำล่ะ
2: การที่เรามีต้นแบบที่ดีครับมันคือการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นทำให้คนอื่นอยากจะมีสุขภาพที่ดีตามอยากจะมีอายุที่ยืนยาวเหมือนคุณตาสว่างได้เหมือนกันครับ
3: แล้วคิดว่าเรื่องราวนี้คือคุณค่าและเป้าหมายที่ผู้สูงวัยทุกท่านยังคงสามารถมีได้ไหมครับคุณหมอจิต
2: มีได้ครับก็อาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเริ่มในวันที่ร่างกายเราไม่พร้อมแล้วครับผมมันอาจจะช้าเกินไปในวันที่เรายังมีสุขภาพที่ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคนหรือวัยผู้สูงอายุก็ตามครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นออกกำลังกายดูแลตัวเองอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานที่ดีครับก็ล้วนแล้วแต่ทำเป้าหมายชีวิตในเรื่องของการมีชีวิตที่ยืนยาวได้
3: คุณหมอจิรวัฒน์เคยจะบอกว่าผู้สูงวัยทุกท่านที่ชมอยู่หรือทั้งลูกหลานทุกคนที่ชมอยู่นั่นคือทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เลยในตอนนี้ด้วย
2: ตั้งแต่วันนี้
3: โดยที่ดูความพร้อมของตัวเองด้วย

0: ในสวนก็ดูนั่นดูนี่เดินนั่นเดินนี่ก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้ดีเหมือนกับออกกําลังกายจริงๆอย่างเช่นการเดินการวิ่งเนี่ยอันนี้มันจะดีกว่าอายุเนี่ยอย่างเช่นพ่อน่ะดูจากพ่อเองนะคะมันไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าเราแข็งแรงถ้าเราขยันออกกําลังกายเป็นประจําหมั่นฝึกซ้อมกีฬาที่เราจะแข่งขันเนี่ยมันก็ไปได้ค่ะไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยค่ะพ่ออายุเนี่ยเป็นอุปสรรคกับการออกกําลังกายมั้ย
1: ก็ไม่เป็นอุปสรรคแล้วออกกำลังกายเนี่ยก็ได้ไปแข่งขันต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วย
0: ได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปรู้จักคนนั้นคนนี้
1: ใช่
0: ใจกระชุ่มกระชวย
1: ได้ออกกำลังกาย
0: รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าหนักก็ได้ดูแลก็ดีใจค่ะคือบังเอิญโชคดีที่ว่าพ่อเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นภาระเรามากคือเราไม่ต้องไปเตรียมอะไรให้เลยกิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยเขาทำเองได้หมดเลยไม่ต้องทำอะไรให้รู้สึกภูมิใจนะคะที่ว่าดูแลพ่อได้ดูแลพ่อแล้วก็พ่อแข็งแรงนะคะเวลาเราจะไปไหนไปเที่ยวไหนไปกินอะไรเนี่ยสามารถไปกับเราได้เราก็ดีใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปมาเป็นภาระอะไรเรามากมายเนี่ยคือทำอะไรได้ตัวเองทุกอย่างอันนี้การที่เราจะอยู่ถึง120ปีเนี่ยพ่อคิดว่าอยู่ได้ไหม
1: ก็น่าจะอยู่ได้นะ
0: ถ้า
1: เราได้อยู่ในสภาพอย่างนี
0: ้ไปทอดข้างใน

0: เอาพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตะติ

ยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: พระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ

ปากามิคาตานทินจาทัตตวามะเขทะเปตวานทักขินหัตถังโอเคปิตตวาน

ณวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งจะได้หยิบยกในกันที่6กันจุลพล35พระคาถาแสดงโปรดบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสผู้มีใจศรัทธาได้ร่วมกันสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในกันที่6นี้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของขันกันเทศในกันนี้ซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาต่อเนื่องมาจากกันที่5เท่าชลาตาชูโชคเดินทางมาพบกับพานเจตบุตรแล้วท่านพบแล้วก็พักเสียงหนึ่งคืนซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาสืบเนื่องอินะการลาบัตนิอิอิ

ขัดหางนอนในพันสันลาวอารันดิกประเทศอันบรมรัญญาเจตราชดำรัสสั่งไว้ให้ตะเวนระวังด่านประตูดงแดนพระเองสุตวาเมื่อได้สันดับคำเท่าชลาตาชูชงทาลิกชาตไม่รู้คนที่ตาแก่แสนฉลาดด้วยเล่ห์ลิ้นหลักแหลมในเชิงลวงมองว่าเป็นพระทูตลวงอันลือชานำซึ่งสุภลักษณะราชสารแห่งพระผู้ผ่านพิภพสีพีให้ออกมาเชื้อเชิญพระโมลีสีบรมพุทธิพงศ์ที่ภาก่อนเข้าไปสู่พระนครกรุงไกรเจตบุตรก็สิ้นสงสัยไม่เครือบแคลงสำคัญคะเนแจ้งว่าจริงดังวาจาพระมนังโพเชตวังจึงยังพรามให้ทำภัตตกิจกินมัทุระมังสังย่างต่างกายาโพธิ์พอกำลอดแรงปะเทยยังที่ยังเหลือเนื้อยางแห้งก็ห่อหิวให้เป็นพวงทั้งนำพึ่งก็ตักตวงใส่เต้าเต็มบริบูรณ์จัดให้ตาชีไปเป็นต้นทุนตามมคธาพันนาเวททักขินหัตทางอุคิปิตวาจึงพาพรามไปสถิตสิสถนอรัญญวิธีแล้วจึงยกทักษิณอาหารขึ้นชีมาคาพันนาเวนจะแนบนำนิเทศทุมาบายและไพรข้าวอันเป็นที่สำนักหนาวนอนระเบิดเวสันดรจึงกล่าวเป็นภาคาถาว่า

าชราตาชูชกเดินทางพอถึงบริเวณป่าก็พบกับพรานเจตบุตรซึ่งอาศัยอยู่ชูชกถูกฝูงสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กวดแกก็หนีขึ้นไปยังคาคบไม้ขณะนั้นพรานเจตบุตรก็วิ่งมาถึงพอดีพอเห็นชูชกก็เดาได้ว่าต้องไปทูลขอไม่พระมเหสีก็โอรสธิดาทั้งสองจึงคิดฆ่าตัดตอนเสียเจตบุตรฟ้าหน้าไม้หมายจะยิงเท่าชราตาชูชกชูชกตกใจแต่ก็ได้สติเลยตวาดด้วยอำนาจก็ว่าฮะเฮ้ยเจตบุตรหยุดก่อนอย่าร้อนแต่แรกเดี๋ยวแตกต่อไม่ติดทูโตพรามโนว่ากูนี่แหละเป็นทูตหลวงกระทรวงเมืองสีผีจะไปกราบทูลให้พระเวสสันดรคืนสู่เวียงวังเจตบุตรเป็นคนป่าก็หลงเชื่อคนโง่ก็ย่อมจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็จริงดังว่าเจตบุตรก็จัดแจงผูกฝูงสุนัขแล้วก็เชื้อเชิญให้พราหมณ์เท่าชราตาชูชกลงมาหาอาหารให้รับประทานจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็เลยให้พักเสียหนึ่งคืนพอรุ่งสางก็ชี้หนทางให้

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
2: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
2: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
2: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: นี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับ

ข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะก็รับชมการเทศน์จากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณีมัทธสูตรต่อจากตอนที่แล้วซึ่งให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำคือเป็นคนกล้าสักโกเป็นคนกล้าหมายความว่าพึ่งตนได้เป็นที่พึ่งพาได้ประการที่สองอุชุเป็นคนที่มีพึ่งพาได้ก็อัจฉริยะใสใจซื่อตรงอุชุแปลว่าตรงคนที่จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขได้ด้วยตนเองและสร้างความสงบสุขทางจิตใจและสังคมให้คนอื่นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ซื่อตรงอาตมาภาพได้กล่าวถึงความไม่ซื่อตรงวันในตอนที่แล้วว่าคนไม่ซื่อตรงนั้นบางทีก็คิดว่าเลยตามเลยเฮ้ยไอ้นี่มันเลยตามเลยเว้ยแต่ความไม่ซื่อตรงมันจะเป็นเข็มแทงใจท่านผู้ชมลองเชื่อเถอะอะไรที่เราประพฤติผิดไปเนี่ยว่าคนสุจริตเขาพูดสิ่งนั้นๆไปเนี่ยมันจะแทงใจเราเราเป็นคนเป็นโจรเป็นขโมยเป็นโจรเป็นเพื่อปล้นเพื่อจี้ทำการโจรกรรมช่อฉนทุจริตในภาษีอากรว่าเราได้ยินพระท่านพูดให้แค่ให้ศีลว่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมันจะแปรดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์เห็นบทวิพากษ์วิจารณ์หรือการรณรงค์การไม่เป็นคนขี้โกงคำพูดเหล่านั้นก็จะเสียดแทงใจบุคคลที่เป็นคนขี้โกงให้รู้สึกเจ็บปวดรดร้าวโอดโอยในใจแล้วก็พานเกลียดคนที่พูดเพราะฉะนั้นได้กล่าวได้ว่าที่เรารณรงค์กันเนี่ยเอาเด็กออกมาเอาเด็กออกมาพูดสอนสังคมไม่ให้ทุจริตถามว่าคนทุจริตในบ้านเมืองเราแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเคยดูเด็กบ้างไหมเคยมาพูดกับเด็กบ้างไหมพูดสิท่านชื่นชมเด็กให้รางวัลเด็กได้ไหมที่เขาไปสรรหาตัวอย่างมาถ้าเราทุจริตไปเรียกเด็กคนนั้นมาเลยหนูพูดดีมากพูดดีมากปปงให้รางวัลหนูรัฐบาลให้รางวัลหนูมาช่วยกรณรงค์แล้วถ้าหนูไปเจออะไรไม่ทุจริตนะไม่สุจริตนะหนูพูดไปเลยแล้วส่งคลิปมาแต่นี่ไม่ท่านด้วยความเป็นจริงและเกลียดอีเด็กคนนั้นมากเกลียดไอเด็กคนนั้นมากเกลียดนักเขียนคนนั้นมากรวมทั้งเกลียดพระด้วยเอาความไม่ซื่อตรงเรื่องคู่ครองมันก็แทงใจคนความไม่ซื่อตรงเรื่องคำพูดก็แทงใจคนแล้วจะสะท้อนย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างนี้ท่านเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเทศมันจึงมีน้อยคนฟังเทศเนี่ยหนึ่งประพฤติอยากประพฤติดีอยากมีวิธีปฏิบัติจึงฟังเทศสองเอาการเทศเอาการเทศของพระที่น่าเชื่อถือนั้นมาทำอุชุ
าทำอุชุเขาเรียกทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุกรรมแปลว่าประคองจิตให้หันกลับมาให้เป็นผู้อะไรประพฤติตรงแนวทางคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกทิฏฐุชุกรรมถ้าไม่มีทิฏฐุชุกรรมนะท่านทุกอย่างหายนะหมดเขาเรียกการทำลายตัวเองทำลายความน่าเชื่อถือสร้างความยุ่งยากให้กับคนอื่นการที่เราได้ยินได้ฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญและประคองมันไปเลยส่วนท่านใดที่มีความซื่อตรงดำรงมั่นในศีล3ประการไม่มีอบายมุขและท่านสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้แม้ท่านถูกโกงถูกรังแกถูกเรียกทรัพย์สินใต้โต๊ะถูกกันแกล้งถูกกีดกันเพียงเพื่อเขาจะราชการหรือนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอาผลประโยชน์ท่านท่านควรภูมิใจว่าโบราณคนจีนเขาบอกขออภัยท่านผู้ชมเก๋าเจี๊ยะให้สุนัขมันกินบ้างเขาดูถูกอย่างนั้นนะเขาเรียกเก๋าเจี๊ยะเก๋าเจี๊ยะแปลว่าแปลเป็นไทยขออภัยให้หมามันแดกบ้างเราเป็นการถ้าไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่จำเป็นต้องหายเป็นการส่งเสริมสิท่านแม้แต่การเชิญคนมาลงทุนในประเทศไทยเขาจะซื้อที่ดินเนี่ยท่านเบียดเบียนเขาเท่าไหร่จะต่อถนนเข้าไปจะทำสนุปการสนุปโภคเพื่อจะได้มาสร้างงานท่านเทศนะเราไปเชิญเข้ามาลงทุนแต่ทุกคนก็ไปรวมกินเขาหมดและการลงทุนนั้นเป็นนักธุรกิจระดับชาติของประเทศต่างๆและเป็นไงท่านใครก็อยากจะอยู่กับเมืองที่มีการทุจริตโกงกินแล้วก็ไปดูอันดับสิว่าเราอันดับของเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามันถูกเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เถอะท่านท่านระดับตัวเลขนะฮะถ้าสูงกว่า100มาหลายก็หายนะท่านไม่มีใครมาลงทุนหรอกแล้วก็มีบทวิเคราะห์มีเชิงวิเคราะห์อยู่แต่ถ้าไปเบียดเบียนเขาแล้วก็พอสิ้นยศหมดวาสนาท่านอย่าหันหน้าไปหาเขาเลยท่านจะได้ว่าท่านมีบุญคุณกับเขานะเพราะท่านเป็นตัวกีดกันเป็นตัวเบียดเบียนเขาแล้วบางคนเบียดเบียนตลอดชีวิตเกษียณไปแล้วเนี่ยนะเกษียณไปบางตำแหน่งเนี่ยยังไปกินอยู่กับเขายังไปเรียกทรัพย์สินจากเขามาเรารู้ไหมว่าเขาอึดอัดใจเท่าไหร่ตัวเองนะหาอาชีพไว้อาตมาจึงบอกราชการเสมอเมื่อเราอายุทำราชการแล้วจงมองหาอาชีพที่สองสำรองชีวิตจะเป็นราชการระดับก็ตามเพราะคนเขามีอาชีพของเขาเราต้องมีอาชีพที่สองสำหรับชีวิตและอาชีพของเรานั้นจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่แต่ถ้าเขาสนับสนุนให้เราประกอบอาชีพนั้นได้โดยที่เราไม่ได้เอาของอะไรจากเขาไป

ก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตเพราะฉะนั้นจะไปตีกอล์ฟกันได้ยังไงท่านค่าสนามกอล์ฟเท่าไหร่เกษียณแล้วเนี่ยคุณได้บำนาญเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในบ้านของคุณซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เท่าไหร่ค่าลูกที่เรียนหนังสือค่าลูกเกเรค่าลูกที่ไม่ได้ทำงานเป็นเงินเท่าไหร่ค่าออกงานสังคมที่ไม่ยอมหยุดหย่อนเป็นเงินเท่าไหร่แต่มีคำถามว่าแล้วเอามาจากไหนล่ะคำถามที่ชาวบ้านเขาถามเอามาจากไหนเขารู้เขาก็รู้ว่าเอามาจากไหนแล้วศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่ไหนเลิกๆสักทีเถอะไอ้การไปตีกงตีกบอะไรเนี่ยปีหนึ่งก็สังสรรค์กันสักนิดหน่อยเจอเพื่อนฝูงกันอดีตข้าราชการดีๆเขาก็ทำแล้วเวลาเลี้ยงเนี่ยนะก็ย้ายใครเขาเห็นว่าเรากินอะไรท่านเด็กมันสะเทือนคนจนมันสะเทือนใจพระยังโดนโจมตีเลยท่านโอ้โหกับข้าวพระบานแบะเด็กไม่มีจะกินเขาจะเอาภาพมาเปรียบเทียบพระคุณเจ้าก็เหมือนกันนะบ่โยมไอ้ถ่ายรูปกับโต๊ะอาหารนี่ขอร้องเถอะอย่าถ่ายได้ไหมจะถ่ายรูปไปถ่ายหมูหน้าบ้านเลยไปยมรวยก็จริงแต่อาหารมันสะเทือนใจคนจน อย่าว่าแต่อาหารคนเลยท่าน อาหารสุนัขยังสะเทือนใจคนจนเลยท่านยังสะเทือนใจคนจนท่านเลี้ยงสุนัขไม่มีใครว่าอะไรก็เป็นเงินของท่านเองแต่อย่ามาโพสต์ว่าอาหารท่านมื้อนั้นเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาทองมาห้อยคอสุนัขมันสะเทือนใจคนจนนะท่านนะแล้วสแสดงว่าเขาจะน้อยใจการแสดงความร่ำรวยอะไรเนี่ยให้แสดงต่อว่าสังคมมีประโยชน์จากท่านเป็นการให้เกียรติต่อสังคมเป็นการประกอบคุณประโยชน์สังคมถ้าท่านไม่ประดับไม่ได้งานทุกอย่างเมื่อเชิญท่านไปแล้วท่านต้องตกแต่งแต่ถ้าเรื่องการกินการอยู่เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นอย่าไปอวด คนจนสะเทือนใจอาตมาก็สะเทือนใจท่าน สะเทือนใจเรากินอาหารจานเดียวกินอาหารรวมเพื่อแกนสำรวมแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นเนนมาเชียวนะเห็นเขาต้มมาแล้วฮะเขาไปซื้อเนื้อต้มมาเกาเหลาเนื้อเนี่ยเนื้อต้มเนี่ยท่านเอามาเลี้ยงสุนัขบ้านเขานี่เราแย่ยิ่งกว่าสุนัขอีกเหรอฐานะเราไอ้คิดน้อยใจก็คิดน้อยใจอยู่แล้วท่านไอ้คิดสร้างตัวก็อยากจะสร้างแต่น้อยใจมันมาคิดก่อนจะสู้สิท่านนี่ก็คือสิ่งที่พระคุณเจ้าท่านหลายก็อย่าไปโพสต์ไปกินอะไรกันตามน้องอาหารยาท่านอย่าให้โยมเขาเห็นว่าเราไปฉันอะไรกันเยอะแยะไปหมดกุ้งกล้ามกรามเนี่ยถ้าเอากล้ามมาดีดนะหน้าพังนะท่านนะนะก็ยายโยมก็เห็นสิถ้าก็เห็นแล้วเขาก็พระคุณเจ้าช่างเจริญพระตาหารก็ดีเหลือเกินนะฮะพระคุณเจ้าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยไม่น่าละการบวชพระมาดีอย่างเนี้ยคนคิดในทางตรงข้ามมันก็มีกับเราอยู่แต่เรื่องอาหารถวายพระก็ขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าก็ไม่ต้องไปโจมตีแล้วเพราะว่าบ้านละอย่างและอาหารในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยตรุษสงการงานประเพณีเข้ามาคนละอย่างละอย่างเหลือแล้วเขาก็ใส่เป็นโตกลับบ้านหรือเขากินรวมกันคนที่มาทำบุญเขากินรวมกันไปฉพะไปฉันหมดแล้วโอ้โหท่านกระดกก้นแล้วก็ยังเอื้อมไม่ถึงนั่นท่านนะแต่บางทีเขาก็ใส่คู่ไงเขาเรียกเครื่องคู่ฝั่งกันโน้นกับฝั่งกันนี้ก็อย่าไปน้อยใจแต่ก็ไม่ควรจะไปละไปลงสื่อทีนี้กลับมาถึงเรื่องความไม่ซื่อตรงว่าการรบกวนนักธุรกิจผู้ประกอบการร้านค้าของส่วนที่เป็นราชการนั้นอย่าไปทำเพราะอะไรเพราะมันก็แสดงถึงความไม่ซื่อตรงของเราไม่ควรมีรถอย่ามีแล้วเขาคำนวณเงินเดือนได้สิ่งที่มีต้องบอกที่มาให้ได้เ
ถ้าบอกที่ที่มาไม่ได้แสดงว่าไม่ซื่อตรงเอื้ออำนวยบ้านช่องก็เหมือนกันชาวบ้านก็เหมือนกันไอ้คนนี้มันไม่ได้ทำงานอะไรมันไปๆมาๆให้มันผุดบ้านมา20ล้านเฮ้ยมันใช้รถราคารถเบนซ์แต่ไม่มีหลักแหล่งในการทำงานเลยมันก็ว่าตั้งสำนักงานกลวงๆหลอกๆไว้ข้างในไม่มีอะไรเลยท่านตั้งชื่อลงชื่อร้านเอาไว้สุดท้ายมันขายยาบ้าท่านขายยาเสพติดขายสินค้าปลอมสินค้าเถื่อนและความไม่ซื่อตรงเหล่านี้อยู่กันได้สักคนไหมเราสินค้าปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะที่ไม่ซื่อตรงท่านดูสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ที่ไม่ซื่อตรงซึ่งสหกรณ์ที่ไม่ซื่อตรงเนี่ยตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามองค์กรต่างๆแล้วเป็นไงฮะผู้บริหารเอาเงินไปเล่นการพนันผู้ชายเอาไปมีเมียน้อยหาคนมากู้แล้วก็โกงท่านหอบเงินหนีแล้วเป็นไงท่านติดคุกสุดตารางความไม่ซื่อตรงในการกู้เงินของธนาคารรัฐก็มีท่านคือมีอำนาจเซ็นออกไปอันนี้เขาไปออกดอกออกผลออกดอกเถื่อนเขาจะที่รู้อ่ะหรือไปจ้างมือจ้างทำออกดอกเถื่อนแล้วก็ไปเก็บกันกินไปมันก็ไม่ซื่อตรงท่านธุรกิจบางอย่างไม่ยั่งยืนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เนื่องจากผลประโยชน์ที่เขาจะให้นั้นมีก็เลยอนุมัติเงินไปแล้วเป็นไงท่านพบการประกอบการซึ่งก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่อนุมัติเงินไปแล้วธนาคารขาดทุนก็ต้องไปยึดทรัพย์สินของเขามาแล้วทรัพย์สินที่ยึดมาเป็นบ้านเขาจะไปขายใครท่านในโลกใบนี้ท่านไม่มีใครช้อนซื้อบ้านเก่าหรอกเขาบอกอยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำคัญหรอกแต่บ้านหลังนั้นขี้โกงนะท่านล้มเหลวบ้านขายยากนะท่านนะดินเอาตากแดดไว้เฉยๆนี่ขึ้นราคาทุกวันแต่ถ้าปลูกบ้านเสร็จขายไม่ได้ราคาตกทุกวันแต่ทรัพย์สินที่ลงไปแล้วในตัวอาคารบ้านนั้นทำให้ราคาที่ดินลดลงไปอีกและถ้าจะรื้อถอนค่ารื้อถอน 20-35% ของการก่อสร้างก็ถ้าเราซื้อตรงซะแล้วมันก็จบท่านแล้วจะไปกินเขาเรียกอะไรกินตามน้ำฝืนใจทวนน้ำมันเหนื่อยอาตมาเข้าใจท่านก็จะว่าคนที่ประกอบการทุกอย่างเนี่ยที่ทำโดยสุจริตมันเหนื่อยพอจะได้เงินมามันเหนื่อยเพราะเหมือนคนว่ายทวนน้ำท่านต้องเหนื่อยทุกวันพักผ่อนน้อยก็คนจะพักผ่อนกันเยอะๆทานอาหารที่มีผลต่อสุขภาพบ้างอาหารที่มีผลต่อสุขภาพก็คืออาหารที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาแต่ให้มันคอยมันสุกให้มันสดให้มันสุกให้มันสะอาดสดสุกสะอาดสดก็เป็นสดสดปลาร้ามันไม่สดไปให้มันไม่สดก็ให้มันสดสดสิท่านสดสดก็จะทำสดสดทำแบบปลอดสารพิษทำแบบนั้นท่านทำแบบไม่มีสารพิษไม่มีเชื้อรานี่เขาเรียกสดสดแบบของแห้งของหมักไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นผักสดสุกแต่ถ้าดิบต่างร้านน้ำส้มสายชูสมัยก่อนเขาล้างด้วยด่างทับทิมเดี๋ยวน้ำส้มสายชูล้างพายุ่งพยาบจะได้ตายท่านแฉมจะได้กรอบจะได้ไม่เน่าง่ายบางอย่างเขาล้างในน้ำเกลือก็ชนจะได้น้ำเกลือแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสะอาดภาชนะต้องสะอาดช้อนต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาดแม้แต่ปากเราจะกินก็ต้องเป็นปากที่สะอาดสะอาดกินเสร็จแล้วแม้แต่การถนนก็ต้องอย่าไปทำความสกปรกที่นั้นเลอะที่ไหนคือคนไทยอยู่ที่นั่นเขาบอกกันคนเขาว่ามาเลยท่านเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคนไทยลงกลุ่มไปที่ไหนนะตามสุนทรธนาลุกขึ้นมาเนี่ยเกลื่อนไปหมดตำรวจจับนี่ก็เลยเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นต่างประเทศเขาชิงชังแต่เราก็ชื่นชมสิงคโปร์ประเทศยุโรปว่ายังไงงี้เขาทำไมไม่ทำกันล่ะท่านท่านผู้ชมก็เหมือนกันสอนพนักงานและความสะอาดเนี่ยในยุคโรคไปมันก็เป็นเกี่ยวกับอนามัยของเรากินของไม่สะอาดเข้าไปเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยแก่ยากท่านโรคที่เกิดที่ผิวหนังโรคคันนะเอายาแก้คันทาเดี๋ยวก็หายแต่อาหารที่เข้าไปในกระเพาะเราเข้าไปในกระแสโลหิตที่มีพิษนั้น
คราวนี้แก้ไขยากเพราะนั้นพระแต่โบราณเขาจึงต้องดูถึงความสะอาดหนึ่งต้องมีจานเป็นของตนเองต้องล้างเอง

เอาไว้ห่อช้อนสองเมื่อถือช้อนลงศาลาแล้วหรือเด็กเอาไปประเคนแล้วผ้านั้นให้พับกลับเสียจะได้ไว้เช็ดปากเอาไว้เช็ดปากพอเช็ดปากเสร็จแล้วกินแล้วล้างช้อนเอาช้อนนั้นห่อกลับแล้วต้องมาล้างเองและขวดน้ำการน้ำจะต้องถือเองนี่เป็นสุขานามัยของพระแต่พระเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เด็กจัดโยมจัดโต๊ะจริงก็โต๊ะจัดแล้วเป็นไงท่านเวลาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นไงเป็นปัญหาเพราะเราลืมรากฐานเดิมของเราแล้วอาตมาก็มีช้อนอยู่เยอะช้อนเกือบจะกึ่งเงินท่านช้อนอัลปาก้าถวายพระผู้ใหญ่ไปหลายรูปเด็กมันก็ไม่ขัดท่านถึงเป็นสเตเลสก็ดีท่านล้างง่ายขัดง่ายแต่ช้อนอัลปาก้าหรือช้อนเงินเนี่ยมันตักอะไรมันก็กลิ่นมันก็ออกท่านคนจีนเขาใช้ช้อนเคลือบเขาใช้ช้อนเคลือบตักของถ้าไปตักของเปรี้ยวของเผ็ดของเค็มนะมันจะได้ไม่กัดเครื่องเงินแต่ถ้าเป็นสเตเลสแล้วก็ดีท่านช้อนเคลือบก็ดีแต่ช้อนเคลือบมันไม่มีช้อนซ่อมก็ต้องเป็นเครื่องประกอบกันส่วนช้อนซ่อมที่เป็นอัปกานะฮะก็พิสูจน์ที่ท่านถ้ามันดำก็แสดงพระองค์นี้สกปรกถ้างามช้อนมันดำนั่นแสดงองค์นี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ขัดไม่ได้เอาขี้เถ้ามาขัดไม่ได้เอามาขับเปียกผสมขี้เถ้าขัดแล้วขัดแล้วหยาบหยาบไม่ขึ้นเงาเขาถือว่ายังสะอาดไม่พอโยมสมัยก่อนเขาดูเขาดูนิสัยพระแต่ละรูปที่ลงศาลาที่ไปฉันตามบ้านและเขาไม่มีจัดช้อนกลางให้เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่นาทีของโยมเพราะท่านเป็นอะไรไปท่านจะโทษช้อนผมโยมเลี้ยงพระเลี้ยงคนก็เหมือนกันเรื่องอาหารต้องสะอาดเขากินไปแล้วไปอะไรในงานเราเสียหมดนะต้องถือว่างานเราเสียหมดเพราะฉะนั้นภาชนะต่างๆและเดี๋ยวนี้จะว่าโต๊ะจงโต๊ะจีนไปโต๊ะจีนต้องมีความปลอดภัยต้องมีเครื่องต้มช้อนต้องมีหม้อต้มช้อนล้างมาแล้วก่อนจะเอาขึ้นโต๊ะเนี่ยต้องให้เขาเห็นท่านเราขึ้นเลยพอมันร้อนนะพอพึงผ้าเขาบางนะในตะแกรงซะแล้วเนี่ยมันระเหิดปุ๊บเนี่ยฮะห่อด้วยกระดาษเลยท่านวางจ่ายคำพันให้เขาเห็นมันเป็นสุขอนามัยอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นี่หันมาดูว่าความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ใดบางคนเขาบอกเลิกไปก่อนนะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตรอกไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันน่ะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพที่บอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตและสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเรียกว่าเจ้าคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสาธารณกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5 ล้าน 10 ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆเราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพาดพิงถึงโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1 ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1 ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใคร

0: แล้วถ้าไปเราไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับรับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายเป็นว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์พรพันธ์ทวีวงศ์ทวยศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วท่านก็เอารูปให้ดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้ยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้อาตมาตัดสินใจไม่สึกนะมาตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่สึกเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 กว่าบาทต้องไปยืมเงินอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่มาใช้เขาเดือนละ 1,500 สมัยก่อนสมัยรุ่น27 28สร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยเอาสักราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งติดถุนบ้านกินหมากไปกระเดินแตดแตดแตดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะตอนเดินลงไปได้ทุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟัง
1: คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาเอกเอ็มซินต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันเทศนาธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษี

บุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับ

และทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่าก้อนช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปผู้กลุ่ม Non

0: Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
1: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
0: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non-Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

0: dltv.ac.th
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

วัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับซึ่งออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สาคมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดงท็อปอิชชูเออร์10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: แคที่แคที
1: ่ขยาย
0: หนูเต้นอะไรอยู่อะลูก
1: อ๋อหนูฝึกเต้นงานโรงเรียนนะคะ
0: เอาเหรอไหนยายดูหน่อยสิงานโรงเรียนมีอะไรโอ้อะไรเนี่ยเต้นอะไรไม่รู้เรื่องเลย
1: เอาแล้วสมัยยายแล้วเขาเต้นเพลงอะไรกันล่ะคะ
0: สมัยยายเหรอเขาเต้นเพลงสุนทราภรณ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวยายจะเซิร์ชให้ดู
1: เออหนูซ้อมเต้นไปงานโรงเรียนค่ะเขาจัดงานคริสต์มาสโชว์ค่ะ
0: โอ้ยปวดหัวค่ะอะไรไม่รู้ยุกยุกจักจัก
1: หนูเต้นเพลงชิงเกอร์เบลค่ะ
0: สมัยสาวๆยายก็ฟังเพลงของสุนทราภรณ์บ้างฟังออนอะไรนะออนอวีสัจจานนท์อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: วันนี้ยายเปิดเพลงของยายให้ฟังค่ะฟังแล้วแบบว่าจะหลับค่ะ
2: ก็น่าสนุกดีนะคะยาย
1: ไม่รู้จักค่ะตอนแรกก็คิดว่าเกี่ยวกับการเต้นแบบสลับแบบช่าช่าช่าช่า
0: วันนี้เหรอคะจะพาเขาไปเต้นลีลาดสำหรับรุ่นยายๆเนี่ยค่ะเขามีเต้นลีลาดมีชมรมก็จะพาหลานไปดูแล้วก็ให้เขาเต้นด้วยเลยถ้าน่าสนุกอ่ะหนูอยากไปลองเต้นดูไหม
2: ไม่อยากสิคะยาย
0: มีชมรมอยู่ที่นึงสำหรับรุ่นยายๆนี่แหละ
1: ตอนยายสาวๆยายเป็นนักเต้นลีลาที่แบบเท้าไฟมากเลยค่ะเท้าจนติดไฟเลยค่ะหนูสู้ยายได้แน่ค่ะเพียงแค่วันเดียว
0: สนุกแน่ค่ะวันนี้เราก็อยากให้หลานเราเต้นแล้วเราก็จะได้ดูหลานเราด้วยแต่เขารู้สึกเนี่ยเขาชอบมากค่ะหัวเขาไวอะไรเขาก็ไวเก่ง

0: คือเก่งในการที่อยากไปเต้นอยากเรียนรู้กับเราเขามาเต้นกันทุกวันนั้นถ้าอยากไปยายจะพาไปเอาไหม
1: โอเคค่ะ
0: เออนั้นไปเดี๋ยวเราไปกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปสัก
2: เมื่อคุณหลานไปกระตุกต่อมสายแดนของคุณยายเข้าอย่างจังการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จึงเป็นการเดินทางไปเพื่อเรียนรู้ย้อนวัยรำลึกการเต้นลีลาศอีกครั้งต้องตามไปดูกันนะครับว่าจะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพศูนย์กีฬาประชานิเวศโดยชมรมนี้เป็นการรวบรวมผู้คนที่หลงใหลในเสียงเพลงและการเต้นลีลาศเข้าไว้ด้วยกันใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มาสอนเต้นให้กับผู้ที่สนใจได้มาออกกำลังกายขยับแข้งขยับขาสร้างจังหวะให้กับหัวใจได้ออกกำลังกันครับและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จ๋ากูรู้ด้านลีลาศคนนี้นี่เอง
3: วันนี้คุณยายมา
4: ก็จะพาหลานมาค่ะพอดีหลานเปิดให้หลานดูในโทรศัพท
3: ์ค่ะ
4: ดูเรื่องลีลาศอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
4: แล้วเขาสนใจเขาก็เลยอยากจะมาดูอยากจะมาลองเต้นดูค่ะ
3: แล้วคุณยายเคยเต้นมาหรือยังคะ
4: อ๋อเคยค่ะเคยมานานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วตอนนี้ลืมหมดแล้วค่ะก็เลยจะได้มารื้อฟื้นด้วยค่ะ
3: แล้วหนูล่ะคะ
5: ไม่เคยเต้นค่ะ
3: ไม่เคยเต้นแต่อยากเต้นใช่ไหมคะ
5: อยาก
3: เต้นการเต้นลีลาศคือการเต้นเป็นคู่ค่ะเราต้องเต้นเป็นคู่เพราะลีลาศเนี่ยถ้าเราไม่เต้นเป็นคู่เราก็จะไม่เรียกลีลาศนะคะเพราะลีลาศเราก็ต้องจับคู่ระหว่างหญิงชายหรือหญิงก็ได้จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมันเป็นศูนย์กีฬาเพื่อให้สมาชิกมาออกกำลังกายค่ะทีนี้กีฬาลีลาศเนี่ยมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งผู้สูงอายุอ่ะจะนิยมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่จะต้องใช้แรงมากแล้วก็อยู่ในห้องมีเสียงเพลงฟังเพลงมันก็เพลินเนาะเพลินด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนมีกลุ่มมีเพื่อน
6: เริ่มเรียนกันเลยดีไหม
4: ได้ค่ะจะได้มารื้อฟื้นด้วยยาย
6: เริ่มเรียนกันเลยนะคะ
5: ไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
7: ค่ะก็สำหรับการเต้นลีลาศนะคะหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าสายตาเราปกติหรือเปล่าถ้าไม่ปกติเนี่ยเราก็ต้องมีการใส่แว่นสายตาหรือว่าพบจากจิตแพทย์ก่อนนะคะสองก็คือการเตรียมตัวเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแล้วก็เครื่องแต่งกายรองเท้าเนี่ยก็คือควรจะเป็นรองเท้าที่ไม่ลื่นนะคะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะ อาจจะมีส้นได้นิดหน่อยนะคะสามก็คือเรื่องของการบริหารร่างกายเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่จะทำการเต้นลีลาศนะคะ

0: ดูท่าสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการฝึกเต้นลีลาดในวันนี้ก็คือการฝึกฟังจังหวะเพลงและขยับเท้าตามครับไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคนแอบมัวจังหวะหรือเปล่า
1: จังหวะที่วันนี้ที่พี่จ๋าตั้งใจจะสอนนะคะเป็นจังหวะยอดนิยมที่ในบ้านเราเนี่ยคนไทยจะชอบเต้นกันเลยจังหวะยอดฮิตเลยนะคะจังหวะแรกก็เป็นจังหวะวอลนะคะจังหวะที่2ก็จะเป็นช่าช่าช่าเคยได้ยินไหมคะ
2: เคย
1: เนาะแล้วจังหวะที่3ก็เป็นอเมริกันลุมบ้าง่าย
3: ๆลุมบ้า
1: ลุมบ้าใช่ถ้าพูดเพลงปุ๊บเนี่ยคุณยายต้องอ๋อเลยริมฝั่งน้ำเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยิน
1: ริ มฝ
3: ั
1: ่งน้ำใช่ค่ะ3จังหวะนี้อ่ะเราเริ่มเลยนะคะ
3: ค่ะ
1: ทีนี้ก็จะเริ่มเต้นก็แค่ที่คู่กับพี่จ๋านะค่ะแล้วก็คุณยายคู่กับ
3: อาจารย
1: ์ค่ะดีไหมคะเราเริ่มจังหวะวอล์กันก่อนดีนะคะอันนี้เป็นเวลาเราซ้อมนะคะเราจะจับมือกันแบบนี้แต่เวลาถ้าเราเต้นจริงๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนการจับมือเขาเรียกว่าเป็นโพสโฮนะคะผู้ชายก็จะยกมือผู้หญิงขึ้นนะคะส่วนมือขวาผู้ชายจะเอาไปไว้ที่สะบักหลังของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะเอามือซ้ายวางไว้ที่แขนของผู้ชายแล้วค่ะมือนี้ก็อันนี้ค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโพสโฮใช่นะคะทีนี้ถ้าจะให้เต้นเวลาเต้นจริงๆจะให้สวยผู้หญิงก็จะต้องหันหน้าออกผู้ชายนิดนึงด้านนี้อ่ะสวยมากค่ะแล้วจะต้องอยู่ท่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโพสเจอร์ของการเต้นรำนะคะแล้วเราก็เริ่มเต้นเดี๋ยวเคที่ถอยเท้าขวาให้พี่จ๋านะคะถอยเท้าขวาเรานับ1แยกออกไปเรานับ2นะคะเคที่เอาเท้าซ้ายขึ้นมานะคะ1 2 3วิธีการนับนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ทีนี้จะให้สวยเคที่อยากก้มหน้านะคะมองผู้เต้นใช่1 2 3 1 2 3 1 2 3
4: กลับคือข้างหน้าโอ้เฉยทิ้งเฉยมองนี้มองนี้มองกลับมองนี้มองนี้เอ็นนี้พอทิศอันนี้เป็นจังหวะของทิศสเต็ปที่ยากหน่อยเป็นแอดวานสำหรับที่คนเต้นเก่งแล้วก็ทำโทรโอเวอร์สเวย์แล้วก็โอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็ก้าวเฉยเอ็นอันนี้ง่ายๆอันนี้โอเวอร์สเวย์ที่โทรโอเวอร์สเวย์นี่จะต้องเอาเท้าซ้ายแล้วทะลุไปข้างหลังนู้นพาลูกไปนะทิ้งวางไว้แล้วก็เอ็นตัวออกมือแล้วอย่าไปเก่งมากย่อลงไปเอ็นมองมาทางนี
1: ้โอเคนะคะเป็นยังไงคะได้นะคะคุณยายคุณหลาน
3: ค่ะก็ได้พอได้ค่ะ
1: ไม่ยากนะคะ
3: ค่ะพอดีอาจารย์ก็ช่วยสอน
1: วอลเนี่ยที่มาของมันนะคะมันเป็นจังหวะที่เราเอามาจากต้นแบบเลยนะคะจากประเทศอังกฤษ
3: เหรอคะ
1: ใช่เป็นของประเทศอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ที่เราเต้นกันอยู่มาจากประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นในระดับของพวกในทหารหรือว่าสมัยก่อนอัศวินใช่ไหมคะพวกอัศวินค่ะอัศวินเขาจะชอบเต้นรำทีนี้เคที่รู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงจะต้องยืนข้างนี้ของผู้ชายเนื่องเพราะอัศวินสมัยก่อนเขาจะมีกระบี่กับมีดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ดาบเขาอยู่ข้างนี้ใช่ไหมคะถ้าข้างนี้มาดาบต้องแทงคู่แน่เลยเขาก็เลยต้องย้ายให้ผู้หญิงมาอยู่ด้านนี้ด้านนี้จะมีดาบเอาไว้นี่ค่ะเหตุผลเนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ยืนอย่างนี้ล่ะยืนไม่ได้เดี๋ยวดาบมันจะชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเข้าคู่ในลักษณะแบบนี้สองขึ้นหน้ามา3 4และ1
4: เวลาเราทิ้งจังหวะเนี่ยข้างหลังเนี่ยมองเอ็นทางโน้นเอ็นมาถึงมันนี้ทิ้งไปปลายนี
3: ่
4: ดูครูนี่คิดยังไงว่าเนี่ยว่าอย่างเงี้ยมาเนี่ยมาที่มาที่เท้าครูบอก
3: เอาเท้าไปทางไหนอ่ะ
4: เท้าซ้ายมานี่อย่างที่ครูบอกเนี่ยหลังนี่
3: อ๋อเนี่ย
4: มีมาเยอะๆน้ำหนัก
3: เ
4: ย
3: อะ
4: มาเยินว่าทิ้งไปอย่างนี้ตรงๆมองไปทางโน้นมองนั้นโอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็วันนี้ทิ้งตรงๆนี้หยุดแค่นี้ทำนี่ตรงๆนี่โอเวอร์สเวย์ธรรมดามองนี้มองนี้โอเวอร์สเวย์โทรโอเวอร์สเวย์ทิ้งทะลุไปเอ็นกลับขึ้นมาโอเวอร์สเวย์มองคนนี้

0: เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนจังหวะนะคะตะกี้เราเต้นวอลแล้วตอนนี้เราจะมาเต้นในจังหวะช่าช่าช่านะคะช่าช่าก็เป็นจังหวะลาตินที่สนุกสนานนะคะอ่ะลองดูนะคะเราจะนับไม่เหมือนวอลแล้วนะเคที่เคที่ตะกี้วอลเรานับ1 2 3ใช่ไหมคะช่าช่าช่าเราจะนับเป็น2 3 4 and 1 2 3 4 and 1นะงั้นเคที่เดินตามครูไปนะคะพอเวลาเราเดิน2ใช่ไหมคะ2 3ตรงนี้เรานับชาชาชา2ขึ้นมา2 3ชาชาชา2 3ชาชาชา
1: แล้วทำไมเราถึงจับมือไม่เหมือนกับวอลเลยหรอคะ
0: อ๋อที่ไม่เหมือนกับวอลเพราะว่าเวลาเราเต้นชาชาเนี่ยเราเต้นตัวห่างได้เวลาเราไปเห็นที่ตามฟอร์ค่ะทํามันจับบางคนก็จะจับมือหลายแบบก็จะจับแบบนี้ก็มีจะจับมือแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้ก็มีวิธีการจับมือหลายแบบเนี้ยถ้าเป็นในจังหวะลาตินเนี่ยในการจับมือหลายแบบเนี่ยมันอยู่กับท่าเต้นนั้นๆด้วยลูกนะคะอย่างถ้า

้มันเป็นฟิกเกอร์ง่ายๆนะคะที่เราเคลื่อนไหวง่ายๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นท่าที่จะต้องใช้การดันอย่างเช่นอ่ะครูจะทำให้เคที่ดูนะคะเคที่ดันครูไว้นะคะมันจะมีฟิกเกอร์บางตัวที่เห็นไหมคะจะให้ผู้หญิงทำสวยแบบนี้เห็นไหมคะเห็นขาผู้หญิงไหมคะแต่ถ้าผู้ชายไม่ดันด้วยผู้หญิงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะหมุนไปเรื่อยๆเท้าอย่างเงี้ยไหนเคที่ลองทำสิคะได้ไหมคะหมุนมาอย่างเงี้ยถ้าเคที่ไม่ดันครูนะเคที่ก็จะทำไม่ได้อันนี้เป็นการจับมืออย่างหนึ่งใช่เห็นไหมต้องมีดันแต่ถ้าโอเคนะคะแต่ถ้าจับอย่างนี้เคที่ดันได้ไหมคะดันยากเนาะอันนี้ยากใช่ไหมคะยากวันนี้ก็เตรียมจังหวะไว้ให้3จังหวะใช่ไหมคะมีจังหวะวอลค่ะจังหวะช้าช้าช้าแล้วก็จังหวะอเมริกันลุมบ้าทีนี้จังหวะต่อไปเป็นจังหวะที่เคที่กับคุณยายต้องทำภารกิจด้วยนะจังหวะนี้คุณยายจะให้เต้นในจังหวะอเมริกันลุมบ้านะคะอเมริกันลุมบ้าค่ะเป็นเพลงสไตล์ของคนไทยที่มันก็สนุกเหมือนกันนะคะเราเต้นไม่ยากนะคะอันนี้มันก็เป็นจังหวะที่เอามาจากทางด้านของลาตินอเมริกันเหมือนกันแต่คนไทยเขาเอามาประยุกต์นะคะเอามาประยุกต์ให้เข้ากับที่คนไทยนิยมเต้นนะคะทีนี้ครูจ๋าจะให้เคที่ลองเดินดูนะคะจะนับเป็นวอล์กก็ได้นะคะเป็น1 2 3ก็ได้หรือนับเป็นสโลว์ควิกก็ได้นะคะถ้านับเป็น1 2 3เคที่ถอยเท้าขวาเหมือนเดิมนะคะนับเป็น1และแยกข้างค่ะ1 2 3 1อ่ะแยก1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1ถ้าเราจะนับเป็นควิกสโลว์ควิกquick slow quick quick slow quick quick slow quick quick slow

0: ีข้อมูลใช่ไหมคะ2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1แล้วก็2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2ทีนี้ครูจะพาไปตามดนตรีนะคะเห็นไหมหนูได้ยินเพลงริมฝั่งน้ำไหมคะลองตาม
1: สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง
2: สองสามจังหวะค่ะมีวอลส์มีชาชาชาอเมริกันลุมบา
3: เมื่อกี้เราก็ฝึกเต้นลีลาท่าต่างๆค่ะมีท่าวอลแล้วก็ช่าช่าช่าแล้วก็อเมริกันรุมบ้าค่ะ
2: ยากตรงที่ว่ามันออกหลายท่าวอลนี่ยังเดิน4ใช่ไหม1 2 3 4ได้อเมริกันรุมบ้าก็ขยับไปขยับมาได้เพราะเราเคยแต่ช่าช่าเนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยเก่งเราไม่ค่อยได้ค่ะ
3: อันที่ยากก็ไม่มีเลยค่ะง่ายมากค่ะ
4: ม
3: ั่
4: นใจในต
3: ั
4: วเอง
3: มั่นใจมากเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะ
5: แล้วอะไรสน
3: ุ
5: กส
3: ุ
5: ดอ
3: ะไรสนุกสุดก็คือทุกอย่างเลยค่ะทุกครั้งที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันค่ะ
6: ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายประเภทลีลาดมากเท่าที่ควรนะคะได้เห็นมากับคุณยายกับคุณหลานก็รู้สึกมันเป็นภาพที่น่ารักน้องประทับใจก็คือกิจกรรมถ้าทำร่วมกันในครอบครัวมันก็โอเคอะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอย่างน้อยก็ได้การออกกำลังกายของคุณยายนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับของคุณหลานแล้วก็มันจะทำให้กีฬาลีลาดเนี่ยมันก็มีคนได้ต่อเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่มีคนนิยมหรือให้ความสนใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆคนจะเริ่มน้อยลงไปน้อยลงไป
7: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยนะครับการเต้นลีลาดในประเทศไทยนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีปรากฏอย่างแน่ชัดแต่มีหลักฐานการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเริ่มมาเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่7ต่อมาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการจัดตั้งสมาคม

0: คุณยาย59
1: 14ค่ะ
0: หลาน14ขวบอยากสุขภาพแข็งแรงอ่ะลูก
2: แล้วมันช่วยสุขภาพ
0: ช่วยค่ะช่วย
2: ช่วย
0: สมองคือเราจะได้คิดท่าต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยสมองร่างกายทุกอย่างเลยลูกแล้วถ้าสุขภาพดี
3: มันเต้น2ขยักเนาะ2รอบตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ช่วงทำงานก็หยุดไปแล้วเพิ่งมาเริ่มเต้นเมื่อปี52ก็นี่ก็เข้าปีที่8ค่ะ
4: เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรคกระดูกบางหมอบอกให้เดินเยอะๆทีนี้เดินก็เดินไม่รู้จะไปเดินที่ไหนค่ะก็เลยมาลีลาศ
5: ลีลาศเนี่ยมันทำให้เราออกกำลังได้สม่ำเสมอแล้วมันมีเพลงฟัง

0: เอาละครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ดูแล้วอายุรวมกันน่าจะหลายร้อยปีมาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณยายและโดยเฉพาะคุณหลานจะเต้นได้ตามที่เทรนเนอร์จ๋ามอบภารกิจให้หรือเปล่าซึ่งภารกิจนั้นก็คือต้องเต้นให้จบเพลงดังต่อไปนี้ครับ
1: ต่อไปก็ภารกิจของเคที่กับคุณยายนะคะเราจะเต้นอเมริกันลุมบ้ากันนะคะตามฟิกเกอร์ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็จะมีพี่ๆค่ะจากฟอร์ประชานิเวศมาร่วมเต้นกับเราด้วยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ3 1และก็2 3 1
2: ขึ้นขวาพิษแตะ1 2 3แตะ1 2 3แตะ1 2แตะเวทีขึ้นช้าๆ
3: อาจารย์เดี๋ยว
2: หนึ่งสองสามสี่ขึ้นขวาซ้ายหนึ่งสองแตะหนึ่งสองแตะ

0: แหมผิวไหวไม่ทำให้เทรนเนอร์ที่สอนเสียชื่อเลยทีเดียวนี่ถ้ามีการให้คะแนนการเต้นเต็ม10คุณผู้ชมจะให้เท่าไหร่ดีครับ
1: 6 1 5 1 2 8 5 1 2 3 1 2 3 10 ถอยลงทิศซ้ายขึ้น

0: ขึ้น
1: รู้สึกดีใจค่ะได้มาสาวขึ้นเพราะเราไม่ได้มาแล้ว10กว่าปีหลานเรียนรู้ได้เร็วมากเขาเต้นเป็นสมองเขาฉับไวหาเด็กแบบนี้ยาก
2: ใจจริงแล้วง่ายมากเลยค่ะ
3: ง่ายจริงอ่ะ
2: ง่ายมากค่ะแล้วก็สนุกด้วยยายสนุกค่ะยายบอกยายไม่ได้เต้นนานแล้วนะมาเต้นกับยายยายกลับเป็นสาวเหมือนครั้งเลยค่ะ

0: ก็อยากเชิญชวนให้ลองมาสัมผัสกับกีฬาลีลาศนะคะการเต้นลีลาศถึงเราจะไม่เต้นเป็นแนวสปอร์ตแต่ว่ามันเป็นการเต้นลีลาศที่ระดับมันมีหลายระดับเรามาเรียนระดับพื้นฐานก็ได้ค่ะเรามาเรียนระดับพื้นฐานเพื่อ1เราได้การออกกำลังกายนะคะ2เราก็ได้กลุ่มเพื่อนนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1: สำหรับผู้สูงอายุถ้าเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากระยะเวลาที่น้อยๆก่อนจะเริ่มวันละ5นาที10นาทีดูตามความเหนื่อยแล้วก็ความไหวของร่างกายของเราก็คือความเหนื่อยในระดับที่เรายังสามารถที่จะพูดเป็นประโยคยาวๆได้แล้วก็หลังจากออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อไม่เมื่อยล้าเกินไปหรือว่าเมื่อยล้าไม่เกิน 1-2 วันนะคะถ้าทำไหวเนี่ยก็คือค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนถึง 20-30 นาทีต่อวันอย่างที่บอกไปนะคะ
2: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งใน

เอริซึมเองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสถานที่ตรงนี้คือบริเวณที่อยู่ด้านหน้าพระราชวังของประเทศฮังการีเรียกว่าบูดาปราสาทบูดาก็คืออยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของประเทศฮังการีขณะนี้นั่งอยู่ในบริเวณแม่น้ำดานูบเราคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาที่ประเทศฮังการีตั้งแต่วันที่24กันยายนและก็มีกำหนดกลับในวันที่28กันยายน2559นี้วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็เพื่อที่จะมากระชับความสัมพันธ์ในด้านศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกับพระพุทธศาสนาในฮังการีโดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตในเมืองบูดาเปสต์นี้และก็ได้ทำความร่วมมือกันเพื่อการนี้มาครบ5ปีและเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญจึงได้เดินทางมาที่ฮังการีเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตและในโอกาสเดียวกันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับฮังการีกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับศาสนาคริสต์ในฮังการีและได้มีโอกาสได้พบกับผู้นำทางการเมืองของฮังการีเช่นรองประธานรัฐสภามีการศึกษาทำความเข้าใจวัฒนธรรมของฮังการีซึ่งในสมัยหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เสด็จมาเยือนประเทศฮังการีนี้เราก็เหมือนกับเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านมาสร้างความสัมพันธ์ในด้านศาสนาที่นี่ประเทศฮังการีเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งของโลกก็คือแม่น้ำดานูบไหลผ่านประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ในดินแดนประเทศนี้แม่น้ำดานูบไหลผ่านตรงนี้เนี่ยประมาณ300กิโลเมตรเหนือจรดใต้ของฮังการีแต่ตัวแม่น้ำดานูบที่เรานั่งเรืออยู่ตอนนี้เนี่ยยาวจริงๆประมาณ 2,800 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของโลกที่ยาวมากตั้งต้นแม่น้ำอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ไหลผ่านประเทศต่างๆโดยเฉพาะผ่านออสเตรียในดินแดนของเช็กโกสโลวาเกียเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงฮังการีและไปออกทะเลที่ทะเลดำแม่น้ำดานูบมีประวัติที่สำคัญของโลกในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการเดินทางมาฮังการีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำดานูบซึ่งฟังดูแล้วมีอดีตที่ยาวไกลพอๆกับสายน้ำทีเดียวประเทศไทยของเรานั้นตั้งประเทศมา700กว่าปีแต่ฮังการีนั้นอายุแก่หรือเก่ากว่าประเทศไทยฮังการีตั้งประเทศในคศ909นั่นคริสตศักราช996ตรงกับพุทธศักราช1539เพราะฉะนั้นประเทศฮังการีฉลองครบรอบ 1,000 ปีเมื่อพ.ศ. 2539ที่ผ่านมาการเริ่มต้นของดินแดนแห่งนี้ในฐานะประเทศเนี่ยมีตำนานมากมายและไปไหนก็ตามเราก็จะเห็นรูปปั้นรูปเคารพรูปภาพของกษัตริย์องค์แรกแห่งฮังการี
ไม่ว่าจะเป็นในโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นสี่แยกวีรบุรุษหรือแม้กระทั่งในรัฐสภาเราก็จะเห็นรูปปั้นหรือรูปเคารพในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นระดับเซนต์คือนักบุญที่ทางวาติกันสถาปนาเป็นนักบุญเป็นเซนต์ชื่อว่าเซนต์สตีเฟนกษัตริย์องค์แรกผู้สถาปนาฮังการีคือกษัตริย์สตีเฟนชาวฮังการีเรียกว่าเป็นนักบุญนักบุญสตีเฟนหรือเซนต์สตีเฟนเราจะพบรูปปั้นของท่านทั่วไปชาวฮังการีเริ่มต้นประเทศในพ.ศ. 1539ด้วยการสถาปนาราชอาณาจักรที่เซนต์สตีเฟนหรือกษัตริย์องค์แรกตั้งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นขึ้นลงลงวิ่งวิ่งหยุดหยุดประเดี๋ยวก็เจริญมากถึงขนาดเป็นจักรวรรดิประเดี๋ยวก็ถูกจำกัดพื้นที่เพราะแพ้สงครามบางช่วงก็รุ่งเรืองมากบางช่วงก็ถูกมหาอำนาจมาลุกรานทำลายทั้งนี้ก็เพราะว่าดินแดนของฮังการีนั้นอยู่ในยุโรปตะวันออกนะแต่ว่าคนฮังการีเขาบอกว่าอยู่ในยุโรปกลางเอาเถอะแต่ว่าค่อนข้างมาทางตะวันออกเพราะฉะนั้นตั้งประเทศไม่นานก็ถูกลกลานโดยพวกมองโกลนะทางเผ่าพันธุ์ลูกหลานของเจนกิสการมารุกรานทำลายแล้วก็อยู่มาสร้างเมืองสร้างประเทศมาได้พักหนึ่งก็อยู่ในระหว่างเขาเรียกการเผชิญหน้าระหว่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอิสลามในช่วงที่มีเมืองหลวงสำคัญอยู่ที่ตุรกีเขาเรียกว่ามุสลิมเติร์ก

มุสลิมเติร์กได้ยกทัพมาเรียกว่ายึดครองดินแดนฮังการีซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายของศาสนาคริสต์ในยุโรปนะเพราะฉะนั้นทางคริสต์ก็ต้องป้องกันดินแดนฮังการีให้เป็นคริสต์ในฝ่ายของตุรกีซึ่งเป็นมุสลิมก็ต้องการดินแดนฮังการีให้เป็นประเทศของตนเองในขึ้นอยู่กับมุสลิมด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นเหมือนดินแดนเขาเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกเดี๋ยวใครจะรบกับใครก็ต้องยกทัพผ่านฮังการีทุกทีไปและเมื่อผ่านยุคมุสลิมมาเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ก็มาสู่ยุคที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นั่นก็คือในช่วงที่เกิดจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในคริสต์ศักราช1968ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2411 2411นี่มีความหมายสำหรับคนไทยนะเป็นปีแรกที่รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชหรือพระมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชในปี2411และปีนั้นเองก็มีการรวมประเทศออสเตรียฮังการีเช็กโกสโลวาเกียและอื่นๆขึ้นเป็นจักรวรรดิเรียกว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลในยุโรปสมัยนั้นเป็นรองก็แต่รัสเซียเท่านั้นฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มองมาที่ออสเตรียฮังการีในฐานะเป็นมหาอำนาจและสามารถจะพึ่งพากันได้ในยามที่ประเทศสยามหรือประเทศไทยในสมัยนั้นถูกล้อมกรอบโดยอังกฤษอยู่ฝ่ายหนึ่งในดินแดนพม่าแล้วก็ฝรั่งเศสมหาอำนาจในยุโรปก็ไปยึดครองเรียกว่าไปได้อาณานิคมติดกับเราเลยก็คืออินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชาประเทศไทยก็เหมือนกับแซนด์วิชถูกบีบโดยอังกฤษโดยฝรั่งเศสแล้วทำอย่างไรจะให้ประเทศไทยรอดปากเหี่ยวปากกาล่ะเพราะดินแดนในเอเชียเกือบทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่นและจีนเป็นเมืองอาณานิคมของสองมหาอำนาจนี้แล้วทั้งสิ้นยังเหลือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแต่เรารอดมาเพราะพระราชวิธีโสบายนโยบายต่างประเทศรัชกาลที่5ผูกสัมพันธไมตรีกับมหาอำนาจในยุโรปที่สามารถจะขานอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสได้มหาอำนาจในยุโรปในสมัยรัชกาลที่5ก็คือประเทศเยอรมันหรือเยอรมนีของพระเจ้าไกเซอร์น่ะที่เรารู้จักกันในนามว่าไกเซอร์มหาราชแล้วก็กษัตริย์ของออสเตรียฮังการีนะซึ่งเป็นมหาอำนาจเหมือนกันแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าซานิโคลัสของรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุโรปสมัยนั้นจึงมีมหาอำนาจใหญ่ๆคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียฮังการีและก็รัสเซียเราประเทศไทยเราจึงรู้จักประเทศเหล่านี้ดีในปี 2440พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกก็มาเยือนประเทศมหาอำนาจเหล่านี้โดยเฉพาะในปี2450เป็นการเสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งที่2รัชกาลที่5ได้เสด็จมาถึงออสเตรียฮังการีแล้วก็มาถึงประเทศฮังการีนี้โดยที่ทรงสนพระทัยในเรื่องของการเกษตรกรรมการเลี้ยงม้าการฝึกม้าและได้ไปถ่ายภาพไว้รัชกาลที่5ทรงฉายพระรูปถ่ายภาพไว้ที่รัฐสภารัฐสภาที่ยิ่งใหญ่ของฮังการีซึ่งคณะของเราได้ไปเยือนเมื่อวานเราก็ตามรอยรัชกาลที่5ไปเยือนรัฐสภาของฮังการี
ประเทศฮังการีนั้นได้เจริญเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แต่พอถึงสมัยรัชกาลที่6ออสเตรียฮังการีจับมือกับเยอรมันแล้วก็จักรวรรดิออตโตมันของตุรกีลบกับมหาอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่1ในสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยของเราในสมัยรัชกาลที่6อยู่ฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียเมื่ออังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเป็นฝ่ายชนะประเทศไทยก็เลยได้สิทธิพิเศษหลายๆประการโดยเฉพาะในการยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3และเช่นการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการค้าการสัญญาทางการค้าเรื่องภาษีพอถึงแต่ว่าในยุคนั้นกลายเป็นว่าออสเตรียฮังการีเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้พระเจ้าไกเซอร์ก็แพ้ออสเตรียฮังการีก็แพ้จึงถูกปรับในฐานะผู้แพ้โดยเฉพาะออสเตรียจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั้นโดนลงโทษด้วยการแบ่งประเทศซอยย่อยลงไป 4-5 ประเทศมีออสเตรียมีฮังการีมีเช็กโกสโลวาเกียโดยเฉพาะดินแดนฮังการีที่เคยยิ่งใหญ่นั้นเหลือมาเป็นประเทศเล็กลงอย่างในปัจจุบันมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกทางรถไฟนี่เขาไม่ให้นะสมัยโน้นเนี่ยนะเพราะว่าต้องการไม่ให้ฮังการีฟื้นขึ้นมาก่อสงครามก็ผ่านไปยุคหนึ่งแหละแต่อย่างไรก็ตามฮังการีก็จับมือกับเยอรมนีในยุคฮิตเลอร์นะก่อสงครามอีกฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นว่าฮังการีก็เข้าสู่สงครามเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนมาเอาดินแดนคืนมาถ้าโชคดีแต่โชคไม่ได้เข้าข้างฮังการีนาซีก็คือฮิตเลอร์แพ้สงครามทำให้ฮังการีก็ต้องถูกยึดครองโดยผู้ชนะครั้งนี้มีการแบ่งกันแล้วโลกแบ่งออกเป็น2ขั้วหรือ2ค่ายระหว่างค่ายโลกเสรีมีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ชนะในฝ่ายสงครามโลกชนะเยอรมันเนี่ยเป็นหัวหน้าค่ายกับฝ่ายโซเวียตยูเนียนสหภาพโซเวียตก็คือรัสเซียปัจจุบันเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์และเมื่อเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์นั้นก็มีการแบ่งกันสิว่าเบอร์ลินเยอรมันมีเบอร์ลินตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกและเยอรมนีตะวันออกเยอรมนีตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นฮังการีก็ไม่ได้รอดพ้นชะตากรรมได้ตกอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าค่ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี2488เป็นอิสระมาจนกระทั่งรัฐบาลสหภาพโซเวียตส่งรถถังมาเรียกว่ายึดครองประเทศให้อยู่ภายใต้การชี้นำของสหภาพโซเวียตเหตุเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่คนตายเป็นหมื่นคนเพราะมีการต่อต้านสหภาพโซเวียตในปี2499หลังจากนั้นมาฮังการีก็ถูกกดอยู่ภายใต้การปกครองของค่ายคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำศาสนาถูก เรียกว่ากดจนไม่มีโอกาสที่จะโง่ศีรษะขึ้นมาเลยศาสนาคริสต์ก็อยู่ในภาวะที่ลำบากเพราะว่าคาร์ล มาร์กซ์เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์บอกว่าศาสนาคือยาเสพติดคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดเราจึงได้พบบทเรียนนี้ว่าในฮังการีนั้นศาสนาคริสต์อยู่ด้วยความยากลำบากในยุคสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์โรงเรียนของโบสถ์คริสต์โดนยึดไปเป็นของรัฐหมดเลยและก็การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปโดยยากอันนี้ก็กระจ่างชัดเมื่อเราไปเยือนโบสถ์คริสต์นะสำคัญท่านก็เล่าให้เราฟัง

แล้วก็เกิดการกวาดต้อนแรงงานของคนฮังการีเอาไปไซบีเรียในฐานะที่ต่อต้านกระด้างกระเดืองต่อการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ฮังการีก็อยู่ในภาวะที่ลำบากยากแค้นและยากจนแต่อย่างไรก็ตามฮังการีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแมว9ชีวิตก็ได้ล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่สมัยมงโกลลุกรานมุสลิมลุกรานมาการลุกการจับชาวยิวฆ่าเป็น 400,000 คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ชาวยิวฮังการีนี่แหละในยุคนาซีเรืองอำนาจแล้วก็แพ้สงครามโลกครั้งที่1แพ้สงครามโลกครั้งที่2โดนโซเวียตยึดครองเสียความเป็นอธิปไตยในการชี้นำนโยบายต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้ค่ายคอมมิวนิสต์กว่าจะพ้นจากพงหนามก็ปี2534เป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศเล็กประเทศน้อยที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตก็แยกมาเป็นอิสระแยกเป็นอิสระกันหลายประเทศทีเดียวนับ10ประเทศฮังการีก็กลายเป็นว่ายืนได้เป็นอิสระสง่าผ่าเผยตั้งแต่นั้นมา25ปีโดยประมาณและ25ปีนี้เองที่ฮังการีได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาศาสนาคริสต์ในฮังการีก็ฟื้นขึ้นมาพระพุทธศาสนาก็ได้โอกาสในการที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่25ปีที่ผ่านมาในฮังการีจนปัจจุบันนี้มีศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธลงทะเบียนนับหมื่นคนและเป็นหนึ่งในศาสนาที่รัฐบาลฮังการีรับรองสามารถที่จะเกิดบุดดิสเชิร์ชคือพุทธสมาคมมีนายกพุทธสมาคมมีการตั้งวัดของมหายานตั้งวัดของเถรวาทและที่สำคัญเปิดวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในฮังการีเรียกว่าวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตซึ่งดำเนินการศึกษาในเรื่องของศาสนาจนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทมีศักดิ์และสิทธิ์ที่รัฐบาลฮังการีรับรองเมื่อจะเปิดปริญญาเอกผู้บริหารของวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพังเพราะเหตุที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาเพียงพอจึงได้ไปลงนามทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอให้มาเปิดปริญญาเอกที่วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตเมื่อ5ปีที่แล้วแต่กว่าจะเจาะเข้ามาใน EU หรือสหภาพยุโรปเข้ามาในฮังการีไม่ใช่ง่ายเราต้องให้กระทรวงศึกษาธิการของฮังการีรับรองมหาจุฬาและการที่รัฐบาลฮังการีรับรองมหาจุฬาเท่ากับว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรปรับรองมหาจุฬาตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าในโลกแห่งเดียวนะที่ EU รับรองนะเข้ามาเปิดการศึกษาในสหภาพยุโรปได้กว่าจะรับรองกว่าจะดำเนินการเนี่ยก็ผ่านไปพอสมควรเราก็เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นี่เปิดการศึกษาอื่นๆและครั้งนี้ก็มาวางแผนที่จะเปิดการศึกษาปริญญาเอกของมหาจุฬาอย่างเป็นทางการและได้มีการลงการเปิดศูนย์ฝึกอบรมพระชาวพุทธที่ในยุโรปที่วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตอีกด้วยมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเป็นรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือทางศาสนาที่น่าสนใจซึ่งจะได้พูดถึงต่อไป

เมื่อต้องการให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบายก็จึงต้องลำบากก่อนนะต้องเหนื่อยไปก่อนนะเหนื่อยไปก่อนคนขยันหมั่นเพียรก็จะเหนื่อยลำบากตั้งแต่ตอนต้นแต่เมื่อถึงบั้นปลายก็จะสบายเมื่อถึงตอนปลายของชีวิตก็จะสบายเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่มาถือศีลรักษาศีลปฏิบัติธรรมต้นๆใหม่ๆลำบากอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแต่เมื่อฝึกฝนอบรมจนเคยชินติดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยใจก็จะน้อมไปในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงขอให้ธรรมะเป็นคติแก่ท่านทั้งหลายว่ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์หรือตรีรัจารินีขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดศรัทธาตั้งใจมารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังและเอาจริงและรวมไปถึงการครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนา

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: นกยังมีบินได้จนสิ้นอายุไข
1: การขับรถอายุก็ไม่เกี่ยวฉันพยักร้าย4942
0: ผมพยักร้าย008สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนสำหรับคอนครนะครับบทร้ายๆเนี่ยต้องเป็นของเขาคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับคุณแม่ออนสิริคุณราชอาญาครับผม
1: ค่ะ
0: มันจริงหรือเปล่าครับที่ว่าร้ายๆและตัวจริงจะร้ายเหมือนในละคร
1: ไม่เลยค่ะตัวจริงใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี
0: ้
1: แต่มีข้อแม้นะคะเห็นยิ้มยิ้มแบบนี้ถ้าร้ายมานะคะอาจจะเป็นเสือซ่อนเล็บก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อนพยักร้าย008ชวนแม่ออนมาวันนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรให้ทำไม่ทราบคะ
0: มีภารกิจแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าใจสู้หรือเปล่าภารกิจอยู่ตรงนี้แล้วครับ
2: ขับรถโกคาร์ทให้ได้จำนวนรอบตามเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์เดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะให้แม่ขับโกคาร์ทงั้นเหรอ
0: โกคาร์ทเนี่ยรู้จักหรือเปล่าครับเนี่ยว่ามันเป็นยังไง
1: รู้แต่นั่นวัยรุ่นเขาเล่นกันแล้วพยัคฆ์ละ008ดูหน้ากะอายุแม่ดีไหมลูก
0: ไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสนุกและปลอดภัยอย่างแน่นอน
1: ชัวร์ชัวร์นะ
0: ชัวร์ครับอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เอง
1: โอเคถ้าอย่างนั้นรออะไรไปเลย
0: นะนี่พลังเยอะโอ้วัยรุ่นไปวัยรุ่น
3: เพราะสังคมบ้านเรานั้นมักจะมีคำพูดในเชิงหมิ่นการตัดสินใจในการขับรถของผู้หญิงอยู่เสมอแต่ด้วยความมุ่งมั่นของพยัคฆ์ร้าย4942นี้เองที่ทำให้มิสเตอร์อาร์ตัดสินใจมอบภารกิจท้าทายความเร็วให้กับเธอได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเอง
1: มาเลยค่ะพยัคฆ์ร้าย
0: 008
1: คันนี้หรือเปล่าคะ
0: ท่านนี้เลยครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญประจำสนามแห่งนี้นะครับพี่พันธนัทผ่องอัมภัยครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
0: ต้องรบกวนถามเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะเล่นโกคาร์ทเนี่ยชุดแบบนี้แหมเต็มยศเลยถูกต้องไหมฮะ
4: ถูกต้องนะครับชุดนี้เป็นชุดแข่งนะฮะ
0: ชุดแข่ง
4: ฮะแล้วก็มีหมวกกันน็อกมีรองเท้าผ้าใบ
0: รองเท้าผ้าใบ
4: นะครับอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเล่นแล้ว
0: แล้วถ้าเกิดว่ามันอย่างนี้มันร้อนอย่างเงี้ยใส่ขาสั้นมาได้ไหมฮะ
4: ได้ครับ
0: รองเท้าแตะได้ไหมครับ
4: รองเท้าแตะไม่ถนัด
0: ไม่ถนัด
4: ครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีความเร็ว
0: แล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยมันเต็มใบแบบเมืองไทยเมืองร้อนเนี่ยไม่ถึงตัดครึ่งใบได้ไหม
4: ครึ่งใบก็ได้ครับ
0: โอ้โหฟิตสไตล์เหมือนกันเปิดกว้างพอสมควร
4: ครับ
1: และอายุนี่จำกัดไหมคะ
4: ไม่จำกัดเลยครับตอนนี้ที่เล่นอยู่นะครับมากสุดเนี่ย65
0: โอ้ย65
1: ยังไหวยังไหวแล้วรถโกคาร์ทนี่มันมีกี่ประเภทคะ
4: ถ้าสำหรับที่นี่นะครับจะมีเป็นรถเช่าร
0: ถเช่าร
4: ถส่วนตัวนะฮะรถเด็กรถผู้ใหญ่นะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีแยกเครื่องยนต์อีก2จังหวะ
0: 2จังหวะ
4: กับ4จังหวะ
0: 4จังหวะ
4: นะครับ CC เนี่ยเริ่มเล่นกันตั้งแต่160นะฮะ200 270350
0: ครับ
4: นะ400กว่าก็มี
0: ถังน้ำมันเนี่ยจุได้สักกี่ลิตรครับแล้วก็วิ่งต่อเนื่องได้นาน
1: ไหมชั่วโมง
4: 4ลิตรฮะประมาณ3ชั่วโมง
0: พยัคฆ์ร้ายของเราฟังอย่างนี้แล้วอยากลงสนามแล้วหรือยัง
1: มากมาก
0: มากมากเลยนะครับ
4: เดี๋ยวเรามีพนักงานผู้หญิงนะฮะน้องนาเดียเนี่ยจะมาแนะนำครับ
1: วิธีการขับ
4: วิธีการขับ
0: ครับผมก็แล้วก่อนที่เราจะลงสนามนะฮะช่วงนี้เราต้องขอบคุณพี่พันธนัทผ่องอัมภัยมากๆนะครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: แล้วภารกิจของเราคืออะไรครับ
5: 2รอบ1นาทีค่ะ
0: 2รอบ1นาทีจะได้หรือไม
1: ่ต้องได
0: ้สำหรับไป

0: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีครูฝึกคนสวยน้องนาเดียมาช่วยนะครับเป็นไงครับไปยังไร4942เคยขับรถโกคาร์ทหรือเปล่าครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แล้วรถธรรมดานี่ขับได้ไหม
1: รถธรรมดาขับได้ค่ะ
0: อ๋อครับนี่ไปขับขี
1: ่นี่ขับขี่ตลอดชีวิตค่ะ
0: ครับผม อยากจะถามน้องนาเดียว่าเริ่มเนี่ยเราควรจะเริ่มอย่างไรครับ
2: วิธีการนั่งเริ่มแรกค่ะ
0: ครับ
1: แนะนำเลยนะคะ
2: เหยียบไปที่เบาะก่อนค่ะ
1: ขาเหยียบเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะขาขวาเหยียบไปที่เบาะ
3: ขึ้นทางขวาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะขึ้นทางขวาเหยียบไปที่เบาะ
0: ครับ
2: แล้ว

0: วค่อยหย่อนตัวลงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเอาถุงหมวกกันน็อกดีกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ถือให้ก่อน
0: ใช
1: ่ขาแข้งนี่ยังแรงดีอยู่มากแข็งแรงท่านี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะท่านี้เลย
1: แล้วตรงเนี้ย
0: แล้ว
1: ด้านขวาเท้าขวานี่เป็นอะไรครับ
0: เท้าขวาจะเป็นคันเร่งค่ะส่วนขาซ้ายจะเป็นเบรกแค่น
1: ั้
0: นเอง
1: แค่นั้นเองก็ขับได้เลย
0: ใช่ค่ะขับสามารถขับได้เลยค่ะ
1: แล้วเวลาสตาร์ทรถมีกุญแจไหมคะเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสตาร์ทไงครับ
0: สตาร์ทมือค่ะต้องมีคนช่วยสตาร
1: ์
0: ท
1: อ๋อต้องมีคนช่วยสตาร์ททุกคนปลอดภัยนะ
2: แล้วลุกนะคะหรือลุกได้เลย
0: เวลาลุกเราต้องยันตัวค่ะยันตัวยันตัวขึ้นยันตัวแล้วดันขาขึ้นมาใช่ค่ะจับที่เบาะแล้วดันตัวขึ้นค่ะ
1: ได้ไหมฮะไหวไหม
0: ใช่ค่ะก็ต้องนี้ใช่ค่ะ
1: โอ้แข็งแรงมาก
0: แล้วก็เหยียบที่ปอดอีกทีใช่ค
1: ่
0: ะ
2: แล้วก
0: ็ก้าวลงมาเลยค่ะ
2: โอเค
0: ข้ามมาเลย
1: โอเคธรรมะธแมงสงสัยปฏิบัติการในครั้งนี้สวยงามแน่นอน
2: สำเร็จ
3: คันแรกพยัคฆ์ร้าย4942ของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการขึ้นลงรถอย่างถูกวิธีครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าข้างไหนเป็นเบรกข้างไหนเป็นคันเร่งนั่นเองอันดับต่อไปก็จะไปเรียนรู้วิธีการควบคุมรถกันครับ
2: หลักการขับทำยังไงคะ
0: หลักการขับง่ายๆค่ะขวาคันเร่งซ้ายเบรกเวลาเราเข้าโค้งพวงมาลัยจะแข็งเราต้องจับให้แน่นๆ
1: แน่น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเข้าโค้งคือจับพวงมาลัยให้แน่นแล้วบังคับไปมันจะไปของมันเองค่ะรถโกงค่ะคือเราไปเริ่มรู้สึกเร็วแล้วแค่แตะเบรกแล้วรถมันจะเบรกโดยอัตโนมัติแต่ว่าไม่ใช่ว่าหยุดเลยคือถ้าแตะเบรกแล้วยกคันเร่งขึ้นรถก็จะเบาใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้เองนะฮะ
2: เต้นเต้นเหมือนกันนะ
1: อยากลงสนามแล้วหรือยังเนี่ย
2: โอเค
0: ถ้าพร้อมแล้วตามหนูมาเลยค่ะ
3: แล้วก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้าย4942ต้องลงสนามโกคาร์ทเป็นครั้งแรกครับยังมีรอยยิ้มอยู่นะครับน่าจะสนุกเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มกันเลยครับโดยที่เรามีครูฝึกนะครับคุณนาเดียเป็นผู้นำทางไปนะครับเพื่อเป็นการบอกลายในการขับขี่ของสนามนี้ครับตอนนี้เข้าโค้งแรกไปแล้วยังขับช้าๆกันอยู่นะครับเพื่อจะได้ทำความคุ้นเคยกับวิธีการเลี้ยวแล้วก็วิธีการขับรถนะครับไปกันอย่างช้าๆลองไปดู008กันบ้างครับรอบนี้008เริ่มใช้ความเร็วเยอะขึ้นครับขับตามใกล้ครูฝึกเลยทีเดียวแหมลีลาใช้ได้ครับแหมการเข้าโค้งการเหยียบเบรกการใช้คันเร่งนี่แหมชำนาญมากเลยทีเดียวนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกครับ
2: สุดยอดเลยค่ะ
1: สุดยอดเลย
2: ค่ะตั้งแต่ล้มจักรยานครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งจะติดดินตอนนี้แหละค
1: ่
2: ะ
1: ใกล้มากนะ
2: ใกล้มาก
1: ไม่กี่นิ้วเองอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่เหมือนนอนอยู่กับพื้นแล้วก็วิ่งไปเลยล่ะค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเป็นยังไงครับน้องนาเดียสำหรับพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจ
0: สำหรับคนอายุในวัยนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะ
2: ส
1: ุ
2: ดยอด
1: แต่ผมว่าช้าไปหน่อยหรือเปล่าดูแล้วเนี่ย
0: เพิ่มความเร็วอีกนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: แล้วภารกิจของเราคืออะไรครับ
0: สองรอบนี้ค่ะ
1: 2รอบ1นาทีจะได้หรือไม
2: ่อือต้องได้
1: อ้าวถ้าได้เราไปลุยกันเลยมั่นใจขนาดนี้
2: โอเค
0: ไปแล้วค่ะ
1: ไป
3: เริ่มปฏิบัติภารกิจกันแล้วนะครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย4942ของเราโค้งแรกก็ยังใช้ความเร็วได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขับเอาประคองโค้ง2ผ่านไปครับจะทำได้หรือไม่กับ2รอบภายใน1นาที
1: เอาทางตรงแล้วเอา
0: เร็วอี
1: กเร็วอีกโค้งที่3ได
3: ้ทั้ง008ทั้งครูฝึกนี่ก็เชียร์กันอย่างเต็มที่เลยครับแต่พยัคฆ์ร้าย4942ของเราก็ยังไม่กล้าใช้ความเร็วสักเท่าไหร่นะครับผ่านไปแล้ว1รอบ
1: เร็วอีกเร็วอีกใกล้หมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วเนี่ย
3: แหมคนเชียร์ก็ส่งเสียงกันอย่างเต็มที่ครับและตอนนี้ก็เข้าโค้งสุดท้ายแล้วครับหมดไปแล้วครับสำหรับ2รอบเดี๋ยวไปติดตามกันว่าเวลาจะอยู่ใน1นาทีหรือไม่

0: เอาละครับภารกิจก็เสร็จลงไปแล้วนะครับคราวนี้ต้องถามครูฝึกนะครับน้องนาเดียว่าให้ผ่านหรือไม
1: ่ไม่ผ่านค่ะส
0: ำ
1: หรับคนที่ขับครั้งแรกแล้วอายุเท่านี้ถือว่าโอเคค่ะ
2: ยังยายใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ครั้งหน้ามาใหม่
2: แน่นอน80จะมาเอาคืน
0: ต้องขอขอบคุณน้องนาเดียไว้มากๆเลยครับผมและช่วงหน้าไปพบกับห้องวิจัยไว้ห้อง
3: แม้ว่ากีฬาการขับขี่รถโกคาร์ทนั้นจะเป็นที่นิยมมากในเด็กวัยรุ่นและวัยทำงานเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้จำกัดหรือกีดกันคนวัยสูงอายุไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกีฬานี้นะครับเพราะแม้ว่าจะใช้เวลาในแต่ละรอบในการขับขี่เพียงไม่นานแต่ก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อแขนขาและหลังในการออกแรงบังคับและทรงตัวบนพื้นถนนและได้ใช้สายตาร่วมกับประสาทสั่งการในการควบคุมทิศทางซึ่งต้องใช้สมาธิไปกับสิ่งนั้นจนทำให้ผ่อนคลายความเครียดและได้ความตื่นเต้นเร้าใจมาแทนที่ครับได้ฝึกการใช้สมองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและคิดบริหารเวลาการขับขี่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสนามแข่งรถอย่างเคร่งครัดและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยคนสูงวัยหรือว่าคนวัยหนุ่มค่ะจะประสบอุบัติเหตุมากกว่ากัน
4: ผมว่าสูงวัยหรือเปล่าเพราะว่า
2: วัยหนุ่ม
4: ไม่ค่อยดีแล้วว
2: ัยหนุ่มคุณพยักร้ายค่ะคุณอาอ้อยสิริถูกต้องนะคะวัยหนุ่มเพราะว่าวัยที่น้อยกว่าค่ะก็อาจจะทำให้ขับรถเร็ว
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
4: เอาละครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพียงไร้008ค่ะและคุณเพียงไร้4942ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันค่ะเป็นประจำทุกครั้งนะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงพวกคุณทั้งคู่ค่ะ
5: พยักร้าย4942คุณทำให้ผมประทับใจมากคุณทำว่าการขับขี่รถโกคาร์ทนั้นนอกจากวัยจะไม่เป็นอุปสรรคแล้วความเป็นเพศหญิงของคุณก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาขวางกั้นการแสดงความสามารถของคุณได้แต่กระนั้นก็ขอให้ระวังการขับรถในชีวิตประจำวันของคุณด้วยโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้ไปขับรถโกคาร์ทค่ะ
6: สนุกมากค่ะอยากจะบอกคุณหมอว่าสน
2: ุกมากเลย
6: ใช่สนุกค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยลองเลยจนเราอายุขนาดนี้เพิ่งจะมาลองครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็เสียวเล็กๆนะคะ
0: เพราะว
6: ่าก็เพราะมันเตี้ยไงคะ
0: ใช่
6: ครับเตี้ยมาก
0: ไม่ถึง2นิ้ว
6: ใช่แล้วเราเหมือนเราอยู่บนถนนแล้วก็พวงมาลัยเล็กๆซึ่งเราไม่เคยจับใช่ไหมคะแล้วแบบมันพุ่งเร็วมาก
0: อีกอย่างคือมันพุ่งเพราะว่ามันไม่ได้เหยียบคันเร่ง
6: ใช่
0: เราต้องเหยียบเบรกแทนเพราะว่า
6: เครื่องเขาแรงมากมากค่ะ
0: โค้งก็แคบมากใช่ไหมคร
6: ับ ใช่
2: แล้วปกติคุณอาขับรถในชีวิตประจำวันไหมคะ
6: ปกติขับอยู่แล้วค่ะ
2: เก่งมากเลยค่ะ
0: มีไม่ขับขี่หรอครับ
6: ตลอดชีวิตค่ะหน้าแบบนี้ค่ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามีความต่างกันนะคะระหว่างการขับรถโกคาร์ทกับขับรถในชีวิตประจำวันค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าเราดูเนี่ยเรามีประชากรผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยประชากรผู้สูงวัยเหล่านี้ก็ยังแอคทีฟอยู่ค่ะยังมีความเข้มแข็งแข็งแรงนะคะยังออกไปข้างนอกได้ขับรถเนี่ยเป็นการฝึกทักษะสำหรับผู้สูงอายุหลายๆด้านพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องของความคิดการตัดสินใจแล้วที่สำคัญค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็จะรู้สึกมีความเป็นอิสระด้วยเมื่อได้ขับรถเอง
0: ได้
2: ใช่ค่ะไม่ต้องรอลูกหลานค่ะต้องเอาไว้แข็งแรงน้อยๆก่อนหรือมีปัญหาที่จะกวนการขับรถถึงจะให้เลิกขับหรือขับ
6: ใกล้ๆเพราะตอนนี้เราคิดว่าเรายังช่วยเหลือตัวเองได
2: ้แน่นอนค่ะทั้งเปรี้ยวทั้งสวยอย่างนี้ขับได้แน่นอนค่ะคุณอา
0: ก็อยากรบกวนคุณหมอเนี่ยพูดถึงความเสี่ยงในการขับรถของสูงวัย
2: ค่ะจริงๆแล้วสำหรับผู้สูงวัยค่ะก็ต้องลองพิจารณาสักนิดนึงเนื่องจากว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีความเสื่อมค่ะของร่างกายที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นระบบสายตาค่ะ ค่ะการมองเห็นเนี่ยอาจจะไม่คมชัดเท่าเดิมค่ะรวมถึงการมองในด้านข้างอาจจะแคบลงนั้นจุดบอดในการขับรถทางด้านข้าง
4: ทำไมเป็นอย่างนั้น
2: จะกว้างขึ้นอันนี้เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของจุดบอดในขณะที่เราขับรถมากขึ้นความคล่องตัวต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกกระฉับกระเฉงเหมือนเดิมเช่นการโยกขาเปลี่ยนเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งสลับกันอาจจะไม่คล่องเท่าเดิมนะคะรวมไปถึงโรคประจำตัวบางอย่างค่ะที่ผู้สูงอายุมีและอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการขับรถนะคะเช่นภาวะสมองเสื่อมแน่นอนอันนี้ทำให้เราเก่งน้อยลงการตัดสินใจการความไวในการคิดการตัดสินใจก็จะช้าลงนะคะ
6: คุณหมอคะแล้วเราจะวัดจากอะไรคะว่าเราสมควรที่จะขับรถต่อไปไหม
4: หรือว่าพอแล้ว
6: ใช่หรือว่าอายุขนาดที่คุณควรจะพอแล้วนะหรือว่าคุณควรจะขับได้อะไรใกล้ๆ
2: ที่คุณหมอบอกก็คือว่าดูโรคประจำตัวก่อนค่ะโรคบางโรคเนี่ยทำให้เราขับรถยากโรคตานะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบการทรงตัวนะคะถ้าเผื่อว่าเราไม่มีโรคนะคะหรือเรามีโรคประจำตัวที่คุมได้ค่ะคุณอาก็ต้องมาดูเรื่องของยาที่เรารับประทานเป็นประจำ
4: อาจจะทำให้ง่วงซึมใช่ไหม
2: แน่นอนค่ะยาบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมนะคะที่คุณอาอาจจะนึกไม่ถึงนอกจากยานอนหลับแล้วก็จะมีเรื่องของยาแก้แพ้บางตัวนะคะทำให้เราง่วงหลับขณะขับรถได
4: ้
2: ค่ะแต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนสูงวัยหรือว่าคนวัยหนุ่มค่ะจะประสบอุบัติเหตุมากกว่ากัน
4: ผมว่าสูงวัยหรือเปล่าเพราะว่า
6: วัยหนุ่ม
4: ตาไม่ค่อยดีแล้ว
6: วัยหนุ่ม
2: คุณพยักร้ายค่ะคุณอาอ้อยสิริถูกต้องนะคะนี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพยักร้าย008เนื่องจากวัยที่น้อยกว่าค่ะก็อาจจะทำให้ขับรถเร็ว
6: ประมาทใช
2: ่ใช่ค่ะรวมถึงความระมัดระวังในการขับรถเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าด้วย
4: วัยนี้ครอบครอบกว่า
2: ใช่แล้วแต่ว่าผู้สูงวัยเวลาประสบอุบัติเหตุค่ะจะเกิดอันตรายได้เยอะกว่า
6: น่ากลัวน่ากลัว
2: ใช่ค่ะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าหนุ่มสาวโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บก็มีได้เยอะกว่าค่ะ
4: ตอนนี้ก็อยากให้คุณหมอประเมินสุขภาพของแขกรับเชิญของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
2: แน่นอนค่ะสุขภาพของคุณอาก็ต้องแข็งแรงมากนะคะเพราะว่าสามารถแค่ขึ้นลงรถโกคาร์ทได้นี่สุดยอดมาก
4: ก็ถึงแม้ว่าภารกิจจะไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าคุณหมอชมมากเลย
2: ใช่ค่ะ
4: สุดท้ายนี้ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายของเรานะครับ
6: ใช่ค่ะมีประกาศนียบัตร
2: ใช
4: ่ครับอันนี้แหละครับขอบคุณมากมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: สุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับแล้วก็พยากร้าย4942นะครับคุณแม่ออนสิริคุณราชอาญานะครับขอบคุณมากมากเลย
6: ขอบคุณค่ะ
4: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการนะครับเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: พยากร้ายวัยทอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: ขับรถอายุก็ไม่เกี่ยวฉันพยักร้าย4992
4: 4942
6: 4942
4: สวัสดีครับ
6: ร้านแม่
4: ลูก
6: เ
4: ลยครับผมถามว่าอะไรนะราคาโอเค
7: 432
4: อยากทราบราคารถเนี่ยมันเท่ากันไหมฮะครับผมก็จะพูดเสร็จขัดๆฮะ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการณ์แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

าคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝ่ากองทัพข้ศึกมาหยุดต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป

ของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาอ้อนี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: เคยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ก็ผ่อนคลายฟังเพลงดูทีวีออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผม
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเนี่ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงหนึ่งที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได้
5: ใช่ค่ะก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลย
5: ใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมนะคอยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณหมอดาวนะครับวันนี้ผมอยากจะมาฝึกสมองซะหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับแล้วการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: เอาจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำอะไรพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: การฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้ยังไงฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได้ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่นะ
0: แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
1: อ๋อจริงหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงการที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้
0: ครับ
1: อันแรกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็นสี่ส่วนที่สำคัญที่สุด
0: ก็จะม
1: ี
0: เหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติแต่เราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: พอทำฝึก8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำหมดปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: อ๋อ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่ผ้าไหมยังได้อยู่ไหมได้นะคะไม่ได้เก็บในที่ชักแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะเองนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมโอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหมเชื่อได้
3: ไม่ได้
2: ก
3: ัน
2: ไกลไข่
3: ผ้
2: าไหมไข่ลงไปฝังบาดแค่จริงนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะโอเคนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเยี่ยมมาก
4: ยอดเลยนะคะเป็นการฝึกความตื่นตัวด้วยนะคะว่าบางทีมีอะไรที่มันเฉลี่ยหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหน
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่สองอวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปลือกตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจลองอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ก็อยากใช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งนะคะจะช่วยทำให้รับรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนนะคะอย่างที่คล้ายเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เดี๋ยวจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอนะคะจะทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ดีค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพเลย
0: ทาง
3: จับได้หลายอย่าง
0: อ๋อดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวันป้องกันสมองเสื่อม

0: ขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตารางเก้าช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวได
0: ้ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆก็จะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
0: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
1: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด็ก
0: สุขวัตต่าง9ช่องนี้ก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองด้วยถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่
0: อ
1: นถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
1: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วได้มันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางและสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังเนี่ยเราก้าวไปข้างหน้านี่คือหน้าหลังนะครับ
0: อา
1: จจะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็มิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
0: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตารางเก้าช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได
1: ้เยอะเลยครับตอนนี้เอาไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกๆซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
0: แสดงว่าตารางเก้าช่องของอาจารย์เนี้ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
1: ได้ทุกกลุ่มฮะอยู่ที่ว่า
0: หนึ่ง
1: อยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเริ่มมิติด้านข้างเนี้ยซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมิติด้านข้างก็ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมประสานเนี่ยมุดมิติด้านหน้าอย่างเงี้ยใช่ครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยในยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการขนานนามว่าไอ้นี่มันเป็นตารางไอ้เป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
0: อ
1: ๋
0: อเดินเป็นตัว V
1: เดินเป็นตัว I เขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กประถม
0: โอ้แสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
0: แล้วตาราง9ช่องนี้มี การประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
1: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับมาฝึกพวกนี้นะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตรทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
1: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์ออกมาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
0: เหมือนเต้นบีบอยเลย
1: ใช่ฮะหลักง่ายๆเดี๋ยวอาจารย์สอนเนี่ยยืนที่ช่องนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังฝาขยับมาขับไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
0: ใช่ตอ
1: นนี้เราสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มเห็นไหมแป๊บเดียวได้ละเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้เขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
1: เลยครับตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: อาจารย์หลังจากที่หมอทำได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูอย่างตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทำเราทำได้เร็วขึ้นไหม
0: แล้วถูกไหมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แม่นยำไหมเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยำจะตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการวางเท้าของเขาเนี่ยจะแม่นมากเลยในตำแหน่งเดิมตลอด
0: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำคุณพูดแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติว่าอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ฝึกได้ฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานได้ฝึกสมองมากๆ
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันก็สามารถจะนำไปใช้กับนักเต้นลีลาดระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะแยะเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกได้เร็วความเร็วมากขึ้น
1: เราต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะคร
0: ับ ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมนะคะโดยในวันนี้จะเป็นการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครซึ่งมีพระคู่เทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมปีติสุขังเสติวิปัสสันเนนะเจตสามอริยปเวทิเตธัมเมสัทธารมติปันดิโตโหติหินณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังผ่านรายการธรรมรสธรรมรัตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11แห่งประเทศไทยเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังโดยมีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองแห่งบริษัทมั่นนำโชคจำกัดได้เป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธพจน์ที่อาตมภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิซึ่งก็แปลเป็นใจความภาษาไทยได้ว่าบุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อก็หมายความว่าผู้ใดก็ตามที่มีความอิ่มเอิบในพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็ผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนได้มาฟังพระธรรมเทศนาเรียกว่ามาฟังพระธรรมเทศนาตามกาลก็คือตามโอกาสของตน

ตามสถานที่ตามความเหมาะสมของตนเองซึ่งการฟังตามการนั้นนับว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิตของเราประการต่อมาสนทนาธรรมตามการเมื่อเราได้สนทนาธรรมตามการแล้วก็นับว่าเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราและประการต่อมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่การก็หมายความว่าหาโอกาสหาเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้มาฟังธรรมะตามการซึ่งการฟังธรรมะตามการนั้นเพื่ออะไรท่านทั้งหลายฟังเทศเพื่อเป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยก็หมายความว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้นฟังไปแล้วได้ประโยชน์ฟังแล้วนำเป็นไปข้อนำไปเป็นข้อคิดฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติยิ่งเราฟังแล้วฟังอีกก็นับว่าจะเป็นอุปนิสัยแห่งการฟังธรรมเพราะว่าการฟังเทศนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากิจฉังสัทธรรมสวนังการฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นของหาได้ยากแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านก็ได้ประโยชน์หรือได้สำเร็จประโยชน์จากการฟังพระธรรมเทศนาเพราะการฟังพระธรรมเทศนานั้นยากด้วยเหตุสองประการประการแรกก็คือยากที่จะมีผู้เทศนาให้ฟังกว่าที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติมาแล้วตรัสรู้ประกาศพระธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราพุทธบริษัทได้ฟังไม่ใช่เป็นของได้ง่ายนี่ว่าต้องสั่งสมบารมีนี่ว่าเป็นหลายๆกับหลายๆอสงไขยประการที่สองยากที่จะมีผู้เลื่อมใสในการฟังถึงแม้ว่าจะมีพระธรรมคำสอนแล้วแต่ถ้าไม่มีใจเลื่อมใสในการฟังพระธรรมเทศนาก็ถือว่าเป็นของยากที่จะมาฟังพระธรรมเทศนาแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนนับได้ว่าเป็นผู้โชคดีแล้วนี่ก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยประการต่อมาฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาเราฟังเทศฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆฟังไปทีละนิดค่อยๆขบคิดค่อยๆเอาพระธรรมคำสอนมาคิดพิจารณาก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาที่จะนำชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเจริญเพราะเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยปัญญาจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เป็นส่วนให้เกิดปัญญาแก้ไขข้อขัดข้องแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตของเราได้ประการต่อมาฟังเทศเพื่อเอาบุญข้อนี้สำคัญท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศได้มาฟังเอาบุญก็คือฟังเอาจิตที่เป็นกุศลท่านทั้งหลายบางทีบางครั้งเราฟังแล้วอาจจะจำได้ไม่หมดในการฟังพระธรรมเทศนาแต่ฟังเพื่อเอาบุญฟังเพื่อให้ติดหูของเราเมื่อเราฟังให้ติดหูฟังเพื่อเอาบุญแล้วเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราเกิดความพังเผลอเกิดความประมาทการฟังพระธรรมเทศนานั้นก็จะฉุดชักจิตของเราไม่ให้เกิดความหลงไม่ให้เกิดความเผลอได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนาจึงมีประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญ

0: อานิสังสังวันเนตวาครั้นอัตมภาพจะอารัมภบทในส่วนของอานิสงส์ก็เห็นว่าเวลาจะเจนเนิ่นช้าเลือบไปยังธรรมาสยึงเบื้องขวาของอัตมภาพก็เห็นพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรสซึ่งปรากฏตามราชทินนามว่าพระเดชพระคุณพระราชวิจิตปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวสุทัศน์เทพรารามเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งพระเดชพระคุณเป็นพระนักเทศเป็นพระนักคิดเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักเทศเรียกว่าเข้าขั้นหรือว่าเข้าขั้นเทพเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนทั้งหลายแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังคนตายยังอยากจะฟังท่านเทศอันนี้นะท่านเล่าให้ฟังเองท่านเล่าให้ฟังเองก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็รับโทรศัพท์นะโยมก็โทรศัพท์มาใช่พระพิพิธธรรมสุนทรหรือเปล่าคะใช่นะโยมมีอะไรจะนิมนต์ท่านไปเทศหน่อยนิมนต์ไปเทศงานอะไรแล้วโยมนิมนต์ไปเทศงานศพเจ้าค่ะอ้าวศพใครเล่าศพแม่ของดิฉันเองว่าแม่ของดิฉันว่าเสียไปเมื่อ 5-6 วันที่แล้วเมื่อ 5-6 วันที่แล้วแต่ว่าก่อนเสียสั่งเอาไว้โยมสั่งเอาไว้ว่าต้องนิมนต์พระพิพิธธรรมสุนทรแห่งวสุทัศน์เนี่ยมาเทศหน้าศพให้ได้นะก็คือว่ามาเทศให้ฟังให้ได้ก็คือว่าถ้าท่านไม่มาเทศแล้วก็คือโยมเผาเนี่ยโยมเผาแม่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือนะแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังท่านทั้งหลายนะนี่ก็คือเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนนะเป็นพระนักเทศเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะหรือเรียกย่อๆสั้นๆปัจจุบันนี้ว่าเป็นพระซุปตานะส่วนอัตมภาพนะเป็นได้แค่พระซุปหน่อไม้นะนะนี่ก็คือวันนี้นะก็มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมได้มาขอข้อคิดข้ออัดข้อธรรมจากพระเดชพระคุณพระราชวิจิตปฏิภาณบัดนี้อัตมภาพนะเข้ามายังสำนักของพระเดชพระคุณแล้วก็ขอสมมุติให้พระเดชพระคุณเป็นพระปรวาทยาจารย์มีพนักงานในการตอบปัญหาสยเมวาส่วนตัวอัตมภาพเองขอสมมุติตนให้เป็นพระสกวาทยาจารย์มีพนักงานในการถามปัญหาขอนิมนต์พระเดชพระคุณได้เอื้อนเอ่ยเผยวาจาเพื่อที่จะได้สนทนาธรรมสืบต่อไปครับผม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรคคติธัมมจารินติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วนั่งนอนเป็นสุขก็สมกับพระพุทธพจน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าธัมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมะที่เราปฏิบัตินั่นแหละจะรักษาตัวเราธรรมะอาจจะปรากฏในรูปของบทสวดมนต์อักขระเลขยันอันนั้นก็มีธรรมานุภาพที่จะคุ้มครองป้องกันญาติโยมทั้งหลายเหมือนพระที่เราห้อยคอที่เราห้อยคอนี่เกิดจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นแล้วก็มาเป็นอักขระที่เขียนมาเป็นเลขใช้อะไรเขาเรียกอะไรแทนค่าโค้งบทที่ยาวๆเช่นพุทธคุณก็ใช้เลข9แทนค่า ธรรมคุณใช้เลข6สังฆคุณใช้เลข9โพชฌงค์ใช้เลข7ดังนี้เป็นต้นเมื่อได้เขียนไปแล้วด้วยกระแสจิตได้บทสวดมนต์แล้วพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คุ้มครองป้องกันเราเรียกว่าขลังแต่ขลังดังนั้นแล้วก็เป็นเพียงชั่วคราวจะต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาตัวเราไม่มีอะไรรักษาตัวเราเท่ากับเราโอปนิโกนะน้อมตัวเข้าหาพระธรรมและปฏิบัติก็และท่านทั้งหลายซึ่งนั่งในที่นี้เรียกว่าโยมวสุทัศน์และท่านที่ชมในรายการธรรมรถธรรมรัฐทางบ้านและทั่วโลกได้ปฏิบัติธรรมมาธรรมะก็คุ้มครองป้องกันเราคนที่รักธรรมะก็จะประสบความเจริญคนที่ชังธรรมะก็จะประสบความเสื่อมทรามนี่เป็นเรื่องของธรรมะในวันนี้ได้จัดให้มีรายการธรรมรถธรรมรัฐขึ้นที่พระวิหารหลวงวสุทัศน์ในวันพระซึ่งต่อไปก็คงจะเกือบทุกวันพระโดยคุณนงเยาว์คุณวินัยสังทองที่ใส่ชุดสีชมพูคล้ายๆเพิ่งพบรักอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็น้องสาวก็คือคุณอะไรนะเจี๊ยบนะคุณเจี๊ยบเข้ามาวัดก็เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยญาติพี่น้องและบริษัทมั่นนำโชคจำกัดเขาจำหน่ายปลาตายท่านเวลาอาตมาต้องการปลาเช่นปลาบดปลาขูดใช่ไหมและอะไรนะทอดมันปลาทุกชนิดจะทำบุญที่วัดสุทัศน์หรือวัดอื่นๆก็ขอจากเขามาเขาก็ให้นะเอามาทำบุญกันงานใหญ่ๆแล้วก็เอามาแกงเลี้ยงพระเลี้ยงคนในเขตกรุงเทพในต่างจังหวัดไม่ใช่วัดสุทัศน์วัดเดียววัดอื่นเขาก็ให้แล้วบรรดาแม่ครัวทั้งหลายก็ดีนะท่านนะตามงานวัดเนี่ยส่งไปนะฮะปลาทอดมัน100กิโลยังไม่ถึงวันงานส่งไปเย็นนี้พรุ่งนี้งานเหลือ70กิโลแม่ครัวมันแฮปไปซะก่อนอะไรก็ตามแม่ครัวมันชอบก็เลยแฮปใช่ไหมแฮปแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามิบซะก่อนมันหายตั้งแต่แม่ครัวแล้วท่านนะฮะแต่ว่าบอกเจ้าภาพเขาบอกช่างเถอะท่านเขาคงเอาไปกินนะในเมื่อเราทำบุญแล้วก็แล้วแต่เขาฮะแล้วแต่เขาจะขโมยไปก็ขโมยท่านที่ขโมยมันก็ไม่เก่งท่านมันขโมยมันไม่ครบถ้วนถ้าขโมยทอดมันครบใช่ไหมครบไหมไปถึงทอดได้เลยท่านไม่ต้องไปหาเขาเรียกอะไรนะไอ้เครื่องจิ้มเขาเรียกอะไรอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์หรืออุจาร์อาจารย์นั่นแหละอร่อยเลยท่านบางทีมันหาไม่ครบยายคนหนึ่งเขาไปซื้อปลาช่อนในตลาดจะไปต้มยำท่านจัดแจงซื้อปลาช่อนตัวดีๆที่ตายแล้วใส่ถุงแล้วก็เดินมาแล้วก็มาซื้อผึกข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใช่ไหมกำลังซื้อก็วางถุงปลามันหนักไม่ทันดูท่านหมามันคาบถุงปลาไปเพื่อก็ร้องใหญ่พี่หมามันคาบถุงปลาช่อนไปแล้วแกยืนเฉยถามทำไมพี่ทำไมไม่ตามถึงมันเอาไปมันก็ต้มยำไม่ได้เครื่องปรุงยังอยู่กับกูหมามันโง่เครื่องปรุงยังอยู่กับแกนะฮะแกสบายใจได้ไอ้หมาสิโง่ท่านเสือกไม่รอเครื่องปรุงไปนะท่านนะฮะมันจะไปแกงยังไงวะน่ะเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพแล้วก็คงเป็นอีกหลายๆครั้งส่วนเราก็มาฟังเทศกันใช่ไหมฮะมาฟังเทศกันคนละ5บาท10บาทไม่ต้องมากท่านไม่ต้องมากแล้วมันไม่มีพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระแบบเขามาเอามาไม่ใช่เขาได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมบัดนี้ท่านมหาคมได้มาขอโอกาสก็อนุญาตให้สนทนาด้วย
0: ขอบคุณครับที่เปิดโอกาส
1: ก็เปิดโอกาสทุนน่าสงสาร
0: น่าสงสารอย่างไรครับ
1: พระซุปหน่อไม
0: ้ครับผม
1: พระซุปหน่อไม้มาเทศกับซุปตาใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มาเทศกับซุปมันฝรั่งมันจะไปกันได้หรือเปล่าคม
0: ครับอาจารย
1: ์ฮะ
0: ไปกันได้
1: กินซุปหน่อไม้ก็ระวังหน่อย
0: ครับ

0: ระวังหน่อย
1: ระวังอะไรครับ
0: หนึ่งคนโคนหน่อไม้มันไม่ค่อยกรอบใช่ไหมกินแล้วต้องมานั่งแคะเนี่ยสาวเนี่ยเป็นเส้นเชียว
1: ครับ
0: สองกินซุปหน่อไม้เสร็จแล้วเอากระจกมาส่องหน่อย
1: ครับ
0: เพื่อว่ายิ้มมันจะกลายเป็นยิ้มเขาเรียกยิ้มเกษตร

0: ประเทศให้โยมฟังบ้างเพราะว่าระยะหลังๆเป็นปีใช่ไหมที่ไม่ได้มาใช่ไหมเป็นปีๆนะที่ผมไม่ได้มาเทศใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรครับ
0: เงินน้อยสิ
1: เพราะเงินน้อย
0: ไม่เคยได้ตังค์ตั้งแต่เป็นตั้งแต่ปี2527มาเนี่ยผมยังไม่เงินโยมวิหารเลย
1: ครับอนุโมทนาด้วยครับ
0: อนุโมทนาไง
1: ก็เทศแล้วโยมไม่ถวายตังค์แสดงว่าเทศดี
0: ดียังไง
1: จนโยมลึกซึ้งว่าไม่ต้องถวายตังค
0: ์เ
1: หรอครับผมทำใจให้ผ่องใสก็คือไม่ต้องถวายตังค์ท่านเลยแสดงว่าเทศดี
0: ก็แสดงว่าวันนี้ไม่เอาว่างั้นเถอะถึงมีเจ้าภาพก็ไม่เอา
1: เอาครับ
0: ยมนงยาวกับเนี่ยเจฟให้มันลึกซึ้งเลยนะฮะไม่ต้องถวายเขาฝากซองมาแล้วนี
1: ่ครับ
0: ฝากซองมาให้ผมแล้วนี่เขาเขียนหน้าซองนี่
1: โ
0: อวินัยนงยาวสังทอง
1: ครับ
0: เทศดีธรรมาคมเทศดีเอาเก็บไว้ก่อน
1: เอาเก็บไว้ก่อน
0: ลึกซึ้ง
1: ครับผม
0: ก็ที่ธรรมหาบอกว่าอะไรเทศให้คนตายฟัง
1: ครับผมจริงไหมล่ะครับอาจารย์
0: จริงหลายศพ
1: ครับผม
0: นี่วันที่3ก็อีศพเมื่อเช้าโยมโทรมา
1: ครับ
0: โยมโทรมาบอกว่าท่าน
1: ครับ
0: พี่สาวสั่งไว้ว่าถ้าเขาตาย
1: ครับ
0: เขาดูรายการท่านทุกวัน
1: ครับ
0: มันทำไมเขาดูรายการทุกวันล่ะผมก็ถาม
1: ครับ
0: เขาบอกไม่มีอะไรจะดู
1: ครับผม
0: เขาจะรอดูข่าวเวลาที่ข่าวขึ้นเขาบอกว่าเป็นแฟนประจำท่านแล้วก็สั่งไว้เชียว
1: ครับสั่งไว้ว่า
0: สั่งไว้ว่าถ้าตายแล้วให้ท่านเจ้าคุณไปเทศงานศพให้ด้วย
1: ครับผม
0: นี่เขาเรียกคนตายสั่งไว
1: ้ครับ
0: เมื่อคนตายชอบอะไรเราต้องให้สิ่งที่คนตายเขาชอบ
1: ครับผม
0: หนึ่งคนตายเชื่อเรื่องอะไร
1: ครับ
0: ต้องทำให้คนตายในสิ่งนั้น
1: ครับผม
0: เช่นเขาเชื่อเรื่องบุญกุศล
1: ครับ
0: เรื่องการทำบุญกุศลอะไรที่เขาเชื่อและเขาเคยทำตั้งแต่มีชีวิตอยู่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังต้องทำให้เขา
1: ครับ
0: สองคนตายชอบอะไรถ้าคนตายชอบเขาสั่งเอาไว้เราต้องทำให้เขา
1: ครับผม
0: แม่ผมชอบลำกองยาว
1: ครับโอ้ชอบรำกองยาว
0: ชอบมาก
1: ครับผม
0: โยมแม่ผมชอบมาก
1: ครับ
0: ถ้าที่ไหนมีงานบวชหน้ามีกองยาวนะสับนะขุดดินอยู่กลางนา
1: ครับ
0: เขาจะบวชหน้าเขาแห่กองยาวมาหรือเขาไปงานแต่งนะ
1: โอ้ได้ยินเสียงกองยาวไม่ได
0: ้ได้ยินเสียงแบบกูทิ้งจอบทิ้งเสียม
1: ครับไปไหนล่ะคร
0: ับ วิ่งตามไปกับเขา
1: ครับผม
0: ชุดแล้วก็อีชุดชาวนานั่นแหละ
1: ครับ
0: ไปแล้วก็รำเขาได
1: ้ครับ
0: แต่แม่ผมไม่วิธีรำ
1: โอ้เอารำอย่างไรครับ
0: ก่อนจะรำก็ย้อมใจซะหน่อย
1: โอ้ย้อมใจซะหน่อยครับ
0: กิน M185สักขวดนึง
1: ครับผม
0: รู้จัก M185มั
1: ้ยไม่รู้จักครับ
0: M150
1: ครับผม
0: เทออกครึ่งขวด
1: เอาแล้วผสมอะไรล่ะครับ
0: 35ดีกรีอีกครึ่ง
1: เป็น185
0: เป็น185เท่านั้นแหละธรรมหา
1: ครับผม
0: ลำก้นเตี้ยเชียว
1: ครับ
0: จนกระทั่งพี่ชายผมเป็นสมภาร
1: ครับ
0: ผมเป็นเลขาเจ้าคณะภาคเป็นเลขาวัดวันหนึ่งไปบ้านเขาบวชนาคพี่ชายผมท่านพระครูปิยธรรมโกศิษฐ
1: ์ครับ
0: เขายืนกอดอก
1: ยืนมอง
0: เขายืนมองเนี้ยยืนมองแม่เขา
1: ครับผม
0: เขายืนเนี้ย
1: ครับ
0: ผมพี่มองอะไรมองแม่ลำกลองยาวถามทำไมอ่ะอายเขาสิ
1: ครับมองละอาย
0: แม่สมภารอ่ะแล้วเขาเรียกลำดักหน้าใช่ไหม
1: ครับ
0: คือลำกูไม่เดินอ่ะลำเขาเรียกลำถลักหน้า
1: ครับ
0: สมภารอายเขาเลยบอกมหาช่วยให้แม่เลิกลำกองยาวเนี่ยเถอะ
1: ครับ
0: ผงแดงไปบ้าน
1: โอ้ทำอย่างไรครับ
0: ฮะบอกไปขอร้องแม
1: ่โอ้ขอร้องว่า
0: แม่เลิกเถอะอายเขาลุงพี่เขาเป็นเจ้าอาวาสแล้วฉันก็เป็นเลขาวัดแล้วเป็นเลขาภาคแล้วอายเขา
1: ครับแล้วโยมแม่เชื่อ
0: มายุ่ง
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของพระ
1: ครับ
0: เป็นความสุขของคน
1: ครับผม
0: มาโทรแม่เอาเธอหน้า
1: ครับ
0: เลิกเธอหน้าแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าไม่รู้อะไรนะ

0: คนแก่คนเฒ่าเนี่ยมันเครียด
1: ครับ
0: มันเครียดทะลุมั้ยบอกแม่เลิกเถอะ
1: ครับ
0: เลิกเถอะแม่ให้เดือนละ 5,000 วันนี้ให้หมื่นนึงก่อน
1: ครับ
0: งั้นตกลง
1: ครับผม
0: ตั้งแต่นั้น
1: โอ้เรียกว่ามีวิธีการ
0: ฮะ
1: ครับมีวิธีการ
0: คนแก่กับเงินท่าน
1: ครับผม
0: แต่ไปที่อื่นเพราะไม่มีใครรู้จักเราลำฮะ
1: ครับ
0: นี่แม่ผมตาย
1: ครับผม
0: เผาไปแล้ว
1: ครับ
0: พระพี่ชายก็นึกถึงแม่แม่ชอบกองยาว
1: ครับ
0: ไปป่ะวันนั้นอะไปมั้ยมีกองยาวมั้ยมีกองยาวใช่ไหมฮะใครถามทำไมมีกองยาวก็แม่ชอบ
1: ครับผม
0: ทำในสิ่งที่แม่ชอบวิญญาณแม่ก็จะชื่นใจ
1: ครับ
0: บอกแม่บอกว่าถ้าแม่ตายทำไงขอประทานเพลิงศพไหมไม่เอาไอ้นั่นมันหน้าตาท่าน
1: ครับ
0: เอากลับบ้านเราเอากลับบ้านเราเผาแบบบ้านเรา
1: ครับ
0: ผมไม่เอากลับก็ได้ท่านเผากรุงเทพถูกกว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่คนตายสั่งไว้ต้องทำเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องไปเทศเนี่ยบางทีต้องทิ้งงานนะ
1: ครับผม
0: ที่งานคนตายสังว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเชื่อทำให้เขาเถอะครับ
1: ครับ
0: แล้วที่ธรรมหาพูดนะถูกไม่ใช่งานเดียวนะ
1: ครับ
0: 20 30งานผมต้องไป
1: ครับ
0: แต่ว่าคนตายสั่งไว้ก็สั่งให้มันเขาท่าเขาทางหน่อย
1: ครับให้สั่งว่าอะไรครับ
0: เอ้ยพอเวลาแม่ตายพ่อตายนะ
1: ครับ
0: ในมนต์เจ้าคุณราชวิจิตเจ้าคุณพิพิธวัชุทัศน์ประเทศนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่สั่งเท่านี้
1: โอ้สั่งเท่านี้ไม่ได้สั่งอะไร
0: ไม่ครบ
1: เลยจะสั่งอย่างไรสั่งให้ครบครับ
0: ก็ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
1: ่ครับโอ้ต้องสั่งอีกถวายเท่าไหร
0: ่
1: ครับ
0: ไอเราไปก็กลัวศพจะเสียใจวิญญาณจะเสียใจ
1: ครับผม
0: แต่ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เพราะนั้นญาติโยมที่จะตายต่อไปนะฮะสั่งให้มันครบหน่อย
1: ครับ
0: ที่ดินมี80กว่าไร่ลูกติดกันเทศไทยไปสัก5ไร
1: ่ครับโอ
0: ้ที่ติดถนนน่ะ
1: ครับ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ครับผม
0: นั่นแหละรถยนต์หรูๆก็ให้ทําไปสักคันนึง
1: ครับ
0: เป็นนั่นเลยครับสบายสบายใจท่านมหา
1: ครับ
0: มีอะไรจะสนทนา
1: ครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชน
0: ก็ไม่ใช่แล้วเค้าก็ด่ากันเยอะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็เยอะ
1: ครับมีคนด่าด้วยเหรอคร
0: ับ ประโทษ1คนชอบมัน100คนชังท่านมหาจําไว
1: ้ครับ
0: 1คนชมมี100คนชัง
1: ครับ
0: เป็นตําราแน่นอนเลย
1: โอ้แน่นอน
0: อยากให้ใครชมเราเชียว
1: ครับผม
0: ถ้าชมเนี่ยถ้าโยมโยมแล้วนงยาว
1: ครับ
0: เป็นเจ้าภาพคนก็มองโยมนงยาวบริจาคงานนี้ถ้าคนไม่คนมีมิจฉาทิฐินะเค้าก็มองเนี้ยแล้วถ้าปากนี้เลยนะ
1: ครับอาจารย์เนี่ยทำเหมือนจริงครับ
0: ไม่ใช่ผมดูปากโยมเขาบอกงี้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วเขาเนื้อใจชมเข้าไป
1: ครับ
0: รวยไตห่าใช่มึง
1: ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: 1คนชมมา100คน
1: ครับผม
0: 1คนชมมา100คนแช่งเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีมุทิตาจิต
1: ครับนี่แหละครับอาจารย์ก็คือคนไม่มีมุทิตาจิตต่อกันนี้สร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม
0: เอาคนไม่มีมุทิตาจิตมันมีอยู่4อาการนะ
1: ครับ
0: ใครได้ดีกูทนไม่ได
1: ้ครับ
0: คนที่ได้กูว่าไม่ดี
1: ครับ
0: ใครได้ดีกูทนไม่ได
1: ้ครับผม
0: ใครที่เขาได้กูว่าคนคนนั้นไม่ดีมันจะเกิดการไม่มีมุทิตาจิต
1: ครับ
0: เค้าเรียกมีแต่ความน้อยใจอิจฉา
1: ครับผม
0: หาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้า
1: ครับ
0: เวลาใครได้อะไรเนี่ยหนึ่งน้อยใจแล้วไม่มีพวกใช่สิ
1: ครับ
0: นะแม้แต่ไอ้นะผู้ชายที่ผู้หญิงเขาไปแต่งงานใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็จนก็ไปชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่ามันก็น้อยใจมันก็ร้องเพลง
1: ร้องเพลงอะไรครับ
0: ใช่แล้วสิ
1: ครับ
0: ก็พี่มันจนน้องจึงไม่แล
1: โอ้โหนั่นสมัยเก่าแล้วครับอาจารย
0: ์ฮะ
1: สมัยเก่าแล้วครับ
0: แล้วมันจนมากนะ
1: ครับ
0: มันจนมากพี่จนใช่ไหมใหญ่น้องจึงชังเพราะจนกระมังยอดหญิงขนาดกระมังยังไม่มีเลยท่าน
1: ครับผม

0: จนกระมังด้วย
1: ยอดหญิงผู้ดีมีเงินจึงหวังพึ่งพิงพี่รักจริงจึงไม่สนใจ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็น้อยใจ
0: ครับผม
1: เอออีบางผู้หญิงบางคนก็น้อยใจผู้ชายไปแต่งงานไม่ได้ดูตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไง
0: ครับ
1: พอผู้ชายไปแต่งงานก็นะพอเสียงแล้วแตรวงขันหมากใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อีนั่นแต่งงานอีนี่ก็ร้องไห้นะโหหิวโหฟังเสียงคนโหไกล
0: ๆครับ
1: จากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แต่งงานเจ้าสาวเป็นเพื่อนเราหนอเจ้าบ่าวรูปหล่อนั่นคือแฟนฉัน
0: ครับโอ้เจ็บปวดเจ็บใจ
1: พูดโกรธกันแน่แล้วครับกันแน่แล้วมันไปนึกว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำกับเจ้าสาวเคยทำกับมัน
0: ครับ
1: น่ะอันนี้มันโง
0: ่ทำไมล่ะครับ
1: มันจะฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: ก็ปรึกษาผม
0: ครับ
1: จะฆ่าตัวตายเนี่ยไอ้บ้านใกล้นี่แหละ
0: ครับ
1: ไม่มีผู้ชายคนนั้นหนูอยู่ไม่ได้ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: ทำไมเราก็เขาเป็นแฟนหนูคนนั้นก็เพื่อนหนูแล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ก็หนูเสียตัวให้เขาแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยถามเสียยังไงลองเล่าให้ละเอียดละเอียดหน่อยสิ
0: ครับ
1: เล่าให้ละเอียดยิบหน่อยจะได้ได้อารมณ
0: ์อ๋อจะได้แก้ไขปัญหาให้
1: ผมต้องเล่าละเอียด
0: ครับ
1: ผู้ที่จะแก้ปัญหาต้องรู้โลกละเอียด
0: ครับ
1: แล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ล่ะแค่นั้นน่ะก็เสียตัวเขาแล้วเนี่ยถามว่าเสียกี่ครั้งแล้วล่ะ
0: ครับ
1: อีตอนเสียเนี่ยเสียที่บ้านเสียครั้งแรกในที่บ้านหรือข้างนอกก็เขาชวนหนูไปครับวันนั้นพอดีฝนตกหนัก
0: ครับ
1: เขาก็เลยเลี้ยวรถเข้าโรงแรม
0: ครับผม
1: อ้าวแล้วมึงเปิดประตูไม่เป็นไงเป็นค่ะแล้วทำไมไม่เปิดออกมาก็เลยตามเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อ้าวแล้วมาร้องไห้ทำไมแล้วก็มึงไปหาเขาไม่ใช่เหรอ
0: ครับ
1: พอจะเสียตัวนี่ไปหาเขากี่ครั้งแล้วก็เป็นร้อยๆครั้งค่ะออกจากบ้านไปอ้าวคิดใหม่สิ
0: โอ้ให้คิดใหม่คิดว่าอย่างไรครับ
1: คิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมึงได้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชนะทันที
0: ครับผม
1: อีกคนนั้นมันได้ทีหลังมึง
0: ครับ
1: แล้วมึงก็หาต่อไปอีกคนนึง
0: ครับโอ้เท่านี้ก็หายแล้ว
1: เท่านี้แหละหาให้มันได้สัก100คน
0: ครับผม
1: จะได้เข้าตำรา
0: ครับ
1: อีร้อยรัก
0: ครับอ๋อนี่ก็คือ
1: ไม่ใช่หรอกคนเราเนี่ยธรรมหาเดี๋ยวนี้คนใจมันไม่ดี
0: ครับ
1: มันขาดพรหมธรรมข้อที่3
0: ครับ
1: คือ
0: มุทิตา
1: เออใครเขาได้ก็ดี
0: ครับ
1: ใครเขาดีกว่าเราก็ดีแล้วเขาสวยกว่าเราเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องอิจฉาเขาไหมต้องน้อยใจไหม
0: ไม่อิจฉาไม่น้อยใจ
1: ต้องไม่น้อยใจเขาสวยกว่าเราแสดงตาเราเนี่ยได้ดูรูปร่างเขา
0: ครับ
1: เขาหล่อกว่าเราเนี่ยอิจฉาไหม
0: ไม่อิจฉา
1: ธรรมหาเคยอิจฉาผมบ้างไหม
0: อะไรนะครับ
1: เคยอิจฉาผมบ้างไหม
0: ไม่รู้จะอิจฉาไปทำไม
1: เออนั่นน่ะสิ
0: ครับ
1: ก็ยอมรับความจริงใช่ไหม
0: ครับผมไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปตรงไหน
1: ทำไม
0: ครับไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปทำไมเพราะอิจฉาแล้วก็ยังไงก็สู้พระเดชพระคุณไม่ได
1: ้เอออิจฉาทำไมใช่ไหม
0: ครับผม
1: เออตาเราจะได้มองคนสวยคนหล่อ
0: ครับ
1: เขารวยกว่าเราเนี่ยต้องอิจฉาเขาไหม
0: โอ้ไม่อิจฉา
1: เพราะอะไร
0: ครับเพราะว่าเราจะเขาจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่เราได
1: ้สังคมได
0: ้ครับ
1: ถ้าเขาจนกว่าเราอ่ะ
0: โอ้มาสร้างความเดือดร้อนรบกวนเราอีก
1: เคาะประตูปังปังปังใช่ไหม
0: ครับผม
1: ท่านเจ้าคุณอยู่ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นไงแล้วเป็นไงอ่ะเดือนนึงเป็นไงบ้าง
0: ครับ
1: ชีวิตผมเป็นไงบ้าง
0: ครับมีไม่ต่ำกว่า10ราย
1: รายละเท่าไหร่อ่ะ
0: รายละ 2-3,000
1: อันนี้ยังน้อยนะเออยังน้อย
0: ครับผม
1: ผมเนี่ยเห็นใครรวยนะผมไม่อิจฉาเลย
0: ครับ
1: ดีรวยจะได้ไม่มายืมเรา
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: พระอะไรที่ดีกว่าเราพระเจ้าบอกว่าที่ดีกว่าเราอย่าไปอิจฉา
0: ครับ
1: ประการต่อมาอย่าหาทางโค่นล้ม
0: เพราะอะไรครับ
1: เอ้าก็เขาดีกว่าเราจะไปโค่นล้มเขาทำไมอ่ะบางคนเนี่ยสาบแช่งรอการโค่นล้มคนที่ดีกว่า
0: ครับ
1: เขาดีกว่าเราเนี่ยดีแล้วเขาจะได้นำพาประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญ
0: ครับ
1: ให้เราเป็นเนี่ยนะเป็นไม่ได้หรอกเราพาสังคมประเทศชาติไปไม่ได้หรอกใครก็ดีกว่าให้เขาไป
0: ครับ

0: บางคนมันไม่ใช่น้อยใจช้าทางลมรอสมน้ำหน้าเคยดูเถอะจะมีคำพูดอย่างนี้เคยดูเถอะ
1: ขึ้นเสียงสูงเลยนะครับ
0: ไปไม่ได้ขี่น้ำหรอกมึงเชื่อกูเถอะ
1: ครับผม
0: มึงเชื่อหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: ไอ้เลืองไหนก็ไม่รู้รู้จักไอ้เลืองไหมมึงชั่วหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: กูเอาหัวเป็นประกัน
1: ครับผม
0: ผมเลยบอกหัวมึงน่ะมีราคาเหรอที่บอกเอาหัวเป็นประกันหัวยังมึงมีราคาเหรอหัวปลายังมีราคาใช่ไหมท่านปลาช่อนใช่ไหมหัวปลาช่อนหัวปลาดุกยังมีราคาเลยแต่หัวคนบางคนเนี่ยไอ้หัวอิจฉาริษยาเนี่ยไม่มีราคา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คุยกันว่าให้เห็นว่าโลกใบนี้มันมีแต่ความอิจฉาริษยาสองมีแต่ความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: สมหาโลกใบนี้นะมีแต่ความหวาดระแวงเห็นผัวเมียมันฆ่ากันไหมเล่า
1: ครับ
0: ทะเลาะกันนะตบตีกันฆ่ากันเนี่ยมันเรื่องอะไร
1: ครับเรื่องความหึงหวงครับเรื่องเศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจไม่เท่าไหร่เรื่องความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: ที่ได้ฆ่ากันไอ้ผัวก็แชทเมียก็แชท
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงท่านไปจับได้ในการคุยกันไปเปิดดูโทรศัพท์มือถือ
1: ครับ
0: ระแวงกันฆ่ากันไหม
1: ฆ่ากันครับ
0: ฆ่ากันบางทีไม่มีอะไรเลยนะฮะมันใจมันหวาดระแวงก่อนจะมาเนี่ยผมนั่งฟังเพลงพรพิลม
1: ครับผม
0: เพลงในชาดก
1: เพลงอะไรครับ
0: ตายเพลงนกกระจาบ
1: ไม่เคยได้ยินเลยคร
0: ับ ฮะ
1: ไม่เคยได้ยิน
0: ในพระไตรปิฎกเลยนะ
1: เพลงไม่เคยได้ยิน
0: จะขอสาธกเรื่องนกกระจาบเห็นใบพงลงคาบเอามาทำรังจะมีเมียนี่ไอตัวผู้ก็ทำรัง
1: ครับ
0: ตัวเมียก็นั่งมองทำรังดีนะทำรังสวยทำรังบนคาบครบไม้ผู้หญิงไม่ต้องมองผู้ชายนะ
1: ครับ
0: ไอตัวเมียก็มองแล้วมันก็ชวนมาแต่งงานเจี๊ยบเจี๊ยบ
1: ครับ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบชวนยายเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ไปแต่งงานพอสร้างหลังได้ใช่ไหมก็ไปแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันแต่พออยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกอ่อนท่านมหา
1: ครับ
0: มีลูกอ่อนวันหนึ่งผัวก็ไปหากินมีลูกเนี่ยต้องไปคาบเอาข้าวมาเผื่อเอาเหยื่อมาป้อนถูกไหม
1: ครับผม
0: ไอ้ผัวก็ไปหากินตะวันบ่ายคล้อยแล้วยังไม่ได้อาหารมาให้ลูก
1: ครับ
0: ลูกก็นะอ้าปากรอพ่ออยู่อีแม่ก็ชะเง้อคอรออยู
1: ่ครับ
0: ผัวไม่กลับมาใจก็ประวันพรั่นพึงหรือว่า
1: หรือว่าอะไรแล้วครับ
0: เรามีลูกแล้ว
1: ครับ
0: นะเรามีลูกแล้วเขาคงเบื่อเรา
1: ครับ
0: เขาไม่ได้นอนกับเรา
1: ครับ
0: นะนั่นแหละ
1: คิดไปสารพัดสารพัน
0: คิดไปตามเรื่องของนกกระจาบตัวเมีย
1: ครับ
0: ไอ้นกกระจาบตัวผู้ก็บินมาเหนื่อยไม่ได้อาหารตัวเองด้วย
1: ครับ
0: ไม่ได้อาหารมาเผื่อลูกเนี่ยเหนื่อยก็สัก5 4 5โมงเย็นก็บินมาถึงหนองน้ำ
1: ครับ
0: ก็จัดแจงลงหนองน้ำตอนนี้นกมันลงตะลิงไม่ได้ตัวมันเล็กก็ไปจับที่ดอกบัวกลางหนองน้ำถมหาดอกใหญ่
1: ๆครับ
0: ก็เอานะเอาปากเนี่ยดูดน้ำที่ดอกบัวกินน้ำนักราที่กินน้ำมันเย็นนี่ครับดอกบัวดอกมันใหญ่มันหุบ
1: ครับ
0: นกกระจาบตัวผู้ก็เลยอยู่ในนั้น
1: ออกไม่ได
0: ้ออกไม่ได้ถ้าดอกบัวหุบมันออกไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: มันแข็งแรงแบบเขาเรียกอะไรอะไรไอ้ดอกกระเช้านารีใช่ไหมรู้จักไหมไอ้รองเท้านารีป่ะที่มันมีกระบอกอะถ้ามาแรงถ้ามันหุบใช่ไหมออกไม่ได
1: ้ครับ
0: นั่นแหละไอ้ผัวก็ร้อนใจออกยังไงก็ไม่ได้เพราะมันหลายกรีบหลายชั้น
1: ครับ
0: อีเมียอยู่ทันทีกลางคืนก็นึกว่าผัวไปมีอะไรกับใคร
1: ครับ
0: นะเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วก็นอนน้ำตาไหลเช้าขึ้นมาผัวยังไม่กลับมาก็นึกว่าเขาคงไปนอนกับนกตัวเมียตัวอื่นพอดีครับท่านมหา
1: ครับ
0: พอดีว่าเขาเผาทุ่งตรงนั้นโคนต้นไม้นะสายแล้วผัวไม่กลับมาก็น้อยใจเมื่อน้อยใจเสร็จแล้วเป็นไงฮะ จัดแจงนะลูกเต้าไม่เอาแล้วเขี่ยลูกลงจากรังไปไหม้ไฟเขี่ยลูกลงจากรังเลยท่านมหา
1: ครับ
0: ลูกก็ไหม้ไฟดิ้นผัดผัวกลับมาพอดีอีเมียก็ยืนดูลูกอยู่ผัวกลับมาปุ๊บจะไปถามเมีย
1: ครับ
0: ว่าทำไมลูกถึงตายในกองไฟพอเข้าไปใกล้เมียได้กลิ่น
1: โอ้ได้กลิ่นอะไรครับ
0: ได้กลิ่นเกสรบัว
1: ครับ
0: ปกติกลิ่นผัวไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเขาเรียกผิดกลิ่นมีน้ำหอมติดตัวมาด้วยก็นึกว่าผัวไปมีชู้
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อนึกว่าผัวไปชู้ด้วยความน้อยใจมาทั้งคืนเสียใจทนายกปีกขึ้นประนมว่าจะขอไม่เกิดเป็นผัวมีการทุพพลชาติบินขึ้นไปท่านแล้วปีประกบกันเอาหัวทิ่มลงมาตายในกองไฟ
1: ครับ
0: ไอ้ผัวก็เสียใจว่ายังไม่ทันอธิบายให้เมียฟังเลยนะฮะเสียใจว่าลูกตายเมียตายอยู่ได้ไงผัวก็เลยจัดแจงนะฮะบินขึ้นในอากาศเอาหัวทิ่มลงมาตาย4ศพ
1: ครับ
0: เนี่ยความหวาดระแวงของผู้หญิงของผู้ชายนั่นอย่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงอะไรที่เราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าไปฆ่ากันเลย
1: ครับผม
0: ที่ชลบุรีมา2วันเนี่ยอำเภอพานทองใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็ชอบกินเหล้าดูขาวเปล่ากินเหล้าเย็นมาก็นะหัวค่ำมาอีเมียก็บอกถ้ากินเหล้าไม่เอาขอร้องหลายทีแล้วนะขอร้องหลายทีแล้วกลับไปนอนกับพ่อก่อนเถอะเลิกเหล้าค่อยมาที่ไหนได้ไปนอนกับพ่อพอนอนได้สักพักเสียงปืนดังโป้งฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: อยากอยู่กับเมียแล้วไม่เลิกสิ่งที่เมียไม่ชอบมันจะอยู่กันได้ไหม
1: อยู่ไม่ได้ครับ
0: อยู่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะศีลมันไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: นี่ก็ปรารภท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจว่าอะไรก็อย่าวู่วามอย่าหวาดระแวงนะเมียสวยก็จะไปหวาดระแวงว่าเมียไม่ดีถ้าทำตัวดีซะแล้วนะยังไงเขาก็ต้องรักเรา
1: ครับผม
0: ผัวรอแล้วเราสุดโทมก็จะไปหวาดระแวงผัว
1: ครับ
0: เพราะเราอยากได้ผัวรอก็รีบทั้งเนื้อสร้างตัวนะไปจัดแจงไปเกาหลีซะ
1: ไปทำอะไรแล้วครับ
0: ตัดกรามออกบ้าง
1: ครับผม
0: ผ่าหน้าออกบ้าง
1: ครับแล้วอย่างผมพอได้ไหมครับพระเดชพระคุณ
0: ฮะ
1: อย่างผมพอได้ไหมครับ
0: นะ
1: ไปเกาหลีพอได้ไหม
0: ชาติเกาหลีไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: รอชาติหน้าร
1: อชาติหน้า
0: เท่านี้ก็แหมพอแล้ว
1: ครับผมอันนี้ก็คือว่าทุกวันนี้อาจารย์ผมสังเกตเห็นสังคมของเราเรียกว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน
0: ครับ
1: บางทีก็ร้อนอกร้อนใจ
0: ครับ
1: ร้อนระอุร้อนอกร้อนใจร้อนระอุ
0: ครับ
1: ทำอย่างไรก็ต้องให้ตามใจของเราให้ได
0: ้สังคมของเราเป็นอย่างนั้นนะท่านมหา
1: ครับ
0: นะมันสังคมวิ่งหาสิ่งอันเป็นอัปมงคล
1: ครับ
0: ท่านมหาลองคิดดูสิว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรมงคลตื่น
1: ครับ
0: มงคลตื่นอะไร
1: มงคลตื่นข่าว
0: ครับยายคนหนึ่งจับเต่ามาได้เมื่อวันมาฆะใช่ไหมเดินมาเจอเต่าจัดแจงเต่ามันตัวเหลือง
1: ๆครับ
0: ก็จัดแจงเอาเต่าไปเลี้ยงเดินก็ไม่ได้คิดอะไร
1: ครับ
0: มาเมื่อสองสามวันนี้ไปดูกระดองเต่าที่มันเป็นอะไรฮะตารางตาราง
1: ครับ
0: ลายเหมือนสมเด็จเลยเหมือนพระสมเด็จ
1: ครับ
0: เขาเรียกจุดธูปไหว้เต่าไอ้เต่าตัวนั้นมันก็พิการท่านมหา
1: ครับ
0: ขามันก็ไม่ครบ
1: ครับ
0: ชาวบ้านพอรู้ว่ากระดองเต่าเป็นรูปสมเด็จพระระฆังใครๆสมเด็จก็จะแจกเอามาไหว้กันขออะไรขอหวย
1: ครับผม
0: นี่ตื่นข่าวอะไร
1: โอ้เรียกว่ามงคลตื่นข่าว
0: ตื่นข่าวมงคล
1: ครับ
0: พระท่านนะไปขุดอะไรต่ออะไรไปเจอไม้อะไร
1: เจอไม้ตะเคียน
0: นู่นทางปราจีนบุรีชาชงเซาไม้ตะเคียนเขาก็ล่องน้ำมาธรรมหา
1: ครับ
0: เขาก็ล่องมาเป็นแพจากนู่นธรรมหาจากภาคเหนือมาอะไรมาก็เวลาจะส่งไม้เขาส่งด้วยนะด้วยแพใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็คงหลุดคงล่วงบ้าง
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็แช่น้ำอยู่10ปี20ปีเป็น100ปีพอน้ำแห้งเขาแล้วไปขุดเจอ
1: ครับ
0: แทนที่จะไปแจ้งไม้ตะเคียนใครใครเป็นเจ้าของแพแต่เดิมใครใช้เส้นทางน้ำนี้ขุดเอามาถวายวัด
1: ครับ
0: เมื่อถวายวัดแล้วทำไงฮะสิ่งแรกที่คนทำก็คืออะไรเอาผ้าสีไปผูก
1: ครับ
0: จัดแจงไหว้กันตั้งแต่สมภารเชียวตั้งแต่สมภารเชียวจะถึงลูกข่าถึงชาวบ้านคราวนี้พอใกล้หวยออกก็ปิดทองเจ้าแม่อะไร
1: ครับตะเคียน
0: เจ้าแม่ตะเคียน
1: ครับ
0: แล้วเจ้าแม่ไม้สักทำไมไม่ปิดกันบ้างเมื่อไม้ตายแล้วไม่มีใบแล้วเอางี
1: ้ครับ
0: ต้นไม้ต้นนั้นตายแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีใบแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อไม่มีชีวิตไม่มีออกซิเจนเทวดาเขาก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีออกซิเจนที่นั่นไม่มีวิญญาณและไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อต้นไม้ตายแล้วเนี่ยไอ้เทวดาที่จะอยู่ไม่อยู่แล้วครับ
1: อ๋อไม่อยู่แล้ว
0: เขาจะเอาเรื่องต่อคนอีตอนโค้น
1: ครับ
0: จำได้ไหมล่ะในธรรมบทนะ
1: ครับผม
0: จำได้ไหมที่ใครไปโค่นต้นไม้อะพระหรืออะไร
1: พระ
0: เรื่องไปไง
1: พระไปโค่นต้นไม
0: ้
1: ครับพอพระไปโค่นต้นไม้มาเพื่อที่จะทำเป็นกุฏิเสนาสนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเทวดาที่อยู่ต้นไม้ครับอาจารย์หรือว่าพออาศัยอยู่ต้นไม
0: ้รุกขเทวดา
1: ครับรุกขเทวดาอาศัยอยู่เมื่อรุกขเทวดาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยพระเนี่ยไปตัดกิ่งไม้ก่อนครับพอไปตัดกิ่งไม้ก็ปรากฏว่าไปตัดถูกแขนของเทวดาครับพอไปตัดถูกแขนของเทวดาเทวดาก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็ไปก็คิดว่าเอ๊ะพระนี่น่าจะมีผู้ปกครองน่าจะมีผู้ปกครองก็คิดไปคิดมาต้องเป็นองค์สนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปเฝ้าองค์สนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลให้องค์สนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับทราบว่าพระภิกษุนี้ไปตัดต้นไม้
0: แต่เดิมทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้ไปฟ้อง
1: ครับ
0: คิดจะฆ่าพระทิ้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรพระวิมานเขาคำว่าวิมานเนี่ยหมายความว่าเทวดาเนี่ยท่านจะนำวิมานได้ก็ต้องมีธาตุครบ
1: ครับ
0: ธาตุดินไม่มีในเทวดามีธาตุน้ำธาตุลมนะ
1: ครับ
0: ธาตุไฟและอากาศธาตุไฟคือแสง
1: ครับ
0: คนไม่ไปตัดนะลิดรอนกิ่งของเขา
1: ครับ
0: เขาจะอยู่ที่ไหนล่ะต้นใหญ่อื่นๆเขาก็มีเทวดาอยู
1: ่ครับ
0: มันก็น่าฆ่าพระทิ้งละ
1: ครับผม
0: นี่แหละที่มหาที่เทวดาเขาจะเอาเรื่องพระก็ไอ้ตรงนี้ที่ว่ามีเทวดาที่จะเอาเรื่องคนก็ตรงนี
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นคนทำสัมปทานป่าไม้ที่ขโมยตัดต้นไม้ใหญ่ๆนั้นท่านมหาไม่มีใครตายดีหรอก
1: ครับ
0: ไม่มีใครตายดีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือรูปร่างดีๆเชียว
1: ครับ
0: สัมปทานป่าไม้บอกว่าเพียงวันแรกที่ผมตัดลูกน้องก็ตายไป3
1: ครับผม
0: จากวันนั้นมาเรื่อยยนเอ่ยนะฮะลูกน้องเอ่ยนะลงเอ่ยรถที่ขนเอ่ยพักหักพังสะบั้นก็เลยต้องเลือกอาชีพนั้นเพราะนี่เป็นการตื่นข่าวมงคล
1: ครับผม
0: สิ่งนั้นไม่เป็นมงคลแต่ไปตื่นว่าเป็นมงคลแล้วเป็นมงคลไหม
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็น
2: คุณผู้ชมคะต้นโพต้นไทรหักปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคระแกรนนะคะแต่ถ้านำไปปลูกในพื้นที่ที่มีดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตวันโตคืนค่ะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันนะคะคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายค่ะการเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม .6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเดี๋ยวเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้าบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่าง

0: างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภาปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
3: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยอมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
ราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองในคลิปของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองในคลิปโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมาณภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาณภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่น แล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถาม

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอ
ันหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำในที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศ์เสาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณาธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีจังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับก่อนและอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิชยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยดูรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะผู้คนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมนชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

หาวัชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธรมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.ศว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอ.ศว.ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอโดรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนที่มีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจ
จบข่าวในพระราชสำนัก

0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝ่ากองทัพข้ศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นเกียรติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้เมฆฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว้
1: I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ

Om Somdet Prasama Samputta Jao พวกเราไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยสนับสนุนระบบการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จนกระทั่งประชาธิปไตยพุทธองค์ไม่เคยสนับสนุนแต่พระพุทธองค์จะระบบการปกครองอย่างไรพระพุทธองค์ทรงให้คำแนะนำว่าถ้าประเทศนี้พอใจการปกครองแบบนี้ก็ควรจะเป็นในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคือให้มันดีที่สุดภายในกรอบที่กำหนดเอาไว้อย่างพุทธองค์อบรมพวกลิชวีซึ่งไม่มีพระราชา ปกครองแบบ เป็นประชารัฐตัวองค์ก็ให้หลักอย่างเช่นให้มีการประชุมเนืองนิดพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงกันจัดธุระในที่ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมเน้นความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพให้มีความเคารพในผู้ใหญ่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้หญิงให้มีความเคารพผู้หญิงให้เคารพผู้นำทางศาสนาเป็นต้นแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลประเทศต่างๆปกครองโดยพระราชาและมีพระราชาซึ่งมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตั้งแต่พระเจ้าอิสานพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นต้นดังนั้นในประเทศเหล่านั้นพระพุทธองค์ให้หลักการปกครองโดยเป็นคุณธรรมสำหรับพระราชาคนไทยรู้จักหลักนี้ซึ่งมีทั้ง10ข้อที่มีชื่อว่าทัสสพิตราชธรรมในประเทศไทยก็ถือว่าหลักการปกครองของพระราชาตลอดมาคำว่าทัสสพิตก็บอกอยู่ในตัวว่ามี10ข้อว่าทัสสะแปลว่า10ข้อแรกเป็นคุณธรรมข้อแรกในเกือบทุกหมวดธรรมไม่ว่าของใครนั่นคือการให้ทานเพราะการให้ทานมีหน้าที่ระงับเลยเปลี่ยนเปลี่ยนความตรณีและเป็นวิธีผูกไมตรีสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันสร้างความผูกพันกันโดยเฉพาะในเมื่อทรัพย์สินมีการแบ่งปันกันที่ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอกันหมายถึงว่าบางคนมีมากบางคนมีน้อยก็ถือว่าในสังคมที่ดีผู้มีมากก็ควรจะแบ่งปันให้ผู้มีน้อยบ้างเพราะถ้าผู้มีมากเกินจำเป็นจะเก็บไว้ทำไม
เป็นศูนย์เกินก็ให้กับคนที่เขาขาดไปก็ถือว่าเป็นบุญอาตมาเคยอ่านในเรื่องสังคมเอสกิโมสมัยก่อนในสมัยนั้นทุกวันนี้ไม่ทราบแต่ในสมัยนั้นพอถึงวันปีใหม่คนที่ค้าขายได้ดีทำมาหากินได้ดีจนกระทั่งมีเงินมีทองมากกว่าเพื่อนก็ต้องเป็นเจ้าภาพปาร์ตี้แล้วก็ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาเกินเพื่อนเลี้ยงหมู่บ้านพอขึ้นปีใหม่ทุกคนก็กลับมาเสมอกันอีกทีหนึ่งคือไม่อยากให้มีคนบางคนบางบ้านบางตระกูลมีมากจนเกินไปถือว่าทำให้สังคมไม่สมดุลทำให้เกิดการอิจฉาไปปาดการเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ง่ายอย่างไรก็ตามในประเทศที่ปกครองด้วยพระราชาถือว่าพระราชาที่ดีก็ใช้ทรัพย์สินของพระองค์เพื่อประโยชน์ของของประชารัฐของประชาชนอย่างดูในประเทศไทยมหากษัตริย์ของเราเป็นตัวดียังมีโครงงานมากมายที่พระมหากษัตริย์ใช้ทุนส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนอาชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ยากจนเพื่อสนับสนุนสิ่งดีงามในประเทศชาติ ก็เป็นสิ่งที่นานุโมทนายิ่งทีนี้ถึงแม้ว่าทศพิธราชธรรมเน้นที่คุณธรรมสำหรับพระราชาถ้าเรา

มองกว้างไปอาจจะถือว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไปผู้มีอำนาจเรื่องการให้ทานจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้มีอำนาจทั้งหลายข้อที่สองก็คุณหูเหมือนกันศีลธรรมผู้ใหญ่ต้องมีศีลธรรมแล้วศีลของความคือศีลคืออะไรคือความประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีพอเมื่อเรามีตำแหน่งสูงเช่นเป็นพระราชาเป็นต้นทุกคนก็มองเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างถ้าคนอยากทำความชั่วถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียบร้อยในบางประการก็เอาเป็นตัวอย่างเลยว่าอ้าวท่านก็ยังไม่ทำทำไมเราจึงต้องทำแต่ถ้าผู้ใหญ่รักษาศีลมีการแสดงออกทางกายทางวาจาที่เรียบร้อยไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรความกดดันความยั่วยุเป็นอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับคนทุกคนแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เราจะทำตามนั้นเวลาเราอยู่เราอยู่ในระบบสมมติว่าเราอยู่ข้างล่างการรักษาศีลของเราก็ถือว่ามีผลกระทบต่อคนอื่นน้อยไม่ว่าในทางดีและทางชั่วก็มีต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มมีกำลังเริ่มมีตำแหน่งเริ่มมีอำนาจเริ่มอยู่ในสายตาคนอื่นศีลของเราก็จะมีผลต่อคนอื่นมากขึ้นและผู้ทรงศีลก็ได้บุญอยู่ในตัวหมายความว่าผู้ทรงศีล นั้นความรังเกียจตัวเองความเดือดร้อนใจความเสียใจความวุ่นวายใจเพราะการผิดศีล จะไม่มีหรือจะน้อยแต่ก็ได้ความสุขได้อานิสงส์จากการรักษาศีลเรียกว่าได้บุญแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคนก็มองแล้วอยู่ตลอดเวลากังสีเนี่ยเป็นกำลังใจกับคนอื่นด้วยก็ได้บุญอีกระดับหนึ่ง การเป็นผู้ใหญ่นี่มันจะสำคัญมากอย่างเช่นก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเนี่ยก็กำลังมีปัญหาเรื่องการเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วก็มีความเป็นห่วงมากว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่จะไม่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วประเทศแล้วถ้าเป็นผู้นำเหมือนเป็นพระราชาของสงฆ์ไม่น่าเคารพมันก็จะมีผลกระทบต่อสถาบันมากแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อชาวพุทธในประเทศไทยทั้งหมดแต่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งแล้วทุกคนก็สบายใจว่าโอ้เรามีผู้นำที่น่าเคารพน่ารักแล้วพระสงฆ์ทั่วไป

พระสงฆ์ธรรมดาเหมือนท่านอาจารย์แล้วมีความอุ่นใจว่าผู้นำสถาบันของเราเป็นพระที่มีคุณธรรมเป็นพระที่ดีที่เราเคารพนับถือมากดังศีลและความซื่อตรงความดีของผู้ใหญ่มีผลต่อเราจิตใจเรามากเป็นกำลังใจถึงแม้ว่าสถาบันมีปัญหามากมายในการที่เรามองผู้ใหญ่ผู้นำว่าดีก็ยังช่วยความรู้สึกยังทำให้เรามีความหวังข้อที่3ของคุณธรรมของผู้นำและผู้เป็นพระราชาเรียกว่าบริจาคะซึ่งก็ตรงกับคำว่าบริจาคที่เราคุ้นเคยเหมือนกันทีนี้หลายคนอาจจะสับสนเอาคำว่าทานนี่คือการให้กับบริจาคก็คือการให้ไม่ใช่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันนะแต่ในหมวดนี้บริจาคะบริจาคะอาจจะเน้นการเสียสละสิ่งที่ให้กับเราเสียสละความสะดวกสบายเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละแม้จนกระทั่งสุขภาพเสียสละแม้จนกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติในผู้เป็นพระราชาจริงพระราชาจะทำอะไรจะสั่งอะไรทุกคนก็ต้องเกรงใจอยู่แล้วแต่ท่านต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจมีความรักมีความเป็นห่วงทุกคนในประเทศรักจริงๆจนกระทั่งยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็คือข้อที่3คือบริจาคะแล้วมีคำข้อที่4เรียกว่าอาชวะอาชวะนี่เหมือนกับเป็นศูนย์หนึ่งหรือขยายความของศีลการประพฤติแต่เน้นที่ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตการทำอะไรก็ไม่ได้ เอาสิ่งที่หรือว่าเอาของที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะเอาคือเป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์เพราะยังว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างไรผู้น้อยก็ต้องเอาอย่างนี่ถ้ามีคอร์รัปชันในชั้นสูงยังไม่ต้องสงสัยข้างล่างต้องมีแน่นอนเพราะคนเลือกชนะความรู้สึกของตัวเองได้ยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเห็นผู้ใหญ่ก็ทำก็จะเป็นข้ออ้างอยู่เสมอนั่นอาชวะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตเรียบร้อยเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่มีที่ตำหนิแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยใช้เงินของประชาชนในทางที่เหมาะสมถูกต้องดีงามไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือมีความรับผิดชอบ ข้อที่5นี่ก็เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำก็เกี่ยวกับบุคลิกบุคลิกของพระราชาคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทำอะไรได้พูดอะไรได้หมดแต่พระราชา
ผู้ทรงธรรมจะมีความเรียกว่ามัทวะมัทวะแปลว่าอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยละมุนละไม

ษาหยาบคายไม่มีใครว่าอะไรจะไม่มีเสียงสะท้อนมีแต่ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อันตรายเนาะอันตรายมันคือกลายเป็นว่า พูดยังไงถึงจะพูดหยาบพูดยังไงพูดเขาก็ให้ทั้งนั้นตามหน้าที่เขาเพราะเราเป็นผู้มีอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นมันสำคัญมากที่มีการฝึกตนผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนแม้แต่ในครอบครัวเองถ้าอยู่เรามีอำนาจแบบที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าประพฤติตัวอย่างไรมันก็ไม่มีผลกระทบกลับมาสู่เราง่ายๆเราก็ต้องฝึกตนในข้อนี้ให้เป็นคนสุภาพถ้าเราเคยเจอผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากแต่ท่านยังสุภาพพูดกับใครแม้แต่ แม้แต่ลูกน้องแม้แต่ผู้ไม่มีอำนาจเลยแต่ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเราจะงามมากใช่ไหมพอถึงไม่ว่าเราจะแบ่งปันโดยสมมติว่าสูงว่าต่ำว่าสำคัญว่าไม่สำคัญว่ามีอำนาจว่าไม่มีอำนาจจริงๆแล้วในโดยหลักธรรมชาติเราเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตาย พระราชากับขอทานมีความแตกต่างกันมากทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันโดยธรรมชาตินั้นในการประพฤติต่อคนอื่นถ้าไม่แต่ว่าพวกเราไม่ใช่พระราชาแต่มันจะบางทีมันจะมีบางกรณีที่เรารู้ว่าเราพูดอะไรเขาทำอะไรเราไม่ได้เรามีอำนาจเหนือเขาต้องกลัวเราเขาต้องเกรงใจเราอันนี้ในขณะนั้นเหมือนว่าเป็นเราเป็นพระราชาเราเป็นพระราชนีใช่ไหมกรณีไหนในชีวิตที่เรารู้สึกตัวว่ามีอำนาจแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใครไม่เกรงใจเขาก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเราตรงนี้แหละที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือมัทธวะให้เป็นผู้ ที่มีความสุภาพมีการเอาใจเขาใส่ใจเรามีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาข้อต่อไปก็คือตัปปะตัปปะนี่ก็คือความเข้มแข็งความฝึกตนความพยายามทำสิ่งที่ทำยากทั้งที่มีอุปสรรคมากมายใจสู้มุ่งมั่นในการฝึกตนมุ่งมั่นในการในงานในหน้าที่พอใจในการคัดกล่าวตัวเองที่จะชนะกิเลสในใจเราสิ่งไหนที่มันยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยต้องสู้เพื่อชนะปัญหาในบ้านเมืองปัญหาในครอบครัวเราก็ต้องสู้เพื่อจะได้ชนะเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หลุดพ้นนั่นก็เป็นธัปปะคือมัทธวะจะเน้นที่ความโอนโยนแต่พร้อมกับความโอนโยนนี้จะต้องมีความเข้มแข็งถ้าโอนโยนอย่างเดียวก็คงไม่ดีเดี๋ยวคนจะไม่อาจจะไม่เกรงใจเราแต่พร้อมกับความโอนโยนต้องมีธัปปะต้องมีการฝึกตนต้องมีอุดมการณ์ในการพัฒนา

กายวาจาใจของตนให้ชนะให้ปล่อยวางกิเลสในความมุ่งมั่นอยู่ที่การชนะกิเลสเพราะถ้าเรามีการทำงานแต่ยังไม่รู้เท่าทันกิเลสยังเป็นเหยื่อของกิเลสการงานของเราก็คงกระท่อนกระแท่นคงไม่ค่อยจะสม่ำเสมอต่อเนื่องพอกิเลสจะแทรกแซงเข้ามาครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่เป็นระยะระยะดังนั้นต้องมีตปะแล้วก็มีความสุขในการสู้ในการ ในการชนะสิ่งไม่ดีในตัวเรา ข้อต่อไปคืออาโคทะอาโคทะคือไม่โกรธคือปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กับคนรอบข้างทุกคนมุ่งที่จะเอาใจเราถ้าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเอาใจเราเนี่ยเราก็จะชินกับการได้อยากสิ่งที่อยากได้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครขัดใจนิดเดียวได้อะไรไม่พอใจนิดเดียวเนี่ยมักจะโกรธหรือว่าเราก็มีความรู้อะไรๆสำหรับเรามันชัดเจนมากพูดกับคนที่เข้าใจอะไรช้ากว่าเรานิดหน่อยก็โกรธนี่ก็เป็นปัญหาในการที่เราอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ส่วนมากส่วนใหญ่เราจะได้สิ่งที่อยากได้แต่ถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นจักรพรรดิจะการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไอ้ผู้ใหญ่ผู้เป็นพระราชาผู้มีอำนาจผู้นำต้องไม่ดูอำนาจเกิดความโกรธคือความโกรธนี่มันเหมือนของเสพติดเหมือนกันถ้าเราแสดงอาการเกรียวกราดแสดงอาการโกรธนะถ้าเราเป็นผู้มีกำลังอยู่แล้วมีพลังมีตำแหน่งมันก็ยิ่งทำให้คนกลัววิ่งมาที่จะรับใช้แต่ถ้าเราใช้ความโกรธในการบริหารก็ทำให้คนกลัวเราคนที่กลัวนี่เขาไม่ค่อยจะใช้สมองทำอะไรเพราะเขาจะไม่เป็นผู้ต้องเจอความโกรธผู้ที่จะไม่ ไม่เป็นอันตรายผู้จะปลอดภัยซึ่งจะทำให้คนลูกน้องเนี่ยไม่คิดสร้างสรรค์ไม่คิดจะทำอะไรเอาแต่ปลอดภัยไว้ก่อนร่างความโกรธเนี่ยทำให้เป็นส่วนสิ่งไม่ระบบการปกครองปกพร่องไปไม่ดีเพราะใช้ถ้าผู้ใหญ่ใช้อารมณ์ให้ทุกคนกลัวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรึกษาหาเรื่องเรื่องปัญหาในการใช้ความริเริ่มเพื่อจะแก้ปัญหาจะไม่มีทุกคนก็กลัวนั้นความโกรธก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ไม่ว่าระดับไหนยิ่งจะเป็นพระราชาแต่ก่อนนี่มีพระราชาของอังกฤษชื่อว่าเฮนรี สองแล้วก็ มีที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์ชื่อโทมัสเบกเกตวันหนึ่งพระราชาโกรธเพราะอยาก ขนโยบายของพระราชา ผู้นำศาส

หนาไม่เห็นด้วยทั้งโกรธโกรธที่ไม่ได้ดังใจแล้วก็อุทานออกมาว่ากับพวกอัศวินโอ้ถ้าใครมัน ได้จัดการกับพระองค์นี้สักทีมันก็จะดีอัศวินเลยเข้าใจว่าพระราชาต้องการให้ฆ่าพระก็เลย ตามพระไปที่โบสถ์แล้วไปสังหารพระผู้ใหญ่องค์นั้น ตอนหลังพระราชาก็ร้องไห้ร้องห่มว่ารักเขามากรักท่านมากนี่เคารพท่านมากไม่ได้ตั้งใจโกรธเฉยๆไม่ใช่ว่าจะให้ฆ่าหรอกแต่เพราะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแห่ว่ารำคาญไม่อยากให้คนนี้อยู่อย่างเนี้ยคือเวลาเราโกรธแล้วมันจะพูดอะไรเกินพอดีเนาะแล้วผู้ที่อยู่รอบข้างก็ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งทีนี้นอกจากความไม่โกรธแล้วก็มีอวิโรธนะไม่เบียดเบียนซึ่งไม่โกรธก็ตรงกับคำว่าเมตตาใช่ไหมอวิโรธนะอวิหิงสาโทษไม่ใช่อวิโรธนะอวิหิงสา อวิหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนหมายถึงความกรุณาบางทีโกรธก็ตวาดโกรธก็ กับระบายอารมณ์แต่ถ้านำไปสู่การเบียดเบียนมันก็อันตรายมีอคติมีชอบใครก็ไปเบียดเบียนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรือไป บุกรุกประเทศนั้นประเทศนี้เพราะอยากได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นเพราะอยากได้ทรัพยากรของเขาอยากได้อะไรของเขาเพราะมีกิเลสอยู่ในใจและมีอำนาจก็เบียดเบียนใครไม่ถูกใจก็เบียดเบียนเพราะอะไรเบียดเบียนเพราะเบียดเบียนได้ ดันในโอกาสที่เมื่อกี้นี้ในโอกาสที่เราทำอะไรได้แล้วสิ่งแวดล้อมจะบีบบังคับให้เรียบร้อยไม่มี ความเรียบร้อยจะมาจากไหนต้องมาจากข้างในในเมื่อไม่มีใครเรียกร้องให้เมตตาเรียกร้องให้กรุณามันต้องมาจากตัวเราเองต้องมาจากการฝึกตนนี่เราจะไปหวังถึงยังไม่ใช่พระราชาจะไปหวังให้ใครมีใครคอยเตือนให้เมตตาให้อภัยนี่มันยากมันต้องฝึกจากภายในตัวเราเองข้อที่9ใน10ข้อคือคันติความอดทนความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยหน่ายในการทำงานการทำงานกับคนเนี่ยมันยากแล้วก็ผลจะไม่ค่อยปรากฏเป็นงานในระยะยาวอุปสรรคก็เยอะบางทีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ที่ทำบ้างไม่อยู่ที่ทำบ้างมีชอบมีไม่ชอบ มีก้าวหน้ามีถอยหลังบางทีก็มีคนสีทักทางมีสารพัดอย่างแต่ผู้มีความอดทนเมื่อกำหนดว่าสิ่งนี้ถูกต้องทำต้องฝึกให้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่หวั่นไหวในความยากลำบากความเด็ดความเหนื่อยต้องอดทนอดทนอดทนเราจึงจะได้ประสบความสำเร็จถ้าเจอความยากลำบากเมื่อไหร่หยุดพอแล้วอันนี้เราก็คงไม่มีผลงานนะไม่ว่าใครก็ตามข้อที่10ใน10ข้อคืออวิโรธนะที่พูดเมื่อกี้นี้อวิโรธนะคือตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในยุติธรรมตั้งมั่นในนิติธรรมนิติธรรมไม่ถึง

0: แบบแผนนโยบายสิ่งที่ควรจะทำตามหน้าที่แล้วก็ยังมีธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศธรรมมันมีหลายประเภทมีธรรมะคือความถูกต้องมีความยุติธรรมมีนิติธรรมมีธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างผู้เป็นพระราชาต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่กำหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นคุณธรรมที่เป็นหลักการปกครองของพระราชาของมหากษัตริย์ของไทยตลอดมาเนี่ยที่ท่านจะเรียนท่านจะศึกษาท่านจะเอาเป็นอุดมการณ์ในการปกครองแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทราบและไม่ใช่ว่าคุณธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวก็เป็นคุณธรรมที่เหมาะสมกับผู้มีอำนาจผู้เป็นผู้นำทั้งหลายในทุกๆองค์การนี่เราก็โชคดีในหลายสิบปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยชกาลที่9เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมยังเป็นที่ยอมรับของคนไทยให้ท่านเป็นที่เคารพรักยิ่งของคนทุกคนนั้นก็จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่จะทบทวน10ข้ออีกรอบหนึ่งข้อแรกคือทานข้อที่สองคือศีลข้อที่สามคือปริชาคะคือการเสียสละข้อที่สี่อาชวะความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่ห้ามัทวะความโอนโยนสุภาพละมุนละไมที่หกตัปปะความสู้การมุ่งมั่นในการชนะสิ่งที่ไม่ดีในตนอาโกธะความไม่โกรธอาวิหิงสาไม่เปียดเบียนคันติความอดทนอวิโรธนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็จะลองเพียงแค่นี
1: ้อันธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโม

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชา

0: ัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวม

กับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจแพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงิน

ใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิษพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคักขมติหัด

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุทธวัจจะนังชะนะกา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทมาปยันโตอิทูปเทสวิธินา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิต

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็น

ผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตผกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์ผู้พิชิตผกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สารเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทำการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพกาพรหมพกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษย์โลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพกาพรหมยอมแพ้แล้ว
พระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพระกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พระกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พระกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระกาพรหมก็ไม่รู้พระกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมด้วยเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อยอมรับในความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทั้ง3ชฎินซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎิน3พี่น้องชฎิน3พี่น้องรูปเวลกัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินนั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎิน3พี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินมาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎิน3พี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดงตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์สักร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตาย
ไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้ประกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอา

สายความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป

ว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่สามพยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้เรามีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย

ต้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูพยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลจันทร์ทันทีที่ครูพยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องเป็นคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะพยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของในเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังมาก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 เนี่ยก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้นะครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมเป็นคนขายอ่ะก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือนี่ถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยพระลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวั

ตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: พอเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ยเขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
1: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนนะน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไว้ใช้คุณชินกรสร้างบ้านประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
2: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ

0: ปัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
1: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรอย่างเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเคยเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบแล้วสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
0: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
1: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากแต่อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากทีนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังก็เท่ากับได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าก็อยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
2: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

แล้วปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักนึงเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างเงี้ยก็ถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไปเนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีหนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดี

0: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้
1: สวัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ

0: พูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
1: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
0: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกรุงที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุกจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุงเรือนแพมองสุดตาเลยนะ

0: ือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกๆนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่คือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นนะมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแถมปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นนะยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่นะเออพี่ก็พูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: คันกำแพงกันป้องกันภัยดนตรีลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ในคือแหล่ของผมเนี่ยแต่ถ้าไปแหล่คนอื่นแต่บั๊มบั๊มบั๊มบั๊มบั๊มนั่นคือแหล่ของเขาแต่ถ้าแหล่ชินกรก็เป็นอย่างนี้
1: อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ต้องรู้หน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญอ่าน

มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยเงี้ยหูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงี้ยหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงี้ยหูฟังลองไปเงี้ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้ เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวยอะ

อยฟังเถิดฟังสักนิดคิดสักหน่อยโอ้ลูกน้อยของแม่

0: ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตอง
1: เอิงเอ้ย
0: อย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ฮะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันโชว์ความเก่งของฉันอ้องอ้อยมันเป็นคำเลยใช่ไหมครับมันไปเอิงไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อโชว์เพื่อจะสะกดก่อนศิลปะอันใดไม่ไหวจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: ก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ
2: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundการที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรณใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเน้นสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนคุณผู้ชมในการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงท่อน้ำตาอุดตันท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยถือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในตาของเราถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับน้ำตาเนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเนา
0: ะ
2: มีตั้งแต่ร้องไห้เนาะเอาไว้แสดงอารมณ์นะครับแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งคนไม่รู้แล้วก็นึกไม่ถึงก็คือว่าน้ำตาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อลื่นลูกตาใช่ครับนึกภาพดูเรากระพริบตานาทีนึง10ถึง15ครั้งนะครับเหมือนเครื่องยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นป่านนี้กระจกตาเราคงพังไปหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนอกจากน้ำตาจะทำหน้าที่แสดงอารมณ์เป็นตัวหล่อลื่นลูกตาแล้วก็ยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากดวงตาต่อมที่สร้างน้ำตาคนเราเนี่ยอยู่บริเวณใต้หางคิ้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยน้ำตาเข้ามาบริเวณดวงตาแล้วก็ไหลล้างสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไหลมาลงท่อน้ำตาที่อยู่บริเวณมุมหัวตาม
0: ุมหัวตา
2: แล้วก็ไหลไปลงที่จมูกนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลเพราะว่าท่อมันต่อกัน
0: อ๋อในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ทราบมาก่อนเลย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากในนั้นแล้วเนี่ยในจมูกเองเนี่ยก็มีท่อต่อกับคอเนี่ยหลายๆท่านฟังเสร็จก็นึกภาพออกว่าอ๋อเวลาเราหยอดยาถึงว่าทำไมมันไปขมไปถึงในคอเพราะท่อม
0: ันต่อกันไม่น่าบางทีเราร้องไห้จะน้ำมูกจะไหลด้วย
2: นี่ก็คือเป็นน้ำที่ออกมาจากตา
0: ค่ะมันเป็นส่วนที่ต่อกันใช่ไหมคะ
2: ก็คือเป็นท่อระบายน้ำตาต่อมน้ำตาอยู่ตรงใต้หางคิ้วแต่ว่าท่อระบายน้ำตาทิ้งออกจากตาเนี่ยจะอยู่ตรงหัวตาแล้วก็ไหลมาตรงบริเวณปีกจมูกแล้วก็มาเปิดในจมูกเรา
0: อ๋อค่ะสาเหตุที่จะทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันคืออะไรคะ
2: ครับงั้นสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุที่เราเจอบ่อยครับกลุ่มแรกเลยก็คือในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็อายุสัก 5-60 ปีขึ้นไปไอ้ท่อที่ว่าเนี่ยท่อระบายน้ำตาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเนาะถ้าเป็นท่อประปาก็คงมีสนิมกินมีอะไรอย่างเงี้ยท่อที่อยู่ในท่อระบายน้ำตาของมนุษย์ก็เหมือนกันพอนานๆไปก็อาจจะมีหินปูนมาเกาะมีอะไรก็ทำให้เกิดการตีบแล้วก็ตันในที่สุดงั้นคนไข้อายุมากๆที่น้ำตาไหลอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้น้ำตาหยดแหมะๆเลยเพราะว่ามันไม่สามารถไหลลงท่อที่บริเวณหัวตาได้อันนี้ก็พบได้บ่อยๆนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงพบได้เยอะกว่าอีกก็คือเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยก่อนที่เราจะมีท่อน้ำตาแบบปกติเนี่ยธรรมชาติจะมีว้าวหรือเป็นเยื่อบางๆปิดรูท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกหมายถึงตอนเด็กอยู่ในท้องนะครับธรรมชาติตั้งใจว่าพอคลอดออกมาเนี่ยเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยไอ้เยื่อบางๆที่บังท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกเนี่ยก็จะค่อยๆสลายไปเพราะฉะนั้นถึงมีเด็กมีการสร้างน้ำตาก็จะทำให้น้ำตาไหลลงจมูกแล้วก็ลงคอไปเหมือนผู้ใหญ
0: ่
2: แต่ว่าเราพบว่าเด็กประมาณ 8-10% นะคะที่เกิดมาเนี่ยเนื่องจากเวลาจะคลอดเนี่ยไม่ได้นัดกันกับไอ้เยื่อบางๆนี
0: ้
2: แล้วบางทีคลอดก่อนเยื่อบางๆนี้ยังไม่ทะลุเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีอาการน้ำตาไหลนะครับใช้คำว่าน้ำตาคลอดีกว่าอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ก็จะพบตั้งแต่เด็กอายุได้สัก 2-3 สัปดาห์คุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยทำไมลูกดูเหมือนร้องไห
0: ้ตลอดเวลา
2: หรือหนักกว่านั้นก็คือเวลาท่อน้ำตาตันเนี่ยน้ำตาที่มันเอ่อออกมาบางทีมันติดเชื้อก็จะกลายเป็นเหมือนขี้ตาสีขาวๆเขียวๆคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งกังวลใหญ่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าลูกเรามีน้ำตาเอ่อคลอหรือมีขี้ตานะครับในช่วงอายุสัก 2-3 สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยอาจจะเป็นท่อน้ำตาอุดตัน
0: ถือว่าร้ายแรงไหมคะถ้าเป็นท่อน้ำตาอุดตันนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วธรรมชาติตั้งใจจะให้มันสลายเยื่อที่ปิดเนี่ยสลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้ายังไม่ครบ1ขวบเนี่ยคุณหมอจะยังไม่เอาไปผ่าตัดทำอะไรแต่ว่าจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าให้นวดหัวตา

0: นะครับก็คือเป็นวิธีการรักษาถ้าสมมุติว่าเด็กเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับมาพบคุณหมอตาในช่วงก่อนขวบหนึ่งจริงๆแนะนำให้รีบไปพบนะครับ
1: ค
0: ุณหมอก็จะสอนการนวดหัวตาการนวดหัวตาก็คือเป็นการนวดบริเวณมุมหัวตาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดไปที่ตรงปลายจมูกก็คือเป็นความตั้งใจที่จะดันให้น้ำหรือลมที่ค้างอยู่ในท่อน้ำตาเนี่ยไปกระแทกไอ้เยื่อบางๆเนี้ยให้มันทะลุแล้วก็ล้างมือให้สะอาดตอนลูกดูดนมหรือตอนนอนก็คึงคึงหัวตาแล้วก็ลูดอย่างเงี้ยทำอย่างนี้นับเป็น1ครั้ง20ครั้งวันละ4รอบ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วภายในเดือนนึงก็มักจะหายถ้าไม่หายคุณหมอก็จะมาดูต่อว่าจนครบขวบนึงแล้วยังไม่ยอมหายก็อาจจะต้องเอาไปทำการผ่าตัดหรือช่วยแยงท่อน้ำตาอันนั้นคุณหมอจะช่วยแนะนำอีกทีนึง
1: แล้วในผู้สูงอายุอะค่ะอาการนี่จะเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กไหมคะ
0: ครับในผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นทีหลังเนาะหลังจากที่อายุ50ปีแล้วอยู่ๆเอ๊ะทำไมน้ำตามันหยดนะครับต้องแยก2โรคออกจากกันในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่เราเจออยู่บ่อยๆก็คือจะมาบอกว่าเหมือนมีน้ำตาไหลต้องแยกว่าน้ำตามันคลอเฉยๆหรือมันหยดเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดแสดงว่าท่อน้ำตาท่านตันมันเลยไม่มีที่ลงก็เลยทำให้น้ำตาอาจจะหยดมาทางหางตาหรือหัวตาแต่ถ้ากรณีที่เขารู้สึกว่ามันมีน้ำตาไหลเฉยๆแต่มันไม่ได้หยดเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นอีกด้านนึงเลยนะครับก็คือเป็นโรคตาแห้งซึ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากเพราะน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยปกติต้องมีส่วนที่เป็นเมือกและส่วนที่เป็นน้ำปนกันอยู่ถ้าคนปกติที่ที่มักตาแห้งเนี่ยทั้งสองส่วนจะผสมกันแล้วก็ไหลลงท่อน้ำตาไปคนไข้ก็จะไม่รู้สึกเหมือนมันมีน้ำมาเกาะตาแต่คนที่เป็นโรคตาแห้งก็คืออาจจะเป็นในผู้สูงอายุอาจจะเป็นในคนใช้คอมพิวเตอร์มากเลยทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ส่วนที่เป็นน้ำที่มันหล่อเลี้ยงลูกตาอยู่เนี่ยมันหายไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นเมือกเขาเลยรู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำตาคลอแต่ไม่หยดให้สงสัยว่าเป็นตาแห้งแต่ถ้าน้ำตาหยดเลยเนี่ยให้สงสัยว่าท่อน้ำตาตัน
1: แต่อย่างหนูเนี่ยเคยทำเลสิกมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตาแห้งมากอย่างนี้หนูมีโอกาสที่จะเป็นท่อน้ำตาอุดตันไหมคะ
0: ก็เป็นความเสี่ยงตามปกติตามอายุไม่ได้การทำเลสิกไม่ได้ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันมากขึ้นแต่ทำเลสิกจะทำให้ตาแห้งมากขึ้นเพราะงั้นก็เลยบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนตาแห้งบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนมันมีน้ำเกาะตาก็คือเมือกมันเกาะที่ตา
1: โอเคแสดงว่ายังไม่เข้ากลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอาการอาจจะเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่างกัน
0: คนไข้อาจจะมาบ่นเหมือนกันบอกเหมือนน้ำตามันไหลแต่เราอาจจะต้องลองเป็นหมอเองดูก่อนลองถามดูซิว่าคำว่าน้ำตาไหลของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นน้ำตาหยดลงมาเลยหรือว่ามันเป็นแค่รู้สึกเหมือนมีน้ำเหนียว
1: ๆ
0: เอาที่ชู้ไปแตะก็จะได้เหมือนเป็นเมือกๆติดมาอันนี้ไม่ได้เป็นท่อน้ำตาอุดตันอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตามันแห้ง
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการวินิจฉัยด้วยการสังเกตกับตัวเรายังไงบ้างอะคะ
0: ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้ารู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาเกาะอยู่ตลอดเวลาเนี้ยก็ต้องแยกว่าน้ำตามันหยดหรือว่าน้ำตามันแค่มันเป็นเหนียวๆกับตานะครับถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดก็แน่นอนก็คงต้องไปพบคุณหมอหรือแม้แต่ตาแห้งจริงๆก็ไม่ควรจะเริ่มด้วยการไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดเองควรจะไปตรวจซะให้สบายใจว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นแล้วก็คุณหมอให้น้ำตาเทียมมาก็อาจจะถามบอกถ้ามันหมดไปซื้อเองต่อได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นท่อน้ำตาตันจริงๆนะครับในผู้สูงอายุเองเนี่ยก็พอไปพบคุณหมอหลังจากตรวจสภาพตาทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการลองล้างท่อน้ำตาดูว่ามันตันจริงหรือไม่ถ้ามันตันจริงก็คุณหมอก็อาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดรักษาอีกทีนึงส่วนถ้าเป็นในกลุ่มเด็กทารกที่แบบเป็นตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคุณหมอก็เช่นกันครับคุณหมอมาตรวจฟังจากประวัติเสร็จปุ๊บคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให
1: ้
0: ถ้าล้างแล้วมันตันก็อาจจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้นวดหัวตาต่อไปถ้าเกินขวบหนึ่งส่วนใหญ่นวดไม่หายแล้วนี่คุณหมอก็จะอาจจะเอาไปผ่าตัดหรือดมยาสลบแยงท่อน้ำตา
1: อ๋อค่ะถ้าเกินขวบหนึ่งนี่โอกาส
0: ในเด็กใช่ครับโอกาสที่จะหายเองจะยากแล้วฮะ
1: อ๋อเพราะว่าถ้าก่อนขวบหนึ่งเนี่ยเราสามารถนวดแล้วก็เยื่อก็จะสลายไปเองใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกว่ามีการล้างตรงนี้คือวิธีการทำยังไงเหรอคะสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมเอ่ย
0: ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นลักษณะของเข็มทู่ๆนะครับที่มีขนาดเล็กหน่อยแล้วเขาก็จะต่อกับไซลิงน้ำเกลือแล้วเขาก็จะเอาเข็มเนี้ยแยงเข้าไปในรูท่อน้ำตานะครับถ้าใครลองไป
1: ส่องกระจก
0: ลองดึงเปลือกตาล่างลงหน้ากระจกเนี้ยจะเห็นมีรูเล็กๆอยู่ห่างประมาณสัก4-5 มิลจากตรงหัวตาเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้คือรูระบายท่อน้ำตา
1: เป็นรูเล็กๆตรงหัวตา
0: ใช่ครับเราก็จะแยงเข็มเข้าไปตรงนั้นหยอดยาชาก่อนนะครับแล้วก็พอแยงเข็มเข้าไปก็ลองฉีดน้ำเข้าไปถ้าน้ำเกลือเนี่ยไหลลงคอ คนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันเค็มแต่ถ้ามันไม่ไหลลงคอก็แสดงว่าท่อน้ำตาตัน
1: อ๋อหยอดน้ำเกลือเข้าไปอย่างนี้คุณหมอบอกว่าใช้เข็มคือรูที่เห็นท่อน้ำตาลเน
0: ี่ย
1: มันเล็กมาก
0: แล้วไม่บอกว่าทำเองที่บ้านไม่ได้แต่ว่าเข็มเนี่ยมันเล็กกว่ารูท่อน้ำตาลนี้อีก
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วอย่างนี้จะเจ็บไหมอะคะ
0: เขาหยอดยาชาก่อน
1: หมายถึงใช้ยาชาหยดลงไปที่รูนี้
0: ใช่ครับแล้วค่อยแยงส่วนใหญ่ไม่เจ็บครับก็คือแค่ก็อาจจะรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรเพราะว่าใช้ยาชาหยดอยู่แล้ว
1: พูดถึงเข็มก็คุณผู้ชมท่านอาจจะเต้นกลัวนิดนึง
0: บอกว่าอย่าทำเองเลยครับ
1: แล้วสำหรับคนที่บางคนรู้สึกว่าดวงตาค่ะแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ซื้อตัวมาล้างตาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นช่วยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องตา
0: จริงๆน้ำยาล้างตาเนี่ยทางการแพทย์ไม่ได้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละชนิดเนี่ยเป็นสารเคมีต่างๆกันนะฮะซึ่งดวงตาของเราอ่ะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางงั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าสารเคมีชนิดไหนจะปลอดภัยกับตาเราธรรมชาติเนี่ยให้น้ำยาล้างตาที่ดีที่สุดไหนก็คือน้ำตาสังเกตไหมครับว่าอยู่ๆเวลามีอะไรเข้ามาตาปุ๊บหรือฝุ่นเฟิร์นอะไรเนี่ยน้ำตาจะออกมาล้างออกไปทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องแนะนำไว้ว่าเวลาฝุ่นเข้าตาเนี่ยห้ามเริ่มด้วยการขยี้ตาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราขยี้ตาเนี่ยฝุ่นนั้นมันจะไปกดฝังอยู่ในกระจกตาดำแล้วก็เอาไม่ออกแต่ถ้าเรากระพริบตาน้ำล้างตาธรรมชาติก็คือน้ำตาเรามันจะออกมาแล้วก็ล้าง
1: จะไหลออกมา
0: ใช่
1: แต่บางคนเนี่ยที่มีฝุ่นเกาะที่ตาเนี่ยค่ะถ้าไม่ขยี้ก็จะไปซื้อน้ำยาล้างตามาล้างอันนี้คือไม่ดีใช่ไหมคะ
0: คือบอกไม่ได้เพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละยี่ห้ออาจจะเป็นสารเคมีไม่เหมือนกัน
1: ส
0: มัยก่อนเราก็จะบอกว่างั้นใช้น้ำสะอาดลืมตาในน้ำสะอาดซึ่งจริงอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าภาชนะกับน้ำนั้นสะอาดจริง
1: คือถือว่าใช้น้ำสะอาดก้มลงไปลืมตาอาจจะสะอาดกว่าใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าต้องเริ่มด้วยการไม่ขยี้ตานะคะถ้าฝุ่นเข้าเพราะถ้าขยี้ไปเนี่ยฝุ่นมันไปฝังอยู่ในเนื้อตาแล้วเนี่ยมันเอาออกไม่ได
1: ้
0: ต้องไปพบคุณหมอแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขยี้ตาเนี่ยฝุ่นมันก็จะอยู่ตามขอบๆเนี่ยเวลาเราลืมตาในน้ำสะอาดมันก็จะหลุดออกไป
1: อย่างนี้การรักษาค่ะสำหรับผู้ที่เป็นท่อน้ำตาอุดตันวิธีการรักษามีวิธีการกินยาหรือทำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับถ้าในกลุ่มที่เป็นในเด็กนะครับเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือในการนวดหัวตาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบไปหยอดก็จะทำให้การนวดมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหายฮะ 95% ขึ้นไปก็จะหายภายในขวบหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่หายจริงๆคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการไปแยงท่อน้ำตาให้อะไรนะครับส่วนในผู้สูงอายุก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าท่อน้ำตาตันในผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาว่ามันเป็นแค่การอักเสบหรือมันตันเลยนะครับถ้าการอักเสบเฉยๆก็อาจจะให้ยาแก้อักเสบทานหรือหยอดนะครับก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันหลังจากลองแยงท่อน้ำตาแล้วมันตันแน่นอนคุณหมอก็อาจจะนัดมาผ่าตัดท่อน้ำตาให้
1: คือต้องผ่าตัดเลยเหรอคะความรุนแรงที่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการบ่งบอกหรือว่าจะมีการตรวจยังไงเหรอคะคุณหมอถึงจะบอกได้ว่าอันนี้คือเป็นความรุนแรงที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดอะไร
0: ก็คือในผู้สูงอายุที่น้ำตาไหลเยอะมากๆมีที่ตาเยอะมากๆแล้วก็รักษาโดยการใช้ยาหยอดแล้วยากินแล้วไม่ดีขึ้นก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าเอ๊ะรำคาญมันไหมไม่งั้นก็ไปผ่าตัดก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันไม่รุนแรงคนไข้รู้สึกอยู่บางคนบอกไม่เอาละไม่ทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: อ๋อคือไม่จำเป็น
0: มันก็ทำให้น้ำตาไหลรำคาญตาเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้ตาบอดอะไร
1: คือการผ่าตัดเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวก
0: มาก
1: ปกติมากยิ่งขึ้นอ๋อแต่ถ้ารู้สึกรำคาญน้ำตาเพราะว่าน้ำตามันจะไหลตลอดใช่ไหมคะก็เลือกที่จะผ่าตัดจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหม
0: ครับแน่นอนก่อนที่จะทำการผ่าตัดส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้มีการติดเชื้ออยู
1: ่
0: คุณหมออาจจะให้ยาแก้อักเสบไปทานหรือไปหยอดให้มันหายติดเชื้อแล้วก็นัดถ้ามีโรคประจำตัวที่จะมีผลกับการผ่าตัดเช่นโรคเบาหวานที่จะทำให้แผลหายยากเขาก็แนะนำให้ควบคุมให้ดีก่อนนะครับคุณหมอจะแนะนำให้ว่าสมควรจะทำเมื่อไรอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าหนูอายุเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่อยากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยหนูจะต้องดูแลร่างกายหรือว่าดูแลตาของหนูเป็นพิเศษยังไงบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเรื่องท่อน้ำตาอุดตันเนี่ย มันไม่ได้เป็นทุกคนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะพบไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณบุ๋มไม่ต้องกังวลไปโอกาสที่เราจะเจอก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้ามันมีอาการผิดปกติเราก็รีบไปพบคุณหมอการรักษาแต่ต้นๆอาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ก็ได
1: ้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สังเกตว่าผู้บุคคลในเป็นที่รักเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านสายตาเนี่ยความสำคัญที่จะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับสำหรับกรณีที่เรามีผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ในบ้านเนี่ยดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตทั้งของเขาแล้วก็ของเราผู้ที่เป็นผู้ดูแลนะครับหลายๆโรคเนี่ยเจอในผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมหรือแม้แต่ท่อน้ำตาตันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการผิดปกติกับดวงตาอย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าปัจจุบันการพบโรคแต่ต้นๆของดวงตาเนี่ยมักจะสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็เข้าใจแล้วก็ทราบถึงแนวทางในการป้องกันถึงโรคท่อน้ำตาอุดตันจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าย่ำเท้าค่ะเริ่มแรกนะคะในผู้ที่ยังไม่มีความมั่นคงหรือยังไม่มั่นใจนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งก่อนค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีพนักพิงแบบนี้นะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้โดยที่ไม่พิงพนักนะคะเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือทั้งสองข้างเราจะจับเก้าอี้ไว้แบบนี้จากนั้นให้เราย่ำเท้าซ้ายขวาสลับกัน20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแต่สำหรับในผู้ที่มีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งแล้วหรือว่ามีความมั่นใจแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นท่ายืนค่ะแต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็ยังเป็นเก้าอี้อยู่ค่ะเราจะยืนหันข้างให้เก้าอี้แบบนี้นะคะมือข้างใดข้างหนึ่งค่ะจับที่พนักเก้าอี้นะคะกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะแขนแนบข้างลำตัวจากนั้นนะคะย่ำเท้าอยู่กับที่20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องการทรงตัวค่ะถ้าท่านใดที่มีความมั่นคงดีแล้วเราจะเพิ่มจำนวนขา10หรือ50ครั้งก็ได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือน้ำพริกผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะ

งั้นเราลองมาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำพริกผักชีนะคะส่วนผสมก็มีกะปินะคะเราจะต้องนำกะปิมาเผาซะก่อนนะคะให้หอมนะคะทีนี้ถ้าเราไม่มีเตาเผาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการนาบนะคะก็ห่อใบตองนะคะห่อใบตองแล้วก็นาบไปในกระทะนะคะเพื่อการนาบเนี่ยคือเพื่อให้ได้กลิ่นหอมด้วยนะคะระหว่างที่เรารอนาบกะปิอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมกุ้งกันนะคะนี้วิธีการทำกุ้งนะคะกุ้งที่เลือกนะคะก็คือจะต้องสดนะคะก็คือหัวเนี่ยจะติดกับส่วนตัวนะคะจะเป็นกุ้งขาวกุ้งกุลาดำก็ได้นะคะทีนี้วิธีการเอาเส้นดำออกเนี่ยก็คือข้อที่2ของตัวกุ้งนะคะใช้ไม้แหลมเนี่ยจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะก็จะมีเส้นที่หลังตัวกุ้งตรงนี้นะคะอันนี้กะปิเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็ตักกะปิออกมาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำกุ้งเลยนะคะนี้เราก็ถ้าเรามีฝาอบลมร้อนนะคะเราก็จะใช้ฝาอบลมร้อนในการย่างกุ้งหรือจะย่างเตาถ่านก็ได้ก็จะหอมดีนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเตาถ่านนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเอาไปเรียกว่าย่างในกระทะนะคะหรือนาบในกระทะนะคะก็สุกเหมือนกันนะคะก็ดูสังเกตสีกุ้งเวลาเราย่างเนี่ยนะคะก็

เราก็นำกะปิใส่ครกนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเราก็ควรจะปอกนะคะปอกแล้วก็ล้างเอาพวกเชื้อราต่างๆออกก่อนนะคะนี่เราก็โขกกับกะปินะคะให้กระเทียมละเอียดเลยให้เข้ากันนะคะกุ้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาปอกกุ้ง

นี่พอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูนะคะอันนี้เวลาใส่พริกเนี่ยเราบุบแค่พอแตกนะคะเลือกสีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะก็จะได้สวยงามนะคะถ้าเราบุบเราโขลกพริกแตกมากเนี่ยน้ำพริกเราก็จะเผ็ดเกินไปนะคะนี่เราให้แค่ให้มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยนะคะว่าในพริกเนี่ยมันมีสารแคปไซซินนะคะที่จะช่วยให้เจริญอาหารนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ปอกกุ้งนะคะนะคะทีนี้ตอนนี้เราปอกที่หลังเนี่ยเมื่อกุ้งสุกแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาผ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาเส้นดำออกก่อนนะคะ

นะคะเสร็จแล้วเราใส่กุ้งนะคะโขกเข้าด้วยกันนะคะก็คือไม่ต้องแหลกมากนะคะแหลกมากก็จะไม่เห็นกุ้งที่น่าทานนี่นะคะให้กุ้งเข้ากับกะปินะคะเมื่อกุ้งเข้ากับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะถ้าเกิดน้ำตาลปี๊บแข็งมากเนี่ยให้ละลายกันให้เรียบร้อยก่อนละลายกับน้ำปลากับน้ำมะนาวให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะใส่ลงไปนะคะแต่วันนี้น้ำตาลปี๊บเหลวก็จะผสมง่ายนะคะน้ำมะนาวบางทีใส่ไปก็ต้องชิมดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่มากแล้วก็จะเปรี้ยวแล้วจะแก้ยากนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะผักชีนี่หั่นใช้ทั้งก้านแล้วก็ทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่ภาชนะนะคะพร้อมเสิร์ฟ

ก็แต่งหน้าด้วยพริกเล็กน้อยนะคะจะได้ให้ชวนน่าทานนิดนึงนะคะแนมกับพวกปลาทอดแล้วก็ผักสดนะคะจะเป็นปลาทอดหรือว่าเป็นปลาย่างถ้าใครไม่ชอบปลาทอดก็ใช้ปลาย่างหรือว่าไข่ต้มก็ได้นะคะนี่ก็นะคะน้ำพริกผักชีนะคะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนะคะก็คือจะได้จากผักชีนะคะที่จะช่วยในลดในเรื่องของความเครียดนะคะความดันที่เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังได้โปรตีนจากกุ้งแล้วก็ของที่เราจะรับประทานแหนมด้วยกันด้วยนะคะแล้วยังได้พวก

ค่ะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เริ่มออกกำลังกายไปเพราะว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงไม่อยากป่วยและติดเตียงเหมือนกับเพื่อนมันจะทำให้คนในครอบครัวลำบากน่าจะให้พ่อเนี่ยมาเล่นกีฬาด้วยเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะแต่ก็ปรากฏว่าพ่อก็ได้เหรียญทองมาทั้งร้อยและ200ส่วนทุ่มน้ำหนักก็ได้เหรียญทองและบังเอิญทุ่มน้ำหนักเนี่ยไปทำลายสถิติเอเชีย

0: ก็มีทุกน้ำหนัก
1: เฮ้ย
0: พุ่งแหลนม่างจักวิ่งร้อยเมตรลูกสาวไปแข่งกีฬาไปส่งไปในที่จังหวัดต่างๆนะฮะลูกสาวไปซ้อมก็วิ่งก็วิ่งด้วยอะไรหลังก็ลงแข่งบ้างครับก็ไปด้วยก็อยากแข่งด้วยครับ อยากไปเที่ยวด้วยครับ
2: เบียกให้แรงข้างหลังยังไปอีก 3-4 ครั้งแหละอ่ะไอ้ดวงไอ้ดวง
3: เริ่มแรกที่คุณตาออกกำลังกายเนี่ยก็คือเนื่องมาจากว่าเขามีเพื่อนค่ะมีเพื่อนที่รักกันน่ะแล้วก็ไปมาหาสู่กันแล้วต่อมาเพื่อนเนี่ยหายไปก็ปรากฏว่าป่วยพ่อก็ไปเยี่ยมก็ป่วยเป็นติดเตียง
0: ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะติดเตียงเหมือนอย่างเพื่อนก็เลยมาออกกำลังกายมากขึ้น
4: คุณตาสว่างนี่ตอนแรกก็เป็นผู้สูงวัยนะครับอย่างที่เราทราบกันแต่พอไปเจอเพื่อนอาจจะไม่แข็งแรงป่วยบางคนติดเตียงคุณตาสว่างก็เลยเกิดความคิดกับตัวเองว่าโอ้ยไม่อยากเป็นแบบนี้บอกตัวเองเลยว่าจะเป็นนักกีฬาโดยที่มีลูกสาวซึ่งลูกสาวนี่อายุ72นะครับคุณหมอจิโรจน์เป็นโค้ชฮะลูกสาวเป็นโค้ชมาซ้อมวิ่งจนกลายเป็นนักกีฬาสูงอายุทีมชาติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของผู้สูงอายุที่เหมาะสมเลยจริงๆคุณหมอจิโรจน์คิดเห็นว่าอย่างไรบ้างฮะ
5: ถ้าท่านเคยทำมาอยู่แล้วครับผมอาจจะทำได้ต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บด้วยครับผู้สูงอายุที่ตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคประจำตัวก่อนโรคที่สำคัญก็อย่างเช่นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเต้นผิดปกติครับอันนี้อาจจะต้องมีการพบแพทย์ก่อนครับ
4: สภาพร่างกายของผู้สูงวัยแบบไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
5: ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามครับไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดโรคหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเต้นผิดปกติครับหรือว่ากลุ่มที่เคยมีอาการไม่พร้อมที่จะออกกำลังกายมาก่อนเช่นมีการหน้ามืดเวียนศีรษะหมดสติผลที่เป็นผลเสียจากการออกกำลังกายได้ครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มที่มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อกลุ่มนี้ครับก็อาจจะต้องมีการกายภาพบำบัดหรือว่าการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมก่อนหรือว่าต้องเลือกชนิดของการออกกำลังกายที่เหมาะสมครับถึงจะปลอดภัยต่อการออกกำลังกายครับ

0: แล้วก็ตั้งเข่ายกขาสูงครั้งละ5ครั้งนับดังๆจะได้บริหารเต้นเสียงไปด้วยพูดเสียงจะได้ไม่สั่นพ่อจะตะแคงตัวสิ
1: จะ19 20
0: ทำ5ครั้งแล้วหลับตาด้วยแล้วหยอดตาอยู่ตั้งข่าว2ข้างหัวครั้งที่1แล้วต่อไป
1: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

แรงก่อนแล้วก็มีวิ่ง100เมตรประมาณ2เที่ยวค่ะเตรียมพวกโปรตีนเตรียมไข่อาหารก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นไข่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่เราผสมมาแล้วโปรตีนแล้วก็อาจจะมีขนมปังมั่งอะไรมั่งแล้วแต่มีผลไม้อันนี้ฟักทองค่ะอันนี้ฟักทอง

0: ไป
1: ข้าวเดิม
0: นิดนึงหัวแหลนหัวแหลนอยู่เหนือหัวเราพุ่งขึ้นไป4,000องศาเออนั่นแหละปึ๊บได้เวลาอาหารทานไข่ก่อนฟักทองก่อนก็ได้พ่อส่วนใหญ่อาหารที่ทานกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาหารประเภทพวกปลาแล้วก็ผักอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านถ้าที่กินเป็นประจำอย่างเช่นผักน้ำพริกแกงส้มแกงเลียงต้มส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมูก็กินได้บ้างค่ะแต่ว่าก็จะไม่มากมันก็เป็นปลา

0: เราซ้อมเสร็จนะเราก็จะเตรียมอาหารนะไปทานตอนเช้าที่สนามกีฬาด้วยพอทานเสร็จอะไรก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ต่างคนก็ต่างทำงานบ้านป้าก็กวาดในบ้านนะส่วนพ่อก็จะดูแลเก็บใบไม้นอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมต่อการออกกำลังกายครับก็ดูแลตั้งแต่กิจวัตรประจำวันและก็อาหารเลยครับในเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอกิจกรรมทางกายครับในแต่ละวันเช่นอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันพวกนี้ครับผมเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการออกกำลังกายครับส่วนในเรื่องของอาหารครับก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็เน้นที่โปรตีนเป็นสำคัญครับเพราะว่าในรายที่ขาดโปรตีนก็จะเกิดภาวะพร่องกล้ามเนื้อได้ซึ่งการเกิดสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังครับ
2: นั้นแสดงว่ากิจวัตรประจำวันของผู้สูงวัยก็มีผลสำคัญเช่นกัน
1: ใช่ครับ
2: ต่อการที่ผู้สูงวัยนั้นจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย
1: ใช่ครับนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนี่ยการที่เรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายครับผมล้วนแต่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่นครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าป้องกันโรคสมองเสื่อมแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคอื่นตามมาครับโรคเบาหวานความดันไขมันถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีครับโรคเหล่านี้ก็จะสามารถคุมได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันครับ
2: แต่ที่สำคัญสุดคือต้องระมัดระวังในตัวเองด้วยในระหว่างออกกำลังกายเล่นกีฬา

ซ้อมเพื่อที่จะไปคัดตัวภาคค่ะไปคัดตัวภาคที่ศรีราชาต้องเตรียมเนี่ยก็อุปกรณ์แหลนทุ่มน้ำหนักจากเตรียมเป็นพิเศษนั่นก็คือหมายความว่ามาถึงเราต้องวอร์มก่อนค่ะให้ร่างกายได้ยืดหยุ่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็เข้าสนามระวังรถ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสนามอันนี้โล่งเชียวไม่มีคน
0: เขาเดินกันนะพ่อนักฟุตบอลเขายังไม่มานักฟุตบอลเขามาเย็นวันนี้มั้งมาก็ตัดหญ้าซะสวยละ

0: ขาก็มาเริ่มออกกำลังกายของเขาก่อนเมื่อก่อนป้ากับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อก็จะอยู่กับน้องชายคนนึงเขาก็จะมาเริ่มเดินแถวบ้านนะคะเริ่มออกกำลังกายไปเพราะว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงไม่อยากป่วยและติดเตียงเหมือนกับเพื่อนเพราะเขาบอกว่ามันจะทําให้คนในครอบครัวลําบากลูกหลานลําบากอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มออกกําลังกายคราวนี้พอป้าเห็นก็ออกกําลังกายแล้วใช่ป่ะแล้วป้าก็ไปแข่งกีฬาอยู่แล้วสูงอายุอ่ะน่าจะให้พ่อเนี่ยมาเล่นกีฬาด้วยเพราะว่าอย่างนี้นะคะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ให้พ่อเล่นเพราะว่าตอนนั้นพ่อไม่เคยแข็งแรงเท่าไหร่พอเห็นเป็นอย่างนี้พ่อเริ่มออกกําลังกายก็เลยเอางั้นพ่อถ้าอยากจะไปแข่งกีฬาก็ต้องมาซ้อมกันก็เริ่มซ้อมค่ะตอนที่คุณตาลงแข่งครั้งแรกก็มีวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็ทุ่มน้ำหนักแต่ก็ปรากฏว่าพ่อก็ได้เหรียญทองมาทั้ง100และ200ส่วนทุ่มน้ำหนักก็ได้เหรียญทองและบังเอิญทุ่มน้ำหนักเนี่ยทุ่มได้ดีค่ะไปทำลายสถิติเอเชียก็เลยได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนตื่นเต้นไหมดีใจไหมที่ได้รับรางวัลครั้งแรก
1: ตื่นเต้น
0: แล้วพอรู้ว่าสถิติดีกว่าเอเชียก็ยิ่งดีใจใหญ่ค่ะรางวัลการแข่งขันที่ได้มาเนี่ยรู้สึกจะครั้งแรกนะคะเป็นการแข่งกีฬาอาวุโสที่จังหวัดน่านแล้วไปทำสถิติได้ดีอะค่ะไปทำลายสถิติแล้วก็ได้รับเลือกเป็นนักยอดเยี่ยมชายค่ะ

0: ผู้สูงวัยที่มีอายุเยอะมากแล้วมีความคาดหวังว่าจะต้องทำให้ดีกว่าครั้งที่แล้วหรือในครั้งนี้อยากจะได้ที่เท่าไหร่แบบนี้อาจจะเกิดเป็นความกดดันขึ้นมาอาจจะส่งผลต่อผู้สูงวัยแบบนั้นคุณหมอคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้ฮะ
1: ก็จริงๆก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการมากเกินไปครับก็จะเป็นการสร้างความเครียดต่อตนเองครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องผลดีที่เราได้รับจากการออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเหมือนกัน
0: แต่เท่าที่คุยกับดาสว่างแล้วท่านไม่ได้คาดหวังเรื่องพวกนี้ท่านเพียงแค่รู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาอยากจะทำให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อไม่ให้ป่วยหรือเป็นภาระเท่านั้นเอง
2: เทคนิคการซ้อมคือก่อนที่จะวิ่งก่อนที่จะออกกำลังเล่นกันอย่างอื่นยังไม่ว่าจะเป็นทุนน้ำหนักกว้างจากพุงแหลนเนี่ยเราจะให้พ่อเดินก่อนแล้วก็จะมายืดขายืดแขนยืดอะไรเพราะว่าเราจะต้องกว้างจากทุนน้ำหนักมันต้องใช้ไหล่เพื่อให้มันคลายมันจะได้ไม่เจ็บอะค่ะมีไหมพ
3: ่อไม่มีก็ไม่ขี้เกียจซ้อม
2: ไม่ขี้เกียจซ้อมขยันมากใช่ไหมที่ปวดหลังอะไรเงี้ยเราก็ต้องพาไปนวดเหมือนกับกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยคลายเงี้ยต้องพออาทิตย์นึงเนี่ยบางทีเราจะพาไปนวดสักครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะคือคนเนี่ยส่วนใหญ่มาเนี่ยจะมาดูคุณตาอะไรเงี้ยค่ะแบบปกติแล้วบางทีมาเช้าอ่ะเย็นไม่ค่อยได้มาตอนเช้าแล้วตอนเย็นไม่ค่อยได้มาเมื่อกี้เจอเขายังบอกเลยว่าหายไปนานบอกมาเช้าเขาเห็นตาค่ะว่าอุ๊ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมาออกกำลังกายยังได้เขาบอกเขาก็จะต้องออกได้เหมือนกันอะไรลักษณะอย่างเงี้ยค่ะคือหลายคนจะพูดลักษณะอย่างเงี้ยค่ะดีใจไหมพ่อต้องตอบพ่อจะหัวเราะ
3: ด
2: ิ
3: ดีใจครับ
0: ผมว่าคุณตาสว่างนี่กำลังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นๆและถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นรู้สึกว่าเห็น

0: เรื่องราวของคุณตาสว่างแล้วเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาคืออาจจะข้ามการออกกำลังกายเลยอยากเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาที่แข็งแรงอย่างคุณตาสว่างบ้างคุณหมอจิโรจน์ให้คำแนะนำอย่างไรบ้างครับ
1: อาจจะต้องมีแรงบันดาลใจก่อนใช่ไหมครับก็อาจจะจากคุณตาสว่างก็ได้ครับหรือว่าจริงๆแล้วการที่เขาจะเริ่มมีแรงบันดาลใจครับเขาอาจจะมองเห็นว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยไม่แข็งแรงก็เลยอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นหรือว่ามีการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายครับเช่นสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ป้องกันโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหมครับจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาจะมาออกกำลังกายครับครอบครัวเองก็มีจุดสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยทำให้เขามาออกกำลังกายได้ครับอาจจะเริ่มต้นจากกิจกรรมที่เบาๆก่อนครับในการที่จะออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและหลังจากนั้นจากการที่เราออกกำลังกายกันตามปกตินะครับค่อยพัฒนาไปเป็นนักกีฬา
0: เป็นกีฬา

0: แข็งจะกินเลยไม่ได้เพราะว่าต้องให้อาหารมันย่อยเขาต้องอย่างน้อยต้องประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อให้มันย่อยอะค่ะวอร์มร่างกายให้กล้ามเนื้อมันได้คลายแล้วแล้วเวลาวิ่งมันจะโอเคมันไม่เจ็บด้วยเพราะว่าเวลาวิ่งเราต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมคะกล้ามเนื้อมันก็จะแรงด้วยอะไรเงี้ยงั้นเราต้องวอร์มเพื่อคลายยืดคลายกล้ามเนื้อเวลาวิ่งนัดออกตัวให้แรงพ่อออกตัวให้แรงต้องวิ่งไปแต่เวลาเหนื่อยก็ถ้ายังไม่เหนื่อยก็ธรรมดาก่อนวิ่งไปพอเหนื่อยไม่ไรปุ๊บพออาปากเลยพออาปากแล้วเป่าออกมาเลยป่ะในงานตัวขอบคุณนะพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมถามไม่ได้ถามว่าร้อนไหมยกสองนิ้วพอสองนิ้วอย่างเงี้ยแล้วไม่นี่พอไม่กำล่ะเ
1: การที่เรามีต้นแบบที่ดีครับมันคือการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นทำให้คนอื่นอยากจะมีสุขภาพที่ดีตามอยากจะมีอายุที่ยืนยาวเหมือนคุณตาสว่างได้เหมือนกันครับ
2: แล้วคิดว่าเรื่องราวนี้คือคุณค่าและเป้าหมายที่ผู้สูงวัยทุกท่านยังคงสามารถมีได้ไหมครับคุณหมอ
1: มีได้ครับก็อาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเริ่มในวันที่ร่างกายเราไม่พร้อมแล้วครับผมมันอาจจะช้าเกินไปในวันที่เรายังมีสุขภาพที่ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคนหรือวัยผู้สูงอายุก็ตามครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นออกกำลังกายดูแลตัวเองอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานที่ดีครับก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เรามีเป้าหมายชีวิตในเรื่องของการมีชีวิตที่ยืนยาวได้
2: คุณหมอจิรวัตรเคยจะบอกว่าผู้สูงวัยทุกท่านที่ชมอยู่หรือทั้งลูกหลานทุกคนที่ชมอยู่นั่นคือทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เลย ในตอนนี้ด้วย
1: ตั้งแต่วันนี
2: ้โดยที่ดูความพร้อมของตัวเองด้วย
0: คือการที่เราจะแข่งขันอะไรเนี่ย

0: ือเราต้องแข็งแรงส่วนหนึ่งมาจากการออกกำลังกายเนี่ยสังเกตจากพ่อได้เลยนะคะแต่ว่าพ่อก็เป็นคนที่คืออยู่บ้านไม่ได้ออกกำลังกายก็จริงแต่ว่าอยู่ในสวนก็ดูนั่นดูนี่เดินนั่นเดินนี่ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้ดีเหมือนกับออกกำลังกายจริงๆอย่างเช่นการเดินการวิ่งเนี่ยอันนี้มันจะดีกว่าอายุเนี่ยอย่างเช่นพ่อเนี่ยดูจากพ่อเองนะคะมันไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าเราแข็งแรงถ้าเราขยันออกกำลังกายเป็นประจำหมั่นฝึกซ้อมกีฬาที่เราจะแข่งขันเนี่ยมันก็ไปได้ค่ะไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยพ่ออายุเนี่ยเป็นอุปสรรคกับการออกกำลังกายไหม
1: ก็ไม่เป็นอุปสรรคแล้วออกกำลังกายเนี่ยก็ได้ไปแข่งขันต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วย
0: ได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปรู้จักคนนั้นคนนี้
1: ใช่
0: ได้กระชุ่มกระชวย
1: ได้ออกกำลังกาย
0: รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าหนังก็ได้ดูแลก็ดีใจค่ะคือบังเอิญโชคดีที่ว่าพ่อเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นภาระเรามากคือเราไม่ต้องไปเตรียมอะไรให้เลยกิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยเขาทำเองได้หมดเลยไม่ต้องทำอะไรให้รู้สึกภูมิใจนะคะที่ว่าดูแลพ่อได้ดูแลพ่อแล้วก็พ่อแข็งแรงนะคะเวลาเราจะไปไหนไปเที่ยวไหนไปกินอะไรเนี่ยสามารถไปกับเราได้เราก็ดีใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปมาเป็นภาระอะไรเรามากมายเนี่ยคือทำอะไรได้ตัวเองทุกอย่างอันนี้การที่เราจะอยู่ถึง120ปีเนี่ยพ่อคิดว่าอยู่ได้ไหม
1: ก็ได้จะอยู่ได้นะ
0: ถ้า
1: เราได้อยู่ในสภาพอย่างนี
0: ้ไปทอดข้างใน

0: มาพันนี้คีออกต่างเพศ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอิมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคีออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
0: ้คีออกต่างเพศ
1: คีออกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วรัดแล้วการจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจของจริงก็ไม่แคบกับแบบนี้หรอก
0: คีออกต่างเพศ
1: คีออกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับรายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: คีออกต่างเพศ
1: คีออกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
0: ้คีออกต่างประเทศ
1: คีออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
0: ้คีออกต่างประเทศ
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแค่ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด20ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้น

0: ่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมลinfo@sec.or.th รอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทาย

ยะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

พระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสัน

ทสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

สัทธายาตัสสะมัทธุโนตุมภันเจ

ณวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งจะได้หยิบยกในกันที่6กันจุลพล35พระคาถาแสดงโปรดบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสผู้มีใจศรัทธาได้ร่วมกันสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในกันที่6นี้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของขันกันเทศในกันนี้ซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาต่อเนื่องมาจากกันที่5เท่าชลาตาชูชกเดินทางมาพบกับพานเจตบุตรแล้วท่านพบแล้วก็พักเสียงหนึ่งคืนซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาสืบเนื่องไปณการลาบัดนี้เอวังเจตปุตโต

ขัดหางนอนในบรรณสันลาวอารันยิกประเทศอันบรมรัญญาเจตราชดำรัสสั่งไว้ให้ตะเวนระวังด่านประตูดงแดนพระเองสุตตวาเมื่อได้สันดับคำเท่าชลาตาชูชงทาลิกชาตไม่รู้กลที่ตาแก่แสนลาดด้วยเล่ลิ้นหลักแหลมในเชิงลวงบอกว่าเป็นพระทูตลวงอันลือชานำซึ่งสุภลักษณะราชสารแห่งพระผู้ผ่านพิภพสีพีให้ออกมาเชื่อเชิญ

ก็สิ้นสงสัยไม่เคลือบแคลงสำคัญคะเนแจ้งว่าจริงดังวาจาพระมนังโพชิตวานจึงยังพรามให้ทำภัตตกิจกินมัทุระมังสังย่างต่างกายาโพธพอกำลอดแรงปัดเหยยังที่ยังเหลือเนื้อยางแห้งก็ห่อหิวให้เป็นพวงทางน้ำพึ่งก็ตักตวงใส่เต้าเต็มบริบูรณ์จัดให้ตาชีไปเป็นต้นทุนตามมัคคาพันนาเวททักขินหัตถังอุคิปิตวาจึงพาพรามไปสถิตสิสัทธนอรัญญวิธีแล้วจึงยกทักษิณอาหารขึ้นชีมาคาพันนาเวนจะแนบนามนิเทศทุมาบายและไพรขาวอันเป็นที่สำนักหนาวนอนระเบิดเวสันดรจึงกล่าวเป็นภาคาถาว่า

ชราตาชูชกเดินทางพอถึงบริเวณป่าก็พบกับพรานเจตบุตรซึ่งอาศัยอยู่ชูชกถูกฝูงสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กวดแกก็หนีขึ้นไปยังคาคบไม้ขณะนั้นพานเจตบุตรก็วิ่งมาถึงพอดีพอเห็นชูชกก็เดาได้ว่าจะต้องไปทูลขอไม่พระมเหสีก็โอรสธิดาทั้งสองจึงคิดฆ่าตัดตอนเสียเจตบุตรฟ้าหน้าไม้หมายจะยิงเท่าชราตาชูชกชูชกตกใจแต่ก็ได้สติเลยตวาดด้วยอำนาจก็ว่าฮะเฮ้ยเจตบุตรหยุดก่อนอย่าร้อนแต่แรกเดี๋ยวแตกต่อไม่ติดทูโตพรามโนว่ากูนี่แหละเป็นทูตหลวงกระทรวงเมืองสีผีจะไปกราบทูลให้พระเวสสันดรคืนสู่เวียงวังเจตบุตรเป็นคนป่าก็หลงเชื่อคนโง่ก็ย่อมจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็จริงดังว่าเจตบุตรก็จัดแจงผูกฝูงสุนัขแล้วก็เชื้อเชิญให้พราหมณ์เท่าชราตาชูชกลงมาหาอาหารให้รับประทานอิ่มหนำสำราญแล้วก็เลยให้พักเสียหนึ่งคืนพอรุ่งสางก็ชี้หนทางให้

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
พราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะ

สมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความ

Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมนะคะโดยในวันนี้จะเป็นการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครซึ่งมีพระคู่เทศได้แก่พระมหาคมอุชุคโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งสองท่านนั้นจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนแรกค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมปีติสุขังเสติวิปัสสันเนนะเจตสามอริยปเวทิเตธัมเมสัทธารมติปันดิโตโหติหิณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังผ่านรายการธรรมรสธรรมรัตน์โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11แห่งประเทศไทยเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังโดยมีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองแห่งบริษัทมั่นนำโชคจำกัดได้เป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธพจน์ที่อาตมภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิซึ่งก็แปลเป็นใจความภาษาไทยได้ว่าบุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อก็หมายความว่าผู้ใดก็ตามที่มีความอิ่มเอิบในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็ผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้มาฟังพระธรรมเทศนาเรียกว่ามาฟังพระธรรมเทศนาตามการก็คือตามโอกาสของตนตามสถานที่ตามความเหมาะสมของตนเองซึ่งการฟังตามการนั้นนับว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิตของเราประการต่อมาสนทนาธรรมตามการเมื่อเราได้สนทนาธรรมตามการแล้วก็นับว่าเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราและประการต่อมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่การก็หมายความว่าหาโอกาสหาเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้มาฟังธรรมะตามการซึ่งการฟังธรรมะตามการนั้นเพื่ออะไรท่านทั้งหลายฟังเทศเพื่อเป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยก็หมายความว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้นฟังไปแล้วได้ประโยชน์ฟังแล้วนำเป็นไปข้อนำไปเป็นข้อคิดฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติยิ่งเราฟังแล้วฟังอีกก็นับว่าจะเป็นอุปนิสัยแห่งการฟังธรรมเพราะว่าการฟังเทศนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากิจฉังสัทธรรมสวนังการฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นของหาได้ยากแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านก็ได้ประโยชน์หรือได้สำเร็จประโยชน์จากการฟังพระธรรมเทศนาเพราะการฟังพระธรรมเทศนานั้นยากด้วยเหตุสองประการประการแรกก็คือยากที่จะมีผู้เทศนาให้ฟังกว่าที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติมาแล้วตรัสรู้ประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เหล่าพุทธบริษัทได้ฟังไม่ใช่เป็นของได้ง่ายเรียกว่าต้องสั่งสมบารมีเรียกว่าเป็นหลายๆกับหลายๆอสงไขยประการที่สองยากที่จะมีผู้เลื่อมใสในการฟังถึงแม้ว่าจะมีพระธรรมคำสอนแล้วแต่ถ้าไม่มีใจเลื่อมใสในการฟังพระธรรมเทศนาก็ถือว่าเป็นของยากที่จะมาฟังพระธรรมเทศนาแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนนับได้ว่าเป็นผู้โชคดีแล้วนี่ก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยประการต่อมาฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาเราฟังเทศฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆฟังไปทีละนิดค่อยๆขบคิดค่อยๆเอาพระธรรมคำสอนมาคิดพิจารณาก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาที่จะนำชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเจริญเพราะเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยปัญญาจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เป็นส่วนให้เกิดปัญญาแก้ไขข้อขัดข้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราได้ประการต่อมาฟังเทศเพื่อเอาบุญข้อนี้สำคัญท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศได้มาฟังเอาบุญก็คือฟังเอาจิตที่เป็นกุศลท่านทั้งหลายบางทีบางครั้งเราฟังแล้วอาจจะจำได้ไม่หมดในการฟังพระธรรมเทศนาแต่ฟังเพื่อเอาบุญฟังเพื่อหูของเราเมื่อเราฟังให้ติดหูฟังเพื่อเอาบุญแล้วเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราเกิดความพังเผลอเกิดความประมาทการฟังพระธรรมเทศนานั้นก็จะฉุดชักจิตของเราไม่ให้เกิดความหลงไม่ให้เกิดความเผลอได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนาจึงมีประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญอานิสงสังวันเนตวาครั้นอัตมภาพจะอารัมภบทในส่วนของอานิสงส์ก็เห็นว่าเวลาจะเจริญเนิ่นช้าเลือบไปยังธรรมาสยึงเบื้องขวาของอัตมภาพก็เห็นพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรสซึ่งปรากฏตามราชทินนามว่าพระเดชพระคุณพระราชวิจิตปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งพระเดชพระคุณเป็นพระนักเทศเป็นพระนักคิดเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักเทศเรียกว่าเข้าขั้นเทพเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนทั้งหลายแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังคนตายยังอยากจะฟังท่านเทศอันนี้นะท่านเล่าให้ฟังเองก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็รับโทรศัพท์นะโยมก็โทรศัพท์มาใช่พระพิพิธธรรมสุนทรหรือเปล่าคะใช่นะโยมมีอะไรจะนิมนต์ท่านไปเทศหน่อยนิมนต์ไปเทศงานอะไรแล้วโยมนิมนต์ไปเทศงานศพเจ้าค่ะอ้าวศพใครเล่าศพแม่ของดิฉันเองว่าแม่ของดิฉันว่าเสียไปเมื่อ 5-6 วันที่แล้วแต่ว่าก่อนเสียสั่งเอาไว้โยมสั่งเอาไว้ว่าต้องนิมนต์พระพิพิธธรรมสุนทรแห่งวัดสุทัศน์เนี่ยมาเทศหน้าศพให้ได้นะก็คือว่ามาเทศให้ฟังให้ได้ก็คือว่าถ้าท่านไม่มาเทศแล้วก็คือโยมเผาเนี่ยโยมเผาแม่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือนะไม่ให้แต่คนตายยังอยากจะฟังท่านทั้งหลายนะนี่ก็คือเป็นพระนักเทศ ขวัญใจมหาชนนะเป็นพระนักเทศเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะหรือเรียกย่อๆสั้นๆปัจจุบันนี้ว่าเป็นพระซุปตานะส่วนอัตมภาพนะเป็นได้แค่พระซุปหน่อไม้นะนะนี่ก็คือวันนี้นะก็มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมได้มาขอข้อคิดข้ออัดข้อธรรมจากพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณบัดนี้อัตมภาพนะเข้ามายังสำนักของพระเดชพระคุณแล้วก็ขอสมมุติให้พระเดชพระคุณเป็นพระปรวาทยาจารย์มีพนักงานในการตอบปัญหาสยเมวาหังส่วนตัวอัตมภาพเองขอสมมุติตนให้เป็นพระสกวาทยาจารย์มีพนักงานในการถามปัญหาขอนิมนต์พระเดชพระคุณได้เอื้อนเอ่ยเผยวาจาเพื่อที่จะได้สนทนาธรรมสืบต่อไปครับผม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรคคติธัมมจารินติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วนั่งนอนเป็นสุขก็สมกับพระพุทธพจน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าธัมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมะที่เราปฏิบัตินั่นแหละจะรักษาตัวเราธรรมะอาจจะปรากฏในรูปของบทสวดมนต์อักขระเลขยันอันนั้นก็มีธรรมานุภาพที่จะคุ้มครองป้องกันญาติโยมทั้งหลายเหมือนพระที่เราห้อยคอที่เราห้อยคอนี่เกิดจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นแล้วก็มาเป็นอักขระที่เขียนมาเป็นเลขใช้อะไรเขาเรียกอะไรแทนค่าโค้งบทที่ยาวๆเช่นพุทธคุณก็ใช้เลข9แทนค่าธรรมคุณใช้เลข6สังฆคุณใช้เลข9โพชฌงค์ใช้เลข7ดังนี้เป็นต้นเมื่อได้เขียนไปแล้วด้วยกระแสจิตได้บทสวดมนต์แล้วพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คุ้มครองป้องกันเราเรียกว่าขลังแต่ขลังดังนั้นแล้วก็เป็นเพียงชั่วคราวจะต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาตัวเราไม่มีอะไรรักษาตัวเราเท่ากับเราโอปนิโกนะน้อมตัวเข้าหาพระธรรมและปฏิบัติก็แล้วท่านทั้งหลายซึ่งนั่งในที่นี้เรียกว่าโยมวสุทัศน์และท่านที่ชมในรายการธรรมรถธรรมรัฐทางบ้านและทั่วโลกได้ปฏิบัติธรรมมาธรรมะก็คุ้มครองป้องกันเราคนที่รักธรรมะก็จะประสบความเจริญคนที่ชังธรรมะก็จะประสบความเสื่อมทรามนี่เป็นเรื่องของธรรมะในวันนี้ได้จัดให้มีรายการธรรมรถธรรมรัฐขึ้นที่พระวิหารหลวงวสุทัศน์ในวันพระซึ่งต่อไปก็คงจะเกือบทุกวันพระโดยคุณนงเยาว์คุณวินัยสังทองที่ใส่ชุดสีชมพูคล้ายๆเพิ่งพบรักอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็น้องสาวก็คือคุณอะไรนะเจี๊ยบนะคุณเจี๊ยบเข้ามาวัดก็เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยญาติพี่น้องและบริษัทมั่นนำโชคจำกัดเขาจำหน่ายปลาตายท่านเวลาอาตมาต้องการปลาเช่นปลาบดปลาขูดใช่ไหมและอะไรนะทอดมันปลาทุกชนิดจะทำบุญที่วัดสุทัศน์หรือวัดอื่นๆก็ขอจากเขามาเขาก็ให้นะเอามาทำบุญกันงานใหญ่ๆแล้วก็เอามาแกงเลี้ยงพระเลี้ยงค ในเขตกรุงเทพในต่างจังหวัดไม่ใช่วัดสุทัศน์วัดเดียววัดอื่นเขาก็ให้แล้วบรรดาแม่ครัวทั้งหลายก็ดีนะท่านนะตามงานวัดเนี่ยส่งไปนะฮะปลาทอดมัน100กิโลยังไม่ถึงวันงานส่งไปเย็นนี้พรุ่งนี้งานเหลือ70กิโลแม่ครัวมันแฮปก่อนอะไรก็ตามแม่ครัวมันชอบก็เลยแฮปใช่ไหมแฮปแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามิบซะก่อนมันหายตั้งแต่แม่ครัวแล้วท่านนะฮะแต่ว่าบอกเจ้าภาพเขาบอกว่าเขาบอกช่างเถอะท่านเขาคงเอาไปกินนะในเมื่อเราทำบุญแล้วก็แล้วแต่เขาฮะแล้วแต่เขาเขาจะขโมยไปก็ขโมยท่านที่ขโมยมันก็ไม่เก่งท่านมันขโมยมันไม่ครบถ้วนถ้าขโมยทอดมันครบใช่ไหมครบไหมไปถึงทอดได้เลยท่านไม่ต้องไปหาเขาเรียกอะไรนะไอ้เครื่องจิ้มเขาเรียกอะไรอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์หรืออุจารย์อาจารย์นั่นแหละอร่อยเลยท่านบางทีมันหาไม่ครบยายคนหนึ่งเขาไปซื้อปลาช่อนในตลาดจะไปต้มยำท่านจัดแจงซื้อปลาช่อนตัวดีๆที่ตายแล้วใส่ถุงแล้วก็เดินมาแล้วก็มาซื้อผึกข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใช่ไหมกำลังซื้อก็วางถุงปลามันหนักไม่ทันดูท่านหมามันคาบถุงปลาไปเพื่อก็ร้องใหญ่พี่หมามันคาบถุงปลาช่อนไปแล้วแกยืนเฉยถามทำไมพี่ทำไมไม่ตามถึงมันเอาไปมันก็ต้มยำไม่ได้เครื่องปรุงยังอยู่กับกูหมามันโง่เครื่องปรุงยังอยู่กับแกนะฮะแกสบายใจได้ไอ้หมาสิโง่ท่านเสือกไม่รอเครื่องปรุงไปนะท่านนะฮะมันจะไปแกงยังไงวะน่ะเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพแล้วก็คงเป็นอีกหลายๆครั้งส่วนเราก็มาฟังเทศกันใช่ไหมฮะมาฟังเทศกันคนละ5บาท10บาทไม่ต้องมากท่านไม่ต้องมากแล้วมันไม่มีพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระแบบเขามาเอามาไม่ใช่เขาได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมบัดนี้ท่านมหาคมได้มาขอโอกาสก็อนุญาตให้สนทนาด้วย
0: ขอบคุณครับที่เปิดโอกาส
1: ก็เปิดโอกาสทุนน่าสงสาร
0: น่าสงสารอย่างไรครับ
1: พระซุปหน่อไม
0: ้ครับผม
1: พระซุปหน่อไม้มาเทศกับซุปตาใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มาเทศกับซุปมันฝรั่งมันจะไปกันได้หรือเปล่าคม
0: ครับอาจารย
1: ์ฮะ
0: ไปกันได
1: ้กินซุปหน่อไม้ก็ระวังหน่อย
0: ครับ
1: ระวังหน่อย
0: ระวังอะไรครับ
1: หนึ่งคนโคนหน่อไม้มันไม่ค่อยกรอบใช่ไหมกินแล้วต้องมานั่งแคะเนี่ยสาวเลยนะเป็นเส้นเยอะ
0: ครับ
1: สองกินซุปหน่อไม้เสร็จแล้วเอากระจกมาส่องหน่อย
0: ครับ
1: เพื่อว่ายิ้มมันจะกลายเป็นยิ้มเขาเรียกยิ้มเกษตร
0: คืออย่างไรครับ
1: พริกมันติดร่องฟันกันแล้ว
0: ครับผม
1: นะเกษตรก็ไม่ได้มาเทศนาที่นี
0: ่ครับ
1: นานและจนโยมเขาบอกท่านมาเทศทีเถอะหนึ่งโยมเขาคิดถึงสองเขาจะลืมท่านแล้ว
0: ครับผม
1: ก็เลยเอามาเทศซะหน่อยมาเทศให้โยมฟังบ้างเพราะว่าระยะหลังๆเป็นปีใช่ไหมที่ไม่ได้มาใช่ไหมเป็นปีๆนะที่ผมไม่ได้มาเทศใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรครับ
1: เงินน้อยสิ
0: เพราะเงินน้อย
1: ไม่เคยได้ตังค์ตั้งแต่ปี2527มาเนี่ยผมยังไม่เคยได้เงินโยมวิหารเลย
0: ครับอนุโมทนาด้วยครับ
1: อนุโมทนาไง
0: ก็เทศแล้วโยมไม่ถวายตังค์แสดงว่าเทศดี
1: ดียังไง
0: จนโยมลึกซึ้งว่าไม่ต้องถวายตังค
1: ์เ
0: หรอครับผมทำใจให้ผ่องใสนะก็คือไม่ต้องถวายตังค์ท่านเลยแสดงว่าเทศดี
1: ก็แสดงว่าวันนี้ไม่เอาว่างั้นเถอะถึงมีเจ้าภาพก็ไม่เอา
0: เอาครับ
1: โยมนงยาวกับเนี่ยเจี๊ยบให้มันลึกซึ้งหน่อยนะฮะไม่ต้องถวายเขาฝากซองมาแล้วนี
0: ่ครับ
1: ฝากซองมาให้ผมแล้วนี่เขาเขียนหน้าซองนี่วินัย
0: ครับ
1: นงเยาสังทอง
0: ครับ
1: เทศดีธรรมาคมเทศดีเอาเก็บไว้ก่อน
0: เอาเก็บไว้ก่อน
1: ลึกซึ้ง
0: ครับผม
1: ก็ที่ธรรมหาบอกว่าอะไรเทศให้คนตายฟัง
0: ครับผมจริงไหมล่ะครับอาจารย์
1: จริงหลายศพ
0: ครับผม
1: นี่วันที่3ก็อีศพเมื่อเช้าโยมโทรมา
0: ครับ
1: โยมโทรมาบอกว่าท่าน
0: ครับ
1: พี่สาวสั่งไว้ว่าถ้าเขาตาย
0: ครับ
1: เขาดูรายการท่านทุกวัน
0: ครับ
1: มาทำไมเขาดูรายการทุกวันล่ะผมก็ถาม
0: ครับ
1: เขาบอกไม่มีอะไรจะดู
0: ครับผม
1: เขาจะรอดูข่าวเวลาที่ข่าวขึ้นเขาบอกว่าเป็นแฟนประจำท่านแล้วก็สั่งไว้เชียว
0: ครับสั่งไว้ว่า
1: ถ้าตายแล้วให้ท่านเจ้าคุณไปเทศงานศพให้ด้วย
0: ครับผม
1: นี่เขาเรียกคนตายสั่งไว
0: ้ครับ
1: เมื่อคนตายชอบอะไรเราต้องให้สิ่งที่คนตายเขาชอบ
0: ครับผม
1: หนึ่งคนตายเชื่อเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ต้องทำให้คนตายในสิ่งนั้น
0: ครับผม
1: เช่นเขาเชื่อเรื่องบุญกุศล
0: ครับ
1: เรื่องการทำบุญกุศลอะไรที่เขาเชื่อและเขาเคยทำตั้งแต่มีชีวิตอยู่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังต้องทำให้เขา
0: ครับ
1: สองคนตายชอบอะไรถ้าคนตายชอบเขาสั่งเอาไว้เราต้องทำให้เขา
0: ครับผม
1: แม่ผมชอบลำกองยาว
0: ครับโอ้ชอบรำกองยาว
1: ชอบมาก
0: ครับผม
1: โยมแม่ผมชอบมาก
0: ครับ
1: ถ้าที่ไหนมีงานบวชหน้ามีกองยาวนะสับนะขุดดินอยู่กลางนา
0: ครับ
1: เขาจะบวชหน้าเขาแห่กองยาวมาหรือเขาไปงานแต่งนะ
0: โอ้ได้ยินเสียงกองยาวไม่ได
1: ้ได้ยินเสียงแล้วกูทิ้งจอบทิ้งเสียม
0: ครับไปไหนล่ะคร
1: ับ วิ่งตามไปกับเขา
0: ครับผม
1: ชุดแล้วก็อีชุดชาวนานั่นแหละ
0: ครับ
1: ไปแล้วก็รำเขาได้
0: ครับ
1: แต่แม่ผมไม่วิธีรำ
0: โอ้รำอย่างไรครับ
1: ก่อนจะรำก็ย้อมใจซะหน่อย
0: โอ้ย้อมใจซะหน่อยครับ
1: กิน M185 สักขวดนึง
0: ครับผม
1: รู้จัก M185มั้ย
0: ไม่รู้จักครับ
1: M150
0: ครับผม
1: เทออกครึ่งขวด
0: เอาแล้วผสมอะไรล่ะครับ
1: 35ดีกรีอีกครึ่ง
0: เป็น185
1: เป็น185เท่านั้นแหละธรรมหา
0: ครับผม
1: ลำก้นเตี้ยเชียว
0: ครับ
1: จนกระทั่งพี่ชายผมเป็นสมภาร
0: ครับ
1: ผมเป็นเลขาเจ้าคณะภาคเป็นเลขาวัดวันหนึ่งไปบ้านเขาบวชนาคพี่ชายผมท่านพระครูปิยธรรมโกศิษฐ
0: ์ครับ
1: เขายืนกอดอก
0: ยืนมอง
1: เขายืนมองเนี้ยยืนมองแม่เขา
0: ครับผม
1: เขายืนเนี้ย
0: ครับ
1: ผมพี่มองอะไรมองแม่ลำกลองยาวถามทำไมอ่ะอายเขาสิ
0: ครับมองละอาย
1: แม่สมภารอ่ะแล้วเขาเรียกลำดักหน้าใช่ไหม
0: ครับ
1: คือลำกูไม่เดินอ่ะลำเขาเรียกลำถลักหน้า
0: ครับ
1: สมภารอายเขาเลยบอกมหาช่วยให้แม่เลิกลำกองยาวหน่อยเถอะ
0: ครับ
1: ผมก็จัดแจงไปบ้าน
0: โอ้ทำอย่างไรครับ
1: ฮะบอกไปขอร้องแม
0: ่โอ้ขอร้องว่า
1: แม่เลิกเถอะอายเขาแต่ลุงพี่เขาเป็นเจ้าอาวาสแล้วฉันก็เป็นเลขาวัดแล้วเป็นเลขาภาคแล้วอายเขา
0: ครับแล้วโยมแม่เชื่อ
1: มายุ่ง
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของพระ
0: ครับ
1: เป็นความสุขของคน
0: ครับผม
1: มาโทรแม่เอาเธอหน้า
0: ครับ
1: เลิกเธอหน้าแม่ถ้าไม่เอาถ้าไม่รู้อะไรนะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมันเครียด
0: ครับ
1: มันเครียดทะลุไหมบอกแม่เลิกเถอะ
0: ครับ
1: เลิกเถอะแม่ให้เดือนละ 5,000 วันนี้ให้หมื่นหนึ่งก่อน
0: ครับ
1: งั้นตกลง
0: ครับผม
1: ตั้งแต่นั้น
0: โอ้เรียกว่ามีวิธีการ
1: ฮะ
0: ครับมีวิธีการ
1: คุณแก่กับเงินท่าน
0: ครับผม
1: แต่ไปที่อื่นเพราะไม่มีใครรู้จักเราลำฮะ
0: ครับ
1: นี่แม่ผมตาย
0: ครับผม
1: เผาไปแล้ว
0: ครับ
1: พระพี่ชายก็นึกถึงแม่แม่ชอบกองยาว
0: ครับ
1: ไปเปล่าวันนั้นอ่ะไปมั้ยมีกองยาวมั้ยมีกองยาวใช่ไหมฮะใครถามทำไมมีกองยาวก็แม่ชอบ
0: ครับผม
1: ทำในสิ่งที่แม่ชอบวิญญาณแม่ก็จะชื่นใจ
0: ครับ
1: บอกแม่บอกว่าถ้าแม่ตายทำไงขอประทานเพลิงศพไหมไม่เอาไอ้นั่นมันหน้าตาท่าน
0: ครับ
1: เอากลับบ้านเราเอากลับบ้านเราเผาแบบบ้านเรา
0: ครับ
1: ผมไม่เอากลับก็ได้ท่านเผากรุงเทพถูกกว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่คนตายสั่งไว้ต้องทำเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องไปเทศเนี่ยบางทีต้องทิ้งงานนะ
0: ครับผม
1: ทิ้งงานคนตายสั่งว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเชื่อทำให้เขาเถอะครับ
0: ครับ
1: นั่นที่ธรรมหาพูดนะถูกไม่ใช่งานเดียวนะ
0: ครับ
1: 20 30งานผมต้องไป
0: ครับ
1: แต่ว่าคนตายสั่งไว้ก็สั่งให้มันเข้าท่าเข้าทางหน่อย
0: ครับสั่งว่าอะไรครับ
1: เอ้ยพอเวลาแม่ตายพ่อตายนะ
0: ครับ
1: นิมนต์เจ้าคุณราชวิจิตเจ้าคุณพิพิธวัสสุทัศน์มาเทศนะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่สั่งเท่านี
0: ้โอ้สั่งเท่านี้ไม่ได้สั่งอะไรต่อไป
1: ครับ
0: จะสั่งอย่างไรสั่งให้ครบครับ
1: ก็ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
0: ่ครับโอ้ต้องสั่งอีกถวายเท่าไหร่ครับ
1: ไอเราไปก็กลัวศพจะเสียใจวิญญาณจะเสียใจ
0: ครับผม
1: แต่ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะนั้นญาติโยมที่จะตายต่อไปนะฮะสั่งให้มันครบหน่อย
0: ครับ
1: ที่ดินมี80กว่าไร่ลูกติดกันเทศไทยไปสัก5ไร
0: ่ครับโอ
1: ้ที่ติดถนนน่ะ
0: ครับ
1: อะไรแบบเนี้ย
0: ครับผม
1: นั่นแหละรถยนต์หรูๆก็ให้ทำไปสักคันหนึ่ง
0: ครับ
1: อย่าไปนั่นเลยครับสบายสบายใจท่านมหา
0: ครับ
1: มีอะไรจะสนทนา
0: ครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชน
1: ก็ไม่ใช่แล้วเขาก็ด่ากันเยอะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็เยอะ
0: ครับมีคนด่าด้วยเหรอครับ
1: ประทนหนึ่งคนชอบมันร้อยคนชังท่านมหาจำไว
0: ้ครับ
1: หนึ่งคนชมมีร้อยคนชัง
0: ครับ
1: เป็นตำราแน่นอนเลย
0: โอ้แน่นอน
1: อยากให้ใครชมเราเชี่ยว
0: ครับผม
1: ถ้าชมเนี่ยถ้าโยมโยมแล้วนงยาว
0: ครับ
1: เอาเป็นเจ้าภาพคนก็มองโยมนงยาวบริจาคงานนี้ถ้าคนไม่คนมีมิจฉาทิฏฐินะเขาก็มองเนี้ยแล้วถ้าปากนี้เลยนะ
0: ครับอาจารย์ทำเหมือนจริงครับ
1: ไม่ใช่ผมดูปากโยมเขาบอกเนี้ย
0: อ๋อ
1: แล้วเขาเนื้อใจชมเข้าไป
0: ครับ
1: รวยไตห่าใช่ไหม
0: ครับ
1: นะ
0: ครับผม
1: หนึ่งคนชมมาร้อยคนชัง
0: ครับผม
1: หนึ่งคนชมมาร้อยคนแช่งเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีมุทิตาจิต
0: ครับนี่แหละครับอาจารย์ก็คือคนไม่มีมุทิตาจิตต่อกันนี้สร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม
1: เอาคนไม่มีมุทิตาจิตมันมีอยู่สี่อาการนะ
0: ครับ
1: ใครได้ดีกูทนไม่ได
0: ้ครับ
1: คนที่ได้กูว่าไม่ดี
0: ครับ
1: ใครได้ดีกูทนไม่ได
0: ้ครับผม
1: ใครที่เขาได้กูว่าคนนั้นไม่ดีมันจะเกิดการไม่มีมุทิตาจิต
0: ครับ
1: เรียกมีแต่ความน้อยใจอิจฉา
0: ครับผม
1: หาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้า
0: ครับ
1: เวลาใครได้อะไรเนี่ยหนึ่งน้อยใจแล้วไม่มีพวกใช่สิ
0: ครับ
1: นะแม้แต่ไอ้นะผู้ชายที่ผู้หญิงเขาไปแต่งงานใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็จนก็ไปชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่ามันก็น้อยใจมันก็ร้องเพลง
0: ร้องเพลงอะไรครับ
1: ใช่แล้วสิ
0: ครับ
1: ก็พี่มันจนน้องจึงไม่แล
0: โอ้โหนั่นสมัยเก่าแล้วครับอาจารย
1: ์ฮะ
0: สมัยเก่าแล้วครับ
1: แล้วมันจนมากนะ
0: ครับ
1: มันจนมากพี่จนใช่ไหมใหญ่น้องจึงชังเพราะจนกระมังยอดหญิงขนาดกระมังยังไม่มีเลยท่าน
0: ครับผมจนกระมังด้วย
1: ยอดหญิงผู้ดีมีเงินจึงหวังพึ่งพิงพี่รักจริงจึงไม่สนใจ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็น้อยใจ
0: ครับผม
1: อีบางผู้หญิงบางคนก็น้อยใจผู้ชายไปแต่งงาน
0: ครับ
1: ไม่ได้ดูตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไง
0: ครับ
1: พอผู้ชายไปแต่งงานก็นะพอเสียงแล้วแตรวงขันหมากใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อีนั่นแต่งงานอีนี่ก็ร้องไห้นะโหหิวโหฟังเสียงคนโหไกล
0: ๆครับ
1: จากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แต่งงานเจ้าสาวเป็นเพื่อนเราหนอเจ้าบ่าวรูปหล่อนั่นคือแฟนฉัน
0: ครับโอ้เจ็บปวดเจ็บใจ
1: พูดโกรธเกินแน่แล้วครับกันแน่แล้วมาไปนึกว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำกับเจ้าสาวเคยทำกับมัน
0: ครับ
1: น่ะอินนี่มันโง
0: ่ทำไมล่ะครับ
1: มันจะฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: ก็ปรึกษาผม
0: ครับ
1: จะฆ่าตัวตายเนี่ยไอ้บ้านใกล้นี่แหละ
0: ครับ
1: ไม่มีผู้ชายคนนั้นหนูอยู่ไม่ได้ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: ทำไมเราก็เขาเป็นแฟนหนูคนนั้นก็เพื่อนหนูแล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ก็หนูเสียตัวให้เขาแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยถามเสียยังไงลองเล่าให้ละเอียดละเอียดหน่อยสิ
0: ครับ
1: เล่าให้ละเอียดยิบหน่อยจะได้ได้อารมณ์
0: อ๋อจะได้แก้ไขปัญหาให้
1: ผมต้องเล่าละเอียด
0: ครับ
1: ผู้ที่จะแก้ปัญหาต้องรู้โลกละเอียด
0: ครับ
1: แล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ล่ะแค่นั้นน่ะก็เสียตัวเขาแล้วเนี่ยถามว่าเสียกี่ครั้งแล้วล่ะ
0: ครับ
1: อีตอนเสียเนี่ยเสียที่บ้านเสียครั้งแรกในที่บ้านหรือข้างนอกก็เขาชวนหนูไปครับวันนั้นพอดีฝนตกหนัก
0: ครับ
1: เขาก็เลยเลี้ยวรถเข้าโรงแรม
0: ครับผม
1: อ้าวแล้วมึงเปิดประตูไม่เป็นไงเป็นค่ะแล้วทำไมไม่เปิดออกมาก็เลยตามเลยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วมาร้องไห้ทำไมแล้วก็มึงไปหาเขาไม่ใช่เหรอ
0: ครับ
1: กว่าจะเสียตัวนี่ไปหาเขากี่ครั้งแล้วก็เป็นร้อยๆครั้งค่ะออกจากบ้านไปอ้าวคิดใหม่สิ
0: โอ้ให้คิดใหม่คิดว่าอย่างไรครับ
1: คิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมึงได้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชนะทันที
0: ครับผม
1: อีกคนนั้นมันได้ทีหลังมึง
0: ครับ
1: แล้วมึงก็หาต่อไปอีกคนนึง
0: ครับโอ้เท่านี้ก็หายแล้ว
1: เท่านี้แหละหามันได้สัก100คน
0: ครับผม
1: จะได้เข้าตำรา
0: ครับ
1: อีร้อยรัก
0: ครับอ๋อนี่ก็คือ
1: ไม่ใช่หรอกคนเราในธรรมหาเดี๋ยวนี้คนใจมันไม่ดี
0: ครับ
1: มันขาดพรหมธรรมข้อที่3
0: ครับ
1: คือ
0: มุทิตา
1: เออใครเขาได้ก็ดี
0: ครับ
1: ใครเขาดีกว่าเราก็ดีแล้วเขาสวยกว่าเราเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องอิจฉาเขาไหมต้องน้อยใจไหม
0: ไม่อิจฉาไม่น้อยใจ
1: ต้องไม่น้อยใจเขาสวยกว่าเราเสียตาเราเนี่ยได้ดูรูปร่างเขา
0: ครับ
1: เขาหล่อกว่าเราเนี่ยอิจฉาไหม
0: ไม่อิจฉา
1: ถ้ามหาเคยอิจฉาผมบ้างไหมอ
0: ะไรนะครับ
1: เคยอิจฉาผมบ้างไหม
0: ไม่รู้จะอิจฉาไปทำไม
1: เออนั่นน่ะสิ
0: ครับ
1: ก็ยอมรับความจริงใช่ไหม
0: ครับผมไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปตรงไหน
1: ทำไม
0: ครับไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปทำไมเพราะอิจฉาแล้วก็ยังไงก็สู้พระเดชพระคุณไม่ได
1: ้เอออิจฉาทำไมใช่ไหม
0: ครับผม
1: เออตาเราจะได้มองคนสวยคนหล่อ
0: ครับ
1: เขารวยกว่าเราเนี่ยต้องอิจฉาเขาไหม
0: โอ้ไม่อิจฉา
1: เพราะอะไร
0: ครับเพราะว่าเราจะเขาจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่เราได
1: ้สังคมได
0: ้ครับ
1: ถ้าเขาจนกว่าเราอ่ะ
0: มาสร้างความเดือดร้อนรบกวนเราอีก
1: เคาะประตูปังปังปังใช่ไหม
0: ครับผม
1: ท่านเจ้าคุณอยู่ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นไงแล้วเป็นไงอ่ะเดือนหนึ่งเป็นไงบ้าง
0: ครับ
1: ชีวิตผมเป็นไงบ้าง
0: ครับมีไม่ต่ำกว่า10ราย
1: รายละเท่าไหร่อ่ะ
0: รายละ 2-3 พัน
1: อันนี้ยังน้อยนะเออยังน้อย
0: ครับผม
1: ผมไม่เห็นใครรวยนะผมไม่อิจฉาเลย
0: ครับ
1: ดีรวยจะได้ไม่มายืมเรา
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: พระอะไรที่ดีกว่าเราพระเจ้าบอกว่าที่ดีกว่าเราอย่าไปอิจฉา
0: ครับ
1: ประการต่อมาอย่าหาทางโค่นล้ม
0: เพราะอะไรครับ
1: เอ้าก็เขาดีกว่าเราจะไปโค่นล้มเขาทำไมอ่ะบางคนเนี่ยสาบแช่งรอการโค่นล้มคนที่ดีกว่า
0: ครับ
1: เขาดีกว่าเราเนี่ยดีแล้วเขาจะได้นำพาประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญ
0: ครับ
1: ให้เราเป็นเนี่ยนะเป็นไม่ได้หรอกเราพาสังคมประเทศชาติไปไม่ได้หรอกใครก็ดีกว่าให้เขาไป
0: ครับ
1: แต่บางคนมันไม่ใช่

0: น้อยใจฉาทางลมรอสมน้ำหน้าเคยดูเถอะจะมีคำพูดอย่างนี้เคยดูเถอะ
1: ขึ้นเสียงสูงเลยนะคร
0: ับ ไปไม่ได้ขี่น้ำหรอกมึงเชื่อกูเถอะ
1: ครับผม
0: เออมึงเชื่อหัวไอ้เรืองเถอะ
1: ครับ
0: ไอ้เรืองไหนก็ไม่รู้รู้จักไอ้เรืองไหมมึงชั่วหัวไอ้เรืองเถอะ
1: ครับ
0: กลัวหัวเป็นประกัน
1: ครับผม
0: ผมเลยบอกหัวมึงน่ะมีราคาเหรอที่บอกเอาหัวเป็นประกันหัวยังมึงมีราคาเหรอหัวปลายังมีราคาใช่ไหมท่านปลาช่อนใช่ไหมฮะเออหัวปลาช่อนหัวปลาดุกยังมีราคาเลยแต่หัวคนบางคนเนี่ยไอหัวอิจฉาทิสยาเนี่ยไม่มีราคา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คุยกันว่าให้เห็นว่าโลกใบนี้นะมันมีแต่ความอิจฉาทิสยาสองมีแต่ความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: สมหาโลกใบนี้นะมีแต่ความหวาดระแวงเห็นผัวเมียมันฆ่ากันไหมล่ะ
1: ครับ
0: ทะเลาะกันนะตบตีกันฆ่ากันเนี่ยมันเรื่องอะไร
1: ครับเรื่องความหึงหวงครับเรื่องเศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจไม่เท่าไหร่เรื่องความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: ที่ได้ฆ่ากันไอ้ผัวก็แชทเมียก็แชท
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงท่านไปจับได้ในการคุยกันไปเปิดดูโทรศัพท์มือถือ
1: ครับ
0: ระแวงกันฆ่ากันไหม
1: ฆ่ากันครับ
0: ฆ่ากันบางทีไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันใจมันหวัดระแวงก่อนจะมาเนี่ยผมนั่งฟังเพลงพรพิลม
1: ครับผม
0: เพลงในชาดก
1: เพลงอะไรครับ
0: ตายเพลงนกกระจาบ
1: ไม่เคยได้ยินเลยคร
0: ับ
1: ฮ
0: ะ
1: ไม่เคยได้ยิน
0: อ่ะในพระไตรปิฎกเลยนะ
1: เพลงไม่เคยได้ยิน
0: จะขอสาธกเรื่องนกกระจาบเห็นใบพงลงคาบเอามาทำรังจะมีเมียนี่ไอตัวพวกก็ทำรัง
1: ครับ
0: ตัวเมียก็นั่งมองเออทำรังนะทำรังสวยทำรังบนคาบคบไม้ผู้หญิงไม่ต้องมองผู้ชายนะ
1: ครับ
0: อีตัวเมียก็มองเออแล้วมันก็ชวนมาแต่งงานเทียบเทียบ
1: ครับ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบชวนยายเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ไปแต่งงานพอสร้างหลังได้ใช่ไหมก็ไปแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันแต่พออยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกอ่อนท่านมหา
1: ครับ
0: มีลูกอ่อนวันหนึ่งผัวก็ไปหากินมีลูกเนี่ยต้องไปคาบเอาข้าวมาเผื่อเอาเหยื่อมาป้อนถูกไหม
1: ครับผม
0: ไอ้ผัวก็ไปหากินตะวันบ่ายคล้อยแล้วยังไม่ได้อาหารมาให้ลูก
1: ครับ
0: ลูกก็นะอ้าปากรอพ่ออยู่อีแม่ก็ชะเง้อคอรออยู่
1: ครับ
0: ผัวไม่กลับมาใจก็ประวันพรั่นพึงหรือว่า
1: หรือว่าอะไรแล้วครับ
0: เรามีลูกแล้ว
1: ครับ
0: นะเรามีลูกแล้วเขาคงเบื่อเรา
1: ครับ
0: เขาไม่ได้นอนกับเรา
1: ครับ
0: นะนั่นแหละ
1: คิดไปสารพัดสารพัน
0: คิดไปตามเรื่องของนกกระจาบตัวเมีย
1: ครับ
0: ไอ้นกกระจาบตัวผู้ก็บินมาเหนื่อยไม่ได้อาหารตัวเองด้วย
1: ครับ
0: ไม่ได้อาหารมาเผื่อลูกเหนื่อยก็สัก4-5โมงเย็นก็บินมาถึงหนองน้ำ
1: ครับ
0: ก็จัดแจงลงหนองน้ำตอนนี้นกมันลงตะลิงไม่ได้ตัวมันเล็กก็ไปจับที่ดอกบัวกลางหนองน้ำถมาดอกใหญ่
1: ๆครับ
0: ก็เอานะเอาปากเนี่ยดูดน้ำที่ดอกบัวกินน้ำนักการที่กินน้ำมันเย็นนี่ครับดอกบัวดอกมันใหญ่มันหุบ
1: ครับ
0: นกกระจาบตัวผู้ก็เลยอยู่ในนั้น
1: ออกไม่ได
0: ้ออกไม่ได้ถ้าดอกบัวหุบมันออกไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: แข็งแรงแบบเขาเรียกอะไรอะไรไอ้ดอกกระเช้านารีใช่ไหมรู้จักไหมไอ้รองเท้านารีป่ะที่มันมีกระบอกอะถ้าแมลงใครมันหุบใช่ไหมออกไม่ได
1: ้ครับ
0: นั่นแหละไอ้ผัวก็ร้อนใจออกยังไงก็ไม่ได้เพราะมันหลายกลีบหลายชั้น
1: ครับ
0: อีเมียอยู่ทั้งนี้กลางคืนก็นึกว่าผัวไปมีอะไรกับใคร
1: ครับ
0: นะเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วก็นอนน้ำตาไหลเช้าขึ้นมาผัวยังไม่กลับมาก็นึกว่าเขาคงไปนอนกับนกตัวเมียตัวอื่นพอดีครับท่านมหา
1: ครับ
0: พอดีว่าเขาเผาทุ่งตรงนั้นโคนต้นไม้นะสายแล้วผัวไม่กลับมาก็น้อยใจเมื่อน้อยใจเสร็จแล้วเป็นไงฮะจัดแจงนะลูกเต้าไม่เอาแล้ว

0: ลูกลงจากลังไปไหม้ไฟเขี่ยลูกลงจากลังเลยท่านมหา
1: ครับ
0: ลูกก็ไหม้ไฟดิ้นผัดๆผัวกลับมาพอดีอีเมียก็ยืนดูลูกอยู่ผัวกลับมาปุ๊บจะไปถามเมีย
1: ครับ
0: ว่าทำไมลูกถึงตายในกองไฟพอเข้าไปใกล้เมียได้กลิ่น
1: โอ้ได้กลิ่นอะไรครับ
0: ได้กลิ่นเกสรบัว
1: ครับ
0: ปกติกลิ่นผัวไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเขาเรียกผิดกลิ่นมีน้ำหอมติดตัวมาด้วยก็นึกว่าผัวไปมีชู้
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อนึกว่าผัวไปชู้ด้วยความน้อยใจมาทั้งคืนเสียใจ
1: ครับ
0: ยกปีกขึ้นประนมว่าจะขอไม่เกิดเป็นผัวมีการทุพพลทุชาติบินขึ้นไปท่านแล้วปีกประกบกันนะเอาหัวทิ่มลงมาตายในกองไฟ
1: ครับ
0: ไอ้ผัวก็เสียใจว่ายังไม่ทันอธิบายให้เมียฟังเลยนะเสียใจว่าลูกตายเมียตายอยู่ได้ไงผัวก็เลยจัดแจงนะบินขึ้นในอากาศเอาหัวทิ่มลงมาตาย4ศพ
1: ครับ
0: เนี่ยหวาดระแวงของผู้หญิงของผู้ชายนั่นอย่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงอะไรที่เราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าไปฆ่ากันเลย
1: ครับผม
0: ที่ชลบุรีมา2วันเนี่ยอำเภอพานทองใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็ชอบกินเหล้าดูขาวเปล่ากินเหล้าเย็นมาก็นะหัวค่ำมาอีเมียก็บอกถ้ากินเหล้าไม่เอาขอร้องหลายทีแล้วนะขอร้องหลายทีแล้วกลับไปนอนกับพ่อก่อนเถอะเลิกเหล้าค่อยมาที่ไหนได้ไปนอนกับพ่อพอนอนได้สักพักเสียงปืนดังโป้งฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: อยากอยู่กับเมียแล้วไม่เลิกสิ่งที่เมียไม่ชอบมันจะอยู่กันได้มั้ย
1: อยู่ไม่ได้ครับ
0: อยู่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะศีลมันไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: นี่ก็ปรารภท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจว่าอะไรก็อย่าวู่วามอย่าหวาดระแวงนะเมียสวยก็จะไปหวาดระแวงว่าเมียไม่ดีถ้าทำตัวดีซะแล้วนะยังไงเขาก็ต้องรักเรา
1: ครับผม
0: ผัวรอแล้วเราสุดโทมก็จะไปหวาดระแวงผัว
1: ครับ
0: เพราะเราอยากได้ผัวรอก็รีบทั้งเนื้อสร้างตัวนะไปจัดแจงไปเกาหลีซะ
1: ไปทำอะไรแล้วครับ
0: ตัดกรามออกบ้าง
1: ครับผม
0: ผ่าหน้าออกบ้าง
1: ครับแล้วอย่างผมพอได้ไหมครับพระเดชพระคุณ
0: ฮะ
1: อย่างผมพอได้ไหมครับ
0: นะ
1: ไปเกาหลีพอได้ไหม
0: ชาติเกาหลีไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: รอชาติหน้าร
1: อชาติหน้า
0: เท่านี้ก็แหมพอแล้ว
1: ครับผมอันนี้ก็คือว่าทุกวันนี้อาจารย์ผมสังเกตเห็นสังคมของเราด้วยว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน
0: ครับ
1: บางทีก็ร้อนอกร้อนใจ
0: ครับ
1: ร้อนระอุร้อนอกร้อนใจร้อนระอุ
0: นะครับ
1: ทำอย่างไรก็ต้องให้ตามใจของเราให้ได
0: ้สังคมของเราเป็นอย่างนั้นนะธรรมหา
1: ครับ
0: นะมันสังคมวิ่งหาสิ่งอันเป็นอัปมงคล
1: ครับ
0: ธรรมหาลองคิดดูสิว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรมงคลตื่น
1: ครับ
0: มงคลตื่นอะไร
1: มงคลตื่นข่าว
0: ครับยายคนหนึ่งจับเต่ามาได้เมื่อวันมาฆะใช่ไหมเดินมาเจอเต่าจัดแจงเต่ามันตัวเหลือง
1: ๆครับ
0: ก็จัดแจงเอาเต่าไปเลี้ยงเดิมก็ไม่ได้คิดอะไร
1: ครับ
0: มาเมื่อ2-3วันนี้ไปดูกระดองเต่าที่มันเป็นอะไรฮะตารางตาราง
1: ครับ
0: ลายเหมือนสมเด็จเลยเหมือนพระสมเด็จ
1: ครับ
0: เขาเรียกจุดธูปไหว้เต่าไอ้เต่าตัวนั้นมันก็พิการธรรมหา
1: ครับ
0: ขามันก็ไม่ครบ
1: ครับ
0: ชาวบ้านพอรู้ว่ากระดองเต่าเป็นรูปสมเด็จ
1: พระ
0: ระฆังใครๆสมเด็จก็จะแจงเอามาไหว้กันขออะไรขอหวย
1: ครับผม
0: นี่ตื่นข่าวอะไร
1: โอ้เรียกว่ามงคลตื่นข่าว
0: ตื่นข่าวมงคล
1: ครับ
0: พระท่านนะไปขุดอะไรต่ออะไรไปเจอไม้อะไร
1: เจอไม้ตะเคียน
0: นู่นทางปราจีนบุรี
1: ฉะ
0: เชิงเทราก็ไม้ตะเคียนเขาก็ล่องน้ำมาธรรมหา
1: ครับ
0: เขาก็ล่องมาเป็นแพจากโน่นธรรมหาจากภาคเหนือมาอะไรมาก็เวลาจะส่งไม้เขาส่งด้วยละด้วยแพใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็คงหลุดคงล่วงบ้าง
1: ครับ
0: นั่นแหละ มันก็แช่น้ำอยู่10ปี20ปีเป็น100ปีพอน้ำแห้งเขาแล้วไปขุดเจอ
1: ครับ
0: แทนที่จะไปแจ้งไม้ตะเคียนใครใครเป็นเจ้าของแพแต่เดิมใครใช้เส้นทางน้ำนี้ขุดเอามาถวายวัด
1: ครับ
0: เมื่อถวายวัดแล้วทำไงฮะสิ่งแรกที่คนทำก็คืออะไรเอาผ้าสีไปผูก
1: ครับ
0: จัดแจงไหว้กันตั้งแต่สมภารเชียวตั้งแต่สมภารเชียวจะถึงลูกข่าถึงชาวบ้านคราวนี้พอใกล้หวยออกก็ปิดทองเจ้าแม่อะไร
1: ครับตะเคียน
0: เจ้าแม่ตะเคียน
1: ครับ
0: แล้วเจ้าแม่ไม้สักทำไมไม่ปิดกันบ้างเมื่อไม้ตายแล้วไม่มีใบแล้วเอางี
1: ้ครับ
0: ต้นไม้ต้นนั้นตายแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีใบแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อไม่มีชีวิตไม่มีออกซิเจนเทวดาเขาก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีออกซิเจนที่นั่นไม่มีวิญญาณและไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อต้นไม้ตายแล้วเนี่ยไอ้เทวดาที่จะอยู่ไม่อยู่แล้วครับ
1: อ๋อไม่อยู่แล้ว
0: เขาจะเอาเรื่องต่อคนอีตอนโค่น
1: ครับ
0: จำได้ไหมล่ะในธรรมบทนะ
1: ครับผม
0: จำได้ไหมที่ใครไปโค่นต้นไม้อ่ะพระหรืออะไร
1: พระ
0: เรื่องไปไง
1: พระไปโค่นต้นไม
0: ้
1: ครับพอพระไปโค่นต้นไม้มาเพื่อที่จะทำเป็นกุฏิเสนาสนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเทวดาที่อยู่ต้นไม้ครับอาจารย์หรือว่าพออาศัยอยู่ต้นไม
0: ้รุกขเทวดา
1: ครับรุกขเทวดาอาศัยอยู่เมื่อรุกขเทวดาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยพระเนี่ยไปตัดกิ่งไม้ก่อนครับพอไปตัดกิ่งไม้ก็ปรากฏว่าไปตัดถูกแขนของเทวดาครับพอไปตัดถูกแขนของเทวดาเทวดาก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็ไปก็คิดว่าเอ๊ะพระนี่น่าจะมีผู้ปกครองน่าจะมีผู้ปกครองก็คิดไปคิดมาโอ้ต้องเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลให้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับทราบว่าพระภิกษุนี้ไปตัดต้นไม้
0: แต่เดิมทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้ไปฟ้อง
1: ครับ
0: คิดจะฆ่าพระทิ้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะวิมานเขาคำว่าวิมานเนี่ยหมายความว่าเทวดาเนี่ยท่านจะนำวิมานได้ก็ต้องมีธาตุครบ
1: ครับ
0: ธาตุดินไม่มีในเทวดามีธาตุน้ำธาตุลมนะ
1: ครับ
0: ธาตุไฟและอากาศธาตุไฟคือแสง
1: ครับ
0: คนไม่ไปตัดนะลิดรอนกิ่งของเขา
1: ครับ
0: เขาจะอยู่ที่ไหนล่ะต้นใหญ่อื่นๆเขาก็มีเทวดาอยู
1: ่ครับ
0: มันก็น่าฆ่าพระทิ้งละ
1: ครับผม
0: นี่แหละที่มหาที่เทวดาเขาจะเอาเรื่องพระก็ไอ้ตรงนี้ที่ว่ามีเทวดาที่จะเอาเรื่องคนก็ตรงนี
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นคนทำสัมปทานป่าไม้ที่ขโมยตัดต้นไม้ใหญ่ๆนะท่านมหาไม่มีใครตายดีหรอก
1: ครับ
0: ไม่มีใครตายดีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือรูปร่างดีๆเชียว
1: ครับ
0: สัมปทานป่าไม้บอกว่าเพียงวันแรกที่ผมตัดลูกน้องก็ตายไป3
1: ครับผม
0: จากวันนั้นมาเรื่อยยนต์เอ่ยนะฮะลูกน้องเอ่ยนะโรงเอ่ยรถที่ขนเอ่ยพักหักพังสะบั้น
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเลือกอาชีพนั้นและนี่เป็นการตื่นข่าวมงคล
1: ครับผม
0: สิ่งนั้นไม่เป็นมงคลแต่ไปตื่นว่าเป็นมงคลแล้วเป็นมงคลไหม
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็น
2: คุณผู้ชมคะต้นโพต้นไทรหักปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคระแกรนนะคะแต่ถ้านำไปปลูกในพื้นที่ที่มีดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตวันโตคืนค่ะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาเต็มที่เช่นกันนะคะคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายค่ะการเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไง
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.

0: ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวน

0: พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

คยสงสัยกันไหมว่าทำไมเด็กๆถึงทำพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ทำพฤติกรรมแปลกๆเนื้อหาในตอนนี้เราจะเจาะลึกไปที่พฤติกรรมการเรียนแบบของเด็กๆและเบื้องหลังของพฤติกรรมคว้างปาเข้าของหรือโกรธแล้วไม่สื่อสารแล้วผู้ใหญ่จะมีแนวทางในการสอนการจัดการอารมณ์ให้กับเด็กช่วงวัยนี้อย่างไรดีและในวัยที่เด็กยังมองเห็นตัวเองเป็นสำคัญผู้ใหญ่จะสอนเขาอย่างไรดีให้เขามองเห็นผู้อื่นด้วยเช่นกันหัวข้อที่1เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมแล้วก็ด้านอารมณ์ของเด็กๆนะคะเด็กๆเรียนรู้ได้ดีผ่านการเรียนแบบซึ่งการเรียนแบบเนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเขาสามารถคัดกรองหรือแยกแยะได้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเด็กๆปฐมวัยคือเด็กก่อนวัย6ขวบมีการทดลองหนึ่งของอัลเบิร์ตแบนดูล่าซึ่งเขาได้ทดลองเกี่ยวกับตุ๊กตาโบโบตุ๊กตาโบโบก็คือตุ๊กตาลมลุกที่คล้ายๆตุ๊กตาชกมวยค่ะตุ๊กตานี้พวกเขานำมาเล่นกับเด็กๆโดยการที่ให้เด็กๆวัย 4-8 ปีแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ24คนแบ่งเป็นเด็กหญิง12คนแล้วก็เด็กชาย12คนกลุ่ม3กลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มคอนโทรลก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้ดูคลิปวิดีโอใดๆเพียงแค่ให้อยู่กับตุ๊กตาโบโบ้ไปเลยและสังเกตว่าเด็กๆจะเล่นกับตุ๊กตาโบโบ้แบบไหนกลุ่มที่2ก็คือจะได้ดูคลิปวิดีโอที่ผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาโบโบ้แบบรุนแรงทั้งชกทั้งตีและถึงขั้นใช้ค้อนมาทุบตุ๊กตาโบโบ้ด้วยค่ะซึ่งผู้ใหญ่ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็มีทั้งคลิปผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะและกลุ่มที่3คือเด็กๆที่ดูคลิปผู้ใหญ่เหมือนกันที่เล่นกับตุ๊กตาโบโบ้แต่ในคราวนี้จะเป็นการเล่นแบบอ่อนโยนค่ะมีทั้งอุ้มทั้งกอดแล้วก็ลูบหัวตุ๊กตาโบโบ้และหลังจากนั้นจึงปล่อยเด็กๆเนี่ยไปเล่นกับตุ๊กตาโบโบ้ค่ะสิ่งที่พบจากการทดลองก็คือว่าในเด็กกลุ่มคอนโทรลเนี่ยเด็กๆก็จะเล่นตามที่พวกเขาคิดเลยค่ะถ้าเด็กๆชอบเล่นแบบไหนเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเล่นแบบนั้นเป็นทุนเดิมบางคนก็ชกต่อยมันเป็นธรรมดาหรือบางคนก็เอาไปนั่งเล่นปิกนิกด้วยแต่ในกลุ่มที่2ซึ่งได้ดูคลิปวิดีโอที่ผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาโบโบ้อย่างรุนแรงเนี่ยก็มีแนวโน้มจะไปหยิบอุปกรณ์แบบเดียวกันในห้องมาเล่นกับตุ๊กตาโบโบ้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นค้อนหรือเป็นไม้เบสบอลเอามาตีเล่นค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือเล่นแบบอ่อนโยนเด็กๆเมื่อเจอตุ๊กตาโบโบ้ก็เข้าไปอุ้มเข้าไปกอดหรือบางคนก็ชวนตุ๊กตาโบโบ้ไปเล่นเกมของตัวเองค่ะ

ซึ่งผลการทดลองนี้พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่ที่มีเพศเดียวกับพวกเขาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเด็กๆจะทำตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำมากกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนดังนั้นตัวอย่างที่ดีจึงมีค่ามากกว่าคำสอนค่ะการที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถคิดถึงผู้อื่นทั้งความเข้าใจในเรื่องของความคิดการเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมและเข้าใจว่าผู้อื่นต้องการอะไรเนี่ยมันเริ่มต้นมาจาก Theory of Mind ก็คือความสามารถหนึ่งที่เด็กจะสามารถสันนิษฐานขึ้นมาว่าอ๋อที่เขาทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะเขารู้สึกแบบนี้แล้วเด็กจะเริ่มต้นมี Theory of Mind ได้เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กๆเลยเมื่อเด็กอายุ 1-2 ขวบเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้แค่เพียงว่าตัวเขาต้องการอะไรเพราะตามพัฒนาการเด็กเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงของ egocentric อยู่ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็คิดผ่านมุมมองของตัวเองเพียงเท่านั้นดังนั้นในขั้นที่1ของ theory of mind ก็คือการที่เด็กเริ่มเข้าใจว่าเขาอยากได้อะไรไม่ได้แปลว่าคนอื่นอาจจะอยากได้อย่างนั้นด้วยตัวอย่างเช่นเด็กชายอาจจะบอกว่าเขาอะอยากได้รถของเล่นนะแต่น้องสาวของเขาอะเธออาจจะอยากได้ตุ๊กตาการที่เขาเข้าใจว่าแต่ละคนอยากได้ของต่างกันนั่นคือการเข้าใจขั้นแรกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันได้นะขั้นที่2ของพัฒนาการ Theory of Mind ก็คือการที่เข้าใจความคิดของผู้อื่นว่ามีความแตกต่างกันได้จากความอยากที่เป็นรูปธรรมสู่ความคิดเด็กบางคนเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบไอศกรีมรสช็อกโกแลตไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องชอบรสชาติเดียวกับเขาอันนี้คือการที่เขาเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันและในขั้นที่3ของ Theory of Mind คือเด็กต้องเข้าใจว่าเมื่อเขาเห็นสิ่งนั้นแปลว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณพ่อคุณแม่โทรศัพท์มาหาลูกที่อยู่ที่บ้านลูกกำลังเล่นรถของเล่นอยู่คุณพ่อคุณแม่ถามว่าเขาทำอะไรอยู่ถ้าเด็กที่มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะตอบกลับไปว่าเขากำลังเล่นรถอยู่นะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองไม่เห็นในสิ่งที่เขาเห็นแต่ในขณะที่เด็กที่ยังไม่มีพัฒนาการในขั้นนี้เกิดขึ้นเขาอาจจะตอบว่าก็เล่นนี่อยู่ไงซึ่งพ่อแม่ไม่ได้เห็นซะหน่อยว่าเขาเล่นอะไรแต่เขาตอบว่าก็เล่นนี่อยู่ไงเพราะเขาคาดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเห็นในสิ่งที่เขาเห็นนั่นเองและเมื่อกระเถิบไปสู่พัฒนาการในขั้นที่4คือเด็กสามารถเข้าใจได้ว่าคนอื่นเข้าใจผิดได้ลองสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าเราบอกเด็กว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขอเก็บของเล่นไว้ในลิ้นชักข้างซ้ายนะเด็กรู้แล้วว่าของเล่นอยู่ในลิ้นชักข้างซ้ายแต่พี่น้องของเขาคนที่เหลือเนี่ยไม่ทราบถ้าเด็กมีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะบอกพี่น้องของตัวเองว่าของเล่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาที่ลิ้นชักข้างซ้ายแล้วนะแต่ถ้าเด็กที่ไม่ได้มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็คาดเดา ว่าพี่น้องต้องรู้ด้วยตัวเองสิว่าของเล่นก็ยังอยู่ตรงนี้ที่เขารู้ดังนั้นในพัฒนาการขั้นนี้จะทำให้เด็กๆ เนี่ยสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นว่าการที่เข้าใจผิดจะรู้สึกยังไงและเขาก็จะพยายามอธิบายผ่านมุมมองของเขาให้คนอื่นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นที่5เด็กจะต้องใช้ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นค่อนข้างสูงมากเพราะว่าในขั้นนี้เนี่ยเด็กต้องเข้าใจว่าความรู้สึกที่ซ่อนอยู่หรือท่าทางที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดหรือสถานการณ์เนี่ยคืออะไรคนบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเป็นอะไรข้างในอยู่รู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธถ้าเด็กที่เข้าใจพัฒนาการในขั้นนี้เขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอยู่นะและเขาจะพยายามเข้าไปหาและพูดคุยว่าเป็นอะไรและอยากจะให้ช่วยอะไรไหมในขั้นนี้เนี่ยผู้ใหญ่บางคนอาจจะไปไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าเราอาจจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจนเกินไปหรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจคนคนนั้นอย่างแท้จริงดังนั้นในขั้นนี้ต้องใช้ทั้งความรู้สึกเห็นอกเห็นใจทั้งการที่พยายามจะเข้าใจอีกฝ่ายแล้วก็ต้องใช้การเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ลดลงมากๆเด็กที่เข้ามาถึงขั้นนี้ได้จึงเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นขั้นสูงมากๆเลยค่ะซึ่งทางนักจิตวิทยาเนี่ยได้มีการทดลองเพื่อทดสอบ Theory of Mind ของเด็กๆการทดลองเนี้ยชื่อว่า Sally and Test ใน Sally and Test เนี่ยจะทดลองว่าเด็กๆสามารถเข้าใจได้ไหมว่าผู้อื่นเข้าใจผิดได้หรือที่เราเรียกว่า False Belief นั่นเองในการทดลองนี้นักทดลองจะมีตุ๊กตา2ตัวที่เรียกว่าแซลลี่กับแอนแล้วมีตะกร้าแล้วก็กล่องแล้วก็ลูกแก้ว
พร้อมกับที่จะเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังว่าเรื่องราวของแซลลี่กับแอนเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะถามคำถามว่าเด็กๆเข้าใจไหมว่าแซลลี่หรือแอนเนี่ยเข้าใจผิดได้ขอให้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเป็นแซลลี่นะคะส่วนตัวสีม่วงนี้เป็นแอนแซลลี่เนี่ยเป็นเจ้าของตะกร้าแอนเป็นเจ้าของกล่องแล้วเรื่องเล่าก็คือวันหนึ่งแซลลี่เนี่ยมีลูกแก้ว1ลูกเธอนำลูกแก้วของเธอเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าของเธอแล้วแซลลี่ก็เดินออกไปจากห้องแอนที่เห็นว่าลูกแก้วเนี้ยอยู่ในตะกร้าเธอเลยนำลูกแก้วมาใส่ในกล่องของเธออันนี้คือกล่องของแอนนะคะแล้วก็ปิดกล่องไว้หลังจากนั้นแซลลี่ก็เดินกลับมาในห้องอยากจะถามเด็กๆว่าแซลลี่จะคิดว่าลูกแก้วเนี้ยยังอยู่ในตะกร้าเดิมของเธอหรืออยู่ในกล่องถ้าเด็กๆที่มี theory of mind ในการเข้าใจว่าผู้อื่นเข้าใจผิดได้เด็กๆจะตอบทันทีว่าแซลลี่เนี่ยต้องคิดว่าลูกแก้วยังอยู่ในตะกร้าตามเดิมแน่นอนเพราะเธอไม่เห็นว่าแอนอะย้ายลูกแก้วไปไว้ในกล่องแล้วแต่ถ้าเด็กที่ไม่มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะตอบว่าลูกแก้วต้องอยู่ในกล่องสิแซลลี่ต้องรู้เพราะว่าพวกเขารู้ว่าลูกแก้วถูกย้ายไปในกล่องแล้วไม่ได้เข้าใจผ่านแซลลี่เลยแต่เข้าใจผ่านตัวพวกเขาเองดังนั้น theory of mind ในขั้นนี้เนี่ยเด็กๆจะสามารถมองผ่านมุมมองของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงไหมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะให้เด็กๆมี theory of mind หรือความเข้าใจในความคิดผู้อื่นมากขึ้นง่ายที่สุดเลยก็คือการที่เราส่งเสริมเด็กๆเนี่ยให้มองเห็นผู้อื่นผ่านการเล่นกับเขาการเล่นในรูปแบบของการเล่นบทบาทสมมติเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นลูกหรือว่าการเล่นขายของต่างๆเด็กๆจะได้สมมุติว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำท่าทางอย่างไรดีตรงนี้เขาจะค่อยๆพัฒนาเรื่องความคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นนอกจากนี้การเล่นดูในลักษณะของการที่มีพี่น้องหรือว่าการที่เขาจะต้องผัดกันเล่นต้องรอคอยบ้างต้องแบ่งปันก็จะทำให้เขาเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเช่นกันอันนี้จะทำให้เด็กๆมี theory of mind ที่ดีขึ้นค่ะเรารู้แล้วว่าเด็กๆเนี่ยมีพัฒนาการด้านความคิดอย่างไรทีนี้แล้วความคิดของพวกเขาส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในแต่ละช่วงวัยอย่างไรโดยเฉพาะในเด็กเล็กช่วงวัย 1-3 ปีหรือที่เรามักจะคุ้นเคยในชื่อของวัยทอง2ขวบเป็นช่วงวัยที่เด็กๆเนี่ยมีออโตนอมีค่อนข้างสูงพวกเขาอยากจะใช้ร่างกายในการทดสอบแขนขาของเขาเนี่ยมีแรงแค่ไหนเขาก็จะใส่สุดแรงหรือเขาสามารถคว้างอะไรเขาก็อยากจะลองทำดูโดยเฉพาะเวลาที่เขากินข้าวเนี่ยค่ะเขาอาจจะเบื่อเร็วมากเลยในเด็กวัยนี้เมื่อกินจนเบื่อกินจนอิ่มเขาอาจจะอยากลองดูว่าอาหารบนโต๊ะเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งการที่เขาลองคว้างอาหารลงพื้นมันคือการทดสอบแบบนึงที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองและมันไปเกี่ยวโยงกับการเล่นในลักษณะของ cause and effect play ด้วยการเล่นแบบนี้เราเรียกง่ายๆเลยค่ะคือทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กจะเกิดความสนุกขึ้นมาแทนที่จะเกิดความรู้สึกแบบผู้ใหญ่เราก็คือเอ๊ะมันจะเลอะเทอะแล้วนะการที่เราเห็นเขาคว้างปลาเข้าของหรืออาหารเห็นแล้วไม่เหมาะสมการรับมือที่ดีที่สุดคือการรับมือด้วยความสงบและการพูดที่ชัดเจนเพราะเด็กวัยนี้ยิ่งพูดบ่นยาวๆหรือพูดอะไรที่ซับซ้อนเกินไปเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีเพราะสมาธิที่ยังไม่มากพอและการคิดด้วยเหตุผลที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะในการรับมือเนี่ยขั้นที่1ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องย่อตัวลงจับมือเขาและมองตาลูกพร้อมบอกว่าไม่ทำไม่โยนไม่ตีหรือไม่อะไรก็ตามที่เราต้องการให้เขาหยุดและหลังจากนั้นเราบอกเขาเลยว่าอยากให้เขาทำอะไรเก็บกันพอแล้วหรือว่าไปล้างกันอันนี้ก็คือการบอกที่ชัดเจนว่าหลังจากทำแบบนี้เราควรทำอย่างไรดีขั้นที่2คือถ้าเด็กๆไม่สามารถคุมตัวเองได้แล้วแม้ว่าเราจะบอกให้เขาหยุดแต่เขาเลือกที่จะอาละวาดแทนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพาเขาออกมาจากบริเวณนั้นก่อนเพราะว่ายิ่งอยู่ท่ามกลางสิ่งเล้าต่างๆเนี่ยเด็กมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นแล้วนอกจากนี้เราสามารถสอนเขาให้สื่อสารออกมาได้ว่าถ้าพอแล้วหรืออิ่มแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องคว้างปาเข้าของหรือปาอาหารลงพื้นแต่แค่บอกว่าพอเราสามารถสอนเขาได้ก่อนที่เขาจะพูดสื่อสารว่าให้ทำมือว่าพออันนี้ก็

คือลูกอิ่มแล้วนะแม่จะเก็บค่ะหรือให้เขาแค่โบกมือว่าไม่เอาแล้วอันนี้ก็ง่ายที่สุดเพราะว่าเด็กๆที่ยังพูดสื่อสารไม่ได้เขาอาจจะใช้ภาษากายมากกว่าการพูดออกมาตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เขาสื่อสารกับเราแล้วเข้าใจก็คือการสอนทรายพวกนี้ง่ายๆนั่นเองและสุดท้ายคือให้เขาขว้างปลาอย่างเหมาะสมในกิจกรรมที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเล่นขว้างบอลการเล่นน้ำการเล่นทรายตรงนี้เนี่ยเด็กๆจะได้ใช้ทักษะเดียวกับการขว้างปลาหรือเล่นคอร์ดแอนด์เอฟเฟกต์เพลย์แต่เล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เหมาะสมนั่นเองค่ะทำไมเด็กๆปฐมวัยถึงโกรธง่ายและใช้กำลังมากกว่าการใช้การสื่อสารและทำไมพวกเขาถึงใช้อารมณ์นำเหตุผลนั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของพวกเขามีการพัฒนาที่ยังไม่เต็มที่นั่นเองหากเปรียบเทียบง่ายๆก็คือสมองส่วนใหญ่ของเด็กๆเนี่ยก่อนวัย5ปี 90% ของสมองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่สมองส่วนหน้าสุดซึ่งเป็น 10% ที่เหลือเนี่ยจะพัฒนาหลังอายุ5ปีนั่นเองซึ่งสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex เนี่ยมีหน้าที่หลักในการควบคุมการยับยั้งชั่งใจแล้วก็การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั่นก็คือสาเหตุทำไมเด็กๆถึงยังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่การรอคอยของเขาอาจจะไม่มากพอและการคิดยับยั้งชั่งใจจะพัฒนาได้ดีเมื่อเด็กๆสามารถเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมนั่นเองค่ะถ้าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลในการสอนเขาเด็กๆจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการใช้เหตุผลนำอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันถ้าสภาพแวดล้อมใช้ความรุนแรงแล้วก็ใช้ความกลัวในการสอนเขาเด็กมีแนวโน้มจะพัฒนาในส่วนของอารมณ์มากกว่าเหตุและผลส่งผลให้เขาตอบสนองในรูปแบบเดียวกันก็คือการใช้อารมณ์เวลาเขาเกิดความโกรธเขาก็อาจจะใช้กำลังอันนี้เด็กๆจะไม่สามารถพัฒนาสมองส่วนหน้าได้ตรงตามวัยและส่งผลให้เด็กๆไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้นั่นเองค่ะในหัวข้อที่3เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็การทำร้ายต่างๆซึ่งแนวทางในการรับมือครูเมย์ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือป้องกันก่อนเกิดนั่นก็คือก่อนที่เด็กๆจะทำพฤติกรรมเหล่านั้นได้แก่เราควรจะตั้งกติกาที่ทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำซึ่งกติกาที่ง่ายที่สุดก็คือกติกาที่เรียกว่ากฎ3ข้อ3ข้อได้แก่อะไรบ้างข้อที่1ก็คือห้ามทำร้ายผู้อื่นข้อที่2ก็คือห้ามทำร้ายตัวเองและข้อที่3ห้ามทำลายข้าวของซึ่งการที่เราจะทำให้เด็กๆทำตามกติกาได้และก็ทำอย่างเต็มใจเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกและเปลี่ยนเราเพื่อที่จะให้ลูกเปลี่ยนตามเราดังนั้นครูเมย์ขออนุญาตแนะนำกฎ5นาทีที่จะเป็นกฎที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกๆมากขึ้นนะคะข้อแรกก็คือเปลี่ยนจากที่ทำให้หรือว่าต้องรีบเร่งเป็นรอให้ลูกทำด้วยตัวเองก่อน5นาทีในการรอเนี่ยคือการเหมือนเผื่อเวลาเอาไว้อย่างเช่นง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราจะออกจากบ้านปกติเราอาจจะออกจากบ้านตรงเวลาเด็กๆอาจจะใส่รองเท้าช้าเราก็จะใส่ให้ทันทีแต่ถ้าเราเผื่อเวลาไว้5นาทีในการรอให้เขาใส่รองเท้าทำอะไรด้วยตัวเองก่อนออกจากบ้านเด็กๆจะเรียนรู้ได้มากขึ้นเลยค่ะว่าเขาควรจะทำอะไรได้มากขึ้นหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นส่วนข้อที่25นาทีในการเตือนเวลาเด็กๆเล่นเนี่ยค่ะเขาก็จะติดลมแล้วเวลาจะเลิกเนี่ยก็ยากมากๆเลยถ้าเราเผื่อเวลาไว้ก่อนหมดเวลา5นาทีในการเข้าไปเตือนเขาว่าลูกๆอีก5นาทีจะหมดเวลาต้องเก็บของนะคะเด็กๆจะรีบเร่งให้เล่นเร็วที่สุดเพื่อที่ว่าอีก5นาทีเขาต้องเก็บของแล้วนะอย่างน้อยเขามีเวลาในการเผื่อใจว่าเขาต้องหยุดเล่นแล้วข้อที่3 5นาทีในการปรับตัวเวลาเราจะพาเด็กๆไปที่ใหม่ๆบางครั้งยิ่งเด็กเล็กๆค่ะเขาจะมีสมาธิไม่มากพอถ้าเราไปก่อนเวลาสักประมาณ5นาทีจะทำให้เขาค่อยๆปรับตัวกับสภาพแวดล้อมคุ้นเคยกับคนแล้วก็คุ้นเคยกับกิจกรรมเด็กๆจะทำมันได้ดีขึ้นค่ะและข้อที่4คือ5นาทีในการจัดการอารมณ์พ่อแม่ก่อนไปรับมือกับลูกบางครั้งแล้วเวลาเราอยู่กับลูกตลอดเวลาเนี่ยแล้วเมื่อเขาหงุดหงิดเราก็อาจจะหงุดหงิดได้เหมือนกันนั่นเป็นธรรมดามากๆเลยดังนั้นเราควรจะเผื่อเวลาให้เราขอเวลานอกจากลูกได้5นาทีเช่นกันแล้วก็ให้ใช้เวลา5นาทีเนี่ยคิดอยู่กับตัวเองก่อนแม้ว่าลูกยังร้องไห้

อยู่หรืออาละวาดบนพึมพำโวยวายเราไม่ต้องรีบพูดอะไรทั้งนั้นให้เราอยู่กับตัวเองจนกระทั่งเราเริ่มคิดได้ว่าเราควรจะพูดอะไรกับลูกดีหรือควรจะสอนอะไรเขาดีแล้วค่อยเริ่มพูดกับเขาและข้อสุดท้ายคือ5นาทีในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์สื่อสารในที่นี้คือการใช้ตา2ตาของเราเนี่ยมองไปที่ลูกแล้วลูกยังมองกลับมาที่เราพูดคุยโต้ตอบหรือว่าเล่าเรื่องให้กันและกันฟังการสื่อสาร5นาทีนี้อาจจะมีความรักเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสลูกด้วยรักการกอดเขาคุยกับเขาและช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้เวลา5นาทีสร้างความสัมพันธ์กับลูกก็คือช่วงเวลาก่อนนอนนั่นเองค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่สงบและเด็กๆส่วนใหญ่จะพร้อมฟังคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เป็นคนที่ส่งเขาก่อนเข้านอนและเมื่อเขาหลับไปเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ถึงความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาค่ะแม้ว่าเราจะพยายามป้องกันก่อนเกิดเปลี่ยนทั้งตัวเองเปลี่ยนทั้งสภาพแวดล้อมแล้วมีกติกาก็แล้วแต่ยังไงเด็กก็คือเด็กค่ะพวกเขาก็ยังมีอารมณ์แล้วก็ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนผู้ใหญ่เรามีแนวทางรับมือได้อย่างไรบ้างตรงนี้ครูเมย์จะมาแนะนำวิธีการง่ายๆแต่จริงๆทำไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนั่นก็คือวิธีการที่เรียกว่า time in นั่นเองค่ะขั้นตอนการทำ time in เนี่ยคือการที่เวลาเด็กๆอาละวาดแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่พาเขาออกมาจากตรงนั้นก่อนถ้าเราไม่สามารถจะออกไปไหนได้สมมติอยู่บนรถแล้วจะทำอินลูกได้ยังไงบ้างก็คือง่ายๆเลยค่ะคือพามานั่งตักเราหรือพาออกมาจากการที่เขากำลังจะทะเลาะกับพี่น้องเขาไปก็ตามที่เป็นอีกคนนึงแค่แยกฝั่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำอินได้เหมือนกันค่ะจากนั้นขั้นที่สองก็คือรอว่าลูกๆจะสงบเมื่อไหร่บางคนนานถึง1ชั่วโมงเลยนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องรีบสอนรีบพูดหรือว่าจะต้องอธิบายอะไรยื่นเยอะแค่เพียงรอจริงๆค่ะแล้วก็ให้การบอกลูกเพียงสั้นๆว่าถ้าหนูพร้อมหนูสงบพอเราจะคุยกันนะแล้วการที่เขาพร้อมจริงๆเนี่ยดูได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เด็กเริ่มสงบลงเสียงร้องเริ่มเบาลงเขาเริ่มถามเราว่าแม่หนูอยากคุยแล้วหรือว่าพร้อมแล้วค่ะอันนี้คือเราถึงจะไปถูกขั้นที่3คือขั้นที่เรียกว่าการอธิบายและการสอนตรงนี้เราจะพูดคุยกับเด็กๆเลยว่า1เกิดอะไรขึ้น2ทำไมถึงทำแบบนั้นและ3เราจะแก้ไขยังไงดีถ้าเราให้การรับฟังด้วยการถามรีเช็คลูกเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีอคติกับเขานะและก็พร้อมที่จะรับฟังเขาเขาจะอธิบายตามความเป็นจริงและเราจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีได้ค่ะขั้นที่4พูดคุยกันเข้าใจแล้วก็ได้เวลาจะออกจากตรงมุมสงบตรงนั้นหรือออกจากเรานั่นเองค่ะก่อนจะออกจากตรงนี้เนี่ยเรามาขอโทษทำความเข้าใจและกอดกันสักหน่อยเพื่อให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ยังรักเขาเสมอและในขั้นที่5เมื่อเด็กๆพร้อมออกไปแล้วเราจะพาเขาไปรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองถ้าทำข้าวของเสียหายไว้เราก็พาไปเก็บกวาดแล้วก็ถ้าเขาทำให้ใครเสียใจก็พาไปขอโทษ

ทำเอาคือการที่เด็กอาละวาดแล้วเราก็บอกเขาว่าหนูอยู่ตรงนี้ต่อไม่ได้แล้วเพราะหนูไม่พร้อมทำเอาเราจะพาออกไปแต่เราจะไม่ได้ไปอยู่เคียงข้างเด็กๆเด็กๆต้องอยู่ตรงนั้นทบทวนตัวเองตามลำพังและเมื่อเขาพร้อมพร้อมแปลว่าหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหยุดร้องไห้หยุดอาละวาดเขาถึงจะกลับเข้ามาได้ในพื้นที่ตรงนั้นทำเอาเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะสมมุติถ้าเขาอายุ5ขวบทำเอาเนี่ยก็จะใช้เวลาไป5นาทีเราจะค่อยๆเพิ่ม1นาทีตามอายุถ้า6ขวบก็เพิ่มไปเป็น6นาที7ขวบก็7นาทีไปจนถึงอายุ12ขวบก็12นาทีแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเราอาจจะใช้คำว่า grounded หรือการกักบริเวณอาจจะใช้เวลาเป็นวันหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยไม่สามารถออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนได้อันนี้คือการกักบริเวณในลักษณะของ time out ค่ะนอกจากวิธีการที่ time in กับ time out จะใช้แตกต่างกันแล้วผลที่เกิดขึ้นกับเด็กๆและพ่อแม่ก็แตกต่างกันไปด้วยข้อหนึ่งที่แตกต่างกันมากๆเลยก็คือการเรียนรู้การจัดการอารมณ์ในเด็กวิธีการ time in จะสอนให้เด็กๆเนี่ยจัดการอารมณ์ของตัวเองด้วยตัวเขาเองโดยที่มีเราเนี่ยเคียงข้างซึ่ง time out จะเป็นตรงกันข้ามเพราะว่าเด็กต้องอยู่เพียงลำพังเด็กจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดร้องไห้หรือหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าจะไม่พร้อมแต่พอเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังอยากจะออกมาจาก time out แล้วเขาก็เลยต้องหยุดทำแม้ว่ายังจะรู้สึกอยู่ข้อที่2ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือความวิตกกังวลเด็กที่เล็กมากๆเนี่ยแล้วเขาต้องไปอยู่เพียงลำพังเพราะว่าเราใช้ time out กับเขาเด็กจะรู้สึกกังวลวิตกกังวลหรือบางคนถึงขั้นที่พัฒนาไปสู่ความกลัวได้ในขณะที่ time in จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแม้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ต้องกังวลเลยเพราะเขายังเป็นที่ยอมรับอยู่เพราะคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ใหญ่สักคนเนี่ยจะออกไปพร้อมกับเขาแล้วไปนั่งเคียงข้างเขาจนเขาพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและข้อที่3ก็คือถ้าเราใช้ time in เด็กๆมีแนวโน้มรับตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า time out เพราะว่าเด็กๆรู้ว่ายังมีใครสักคนออกไปกับเขาด้วยแต่ในขณะที่ time out เด็กๆต้องออกไปเพียงลำพังเมื่อเขาถูกแยกออกจากสภาพแวดล้อมที่ทุกคนอยู่ตรงนั้นกลายเป็นว่าเขาต่างหากที่ผิดไปและเขาต่างหากที่แปลกแยกจะรู้สึกอับอายมากกว่าที่จะรู้สึกยอมรับในตัวเองเมื่อเขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและในข้อที่4ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กการใช้ time in ความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะที่ดีกว่าเพราะว่าเด็กๆรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้การเคียงข้างการยอมรับแล้วก็ยังรักเขาไม่ว่าเขาจะทำตัวแบบไหนก็ตามก็ยังยอมรับในตัวเขาในแบบที่เขาเป็นในขณะที่ time out เด็กจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่จะยอมรับเมื่อเขาทำตัวดีถ้าเขาทำตัวไม่ดีแปลว่าเขาควรจะไปอยู่คนเดียวตรงนี้ความสัมพันธ์จะพัฒนามาในรูปแบบความกังวลและความกลัวมากกว่าว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคาดหวังว่าเขาต้องเป็นเด็กดีถ้าเขาเป็นเด็กไม่ดีวันไหนแปลว่าเขาไม่ควรได้รับการยอมรับในวันนั้นค่ะ

สุดท้ายก็คือการสร้างมุมสงบไว้ในพื้นที่ต่างๆที่เด็กไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ใดๆก็ตามเพราะว่าเวลาเด็กๆอารวาสแล้วเราควรจะมีมุมสงบที่ตกลงกับเขาไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าลูกอารวาสเราจะพาเขามาตรงนี้มุมสงบมี3องค์ประกอบใหญ่ๆ1คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางกายใจเช่นถ้าเรามีหมอนสักใบมีผ้าห่มสักผืนหรือตุ๊กตาให้เขากอดเวลาที่เขาอารวาสอยู่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสงบได้เร็วขึ้นข้อที่2ก็คือการที่เป็นพื้นที่ที่เราให้การเคียงข้างพ่อแม่เข้าไปนั่งอยู่ด้วยและก็รอคอยเขาสงบได้และสุดท้ายคือเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถระบายอารมณ์พูดออกมาร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่มีใครตัดสินว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีแต่อย่างใดเพราะว่าเราเข้าใจว่าตอนนี้ลูกกำลังเกิดอารมณ์อยู่และเขาต้องการใครสักคนที่รับฟังเขานั่นเองค่ะซึ่งมุมสงบไม่ได้แปลว่าจำเป็นจะต้องเป็นห้องหรือเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตแต่เป็นเพียงมุมเล็กๆที่เราพาเขาออกมาจากคนอื่นมีแค่เพียงเขากับเราและพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขาได้ระบายอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะ

ในตอนนี้เราจึงได้เข้าใจเด็กๆว่าก่อนที่พวกเขาจะพัฒนาไปสู่การเข้าใจผู้อื่นเขาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจผ่านรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5การมองเห็นการรับสัมผัสการรับรู้การได้ยินต่างๆเมื่อเด็กเข้าใจรูปธรรมแล้วจะค่อยๆนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่ละเอียดอ่อนคือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์และผู้อื่นตรงนี้ต้องการการเรียนรู้จากประสบการณ์เวลาและผู้ใหญ่ที่คอยให้การสอนและการแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาและสุดท้ายการที่เขาได้เห็นว่าผู้ใหญ่เป็นสภาพแวดล้อมที่พร้อมที่รอเขาได้เด็กๆจึงจะพัฒนาการเข้าใจเหตุผลและผู้อื่นได้อย่างดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยสนับสนุนระบบการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จนกระทั่งประชาธิปไตยพุทธองค์ไม่เคยสนับสนุนแต่พระพุทธองค์จะระบบการปกครองอย่างไรพระพุทธองค์ทรงให้คำแนะนำว่าถ้าประเทศนี้พอใจการปกครองแบบนี้ก็ควรจะเป็นในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคือให้มันดีที่สุดภายในกรอบที่กำหนดเอาไว้อย่างพุทธองค์อบรมพวกลิชวีซึ่งไม่มีพระราชา

ครองแบบ เป็นประชารัฐตัวองค์ก็ให้หลักอย่างเช่นให้มีการประชุมเนืองนิดพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงกันจัดธุระในที่ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมเน้นความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพให้มีความเคารพในผู้ใหญ่ไม่เบียดเบียนผู้หญิงให้มีความเคารพผู้หญิงให้เคารพผู้นำทางศาสนาเป็นต้นแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลประเทศต่างๆปกครองโดยพระราชาและมีพระราชาซึ่งมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นต้นและในประเทศเหล่านั้นพระพุทธองค์ให้หลักการปกครองโดยเป็นคุณธรรมสำหรับพระราชาคนไทยรู้จักหลักนี้ซึ่งมีทั้ง10ข้อที่มีชื่อว่าทัสพิตราชธรรมในประเทศไทยก็ถือว่าหลักการปกครองของพระราชาตลอดมาคำว่าทัสสพิตก็บอกอยู่ในตัวว่ามี10ข้อว่าทัสสะแปลว่า10ข้อแรกเป็นคุณธรรมข้อแรกในเกือบทุกหมวดธรรมไม่ว่าของใครนั่นคือการให้ทานเพราะการให้ทานมีหน้าที่ระงับหรือเบียดเบียนความตรณีและเป็นวิธีผูกไมตรีสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันสร้างความผูกพันกันโดยเฉพาะในเมื่อทรัพย์สินมีการแบ่งปันกันที่ไม่จะสม่ำเสมอกันหมายถึงว่าบางคนมีมากบางคนมีน้อยก็ถือว่าในสังคมที่ดีผู้มีมากก็ควรจะแบ่งปันให้ผู้มีน้อยบ้างเพราะถ้าผู้มีมากเกินจำเป็นจะเก็บไว้ทำไมศูนย์เกินก็ให้กับคนที่เขาขาดไปก็ถือว่าเป็นบุญอาตมาเคยอ่านในเรื่องสังคมเอสกิโมสมัยก่อนในสมัยนั้นทุกวันนี้ไม่ทราบแต่ในสมัยนั้นพอถึงวันปีใหม่คนที่ค้าขายได้ดีทำมาหากินได้ดีจนกระทั่งมีเงินมีทองมากกว่าเพื่อนก็ต้องเป็นเจ้าภาพปาร์ตี้แล้วก็ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาเกินเพื่อนเลี้ยงหมู่บ้านพอขึ้นปีใหม่ทุกคนก็กลับมาเสมอกันอีกทีหนึ่งคือไม่อยากให้มีคนบางคนบางบ้านบางตระกูลมีมากจนเกินไปถือว่าทำให้สังคมไม่สมดุลทำให้เกิดการอิจฉาไปบาดการเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ง่ายอย่างไรก็ตามในประเทศที่ปกครองด้วยพระราชาถือว่าพระราชาที่ดีก็ใช้ทรัพย์สินของพระองค์

พื่อประโยชน์ของประชาของของประชารัฐของประชาชนอย่างดูในประเทศไทยมหากษัตริย์ของเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีโครงงานมากมายที่พระมหากษัตริย์ใช้ทุนส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนอาชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ยากจนเพื่อสนับสนุนสิ่งดีงามในประเทศชาติ ก็เป็นสิ่งที่นานุโมทนาอย่างยิ่งทีนี้ถึงแม้ว่าทศพิธราชาธรรมเน้นที่คุณธรรมสำหรับพระราชาถ้าเรามองกว้างไปอาจจะถือว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไปผู้มีอำนาจเรื่องการให้ทานจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้มีอำนาจทั้งหลายข้อที่สองก็คุณหูเหมือนกันศีลธรรมผู้ใหญ่ต้องมีศีลธรรมแล้วศีลของความคือศีลคืออะไรคือความประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีพอเมื่อเรามีตำแหน่งสูงเช่นเป็นพระราชาเป็นต้นทุกคนก็มองเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างถ้าคนอยากทำความชั่วถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียบร้อยในบางประการนี่ก็เอาเป็นตัวอย่างเลยว่าเอาท่านก็ยังไม่ทำทำไมเราจึงต้องทำแต่ถ้าผู้ใหญ่รักษาศีลมีการแสดงออกทางกายทางวาจาที่เรียบร้อยไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรความกดดันความยั่วยุเป็นอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับคนทุกคนแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เราจะทำตามนั้นเวลาเราอยู่เราอยู่ในระบบสมมติว่าเราอยู่ข้างล่างการรักษาศีลของเราก็ถือว่ามีผลกระทบต่อคนอื่นน้อยไม่ว่าในทางดีและทางชั่วก็มีต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มมีกำลังเริ่มมีตำแหน่งเริ่มมีอำนาจเริ่มอยู่ในสายตาคนอื่นศีลของเราก็จะมีผลต่อคนอื่นมากขึ้นและผู้ทรงศีลก็ได้บุญอยู่ในตัวหมายความว่าผู้ทรงศีลนั้นความรังเกียจตัวเองความเดือดร้อนใจความเสียใจความวุ่นวายใจเพราะการผิดศีล จะไม่มีหรือจะน้อยแต่ก็ได้ความสุขได้อานิสงส์จากการรักษาศีลเรียกว่าได้บุญแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคนก็มองแล้วอยู่ตลอดเวลาการทรงศีลเนี่ยเป็นกำลังใจกับคนอื่นด้วยก็ได้บุญอีกระดับหนึ่งการเป็นผู้ใหญ่นี่มันจะสำคัญมากอย่างเช่นก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเนี่ยก็กำลังมีปัญหาเรื่องการเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วก็มีความเป็นห่วงมาก

ว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่จะไม่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วประเทศแล้วถ้าเป็นผู้นำเหมือนเป็นพระราชาของสงฆ์ไม่น่าเคารพมันก็จะมีผลกระทบต่อสถาบันมากแล้วก็จะมีอาจจะมีผลกระทบต่อชาวพุทธในประเทศไทยทั้งหมดแต่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งแล้วทุกคนก็สบายใจว่าโอ้เรามีผู้นำที่น่าเคารพน่ารักแล้วพระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ธรรมดาเหมือนท่านอาจารย์แล้วมีความอุ่นใจว่าผู้นำสถาบันของเราเป็นพระที่มีคุณธรรมเป็นพระที่ดีที่เราเคารพนับถือมากดังศีลและความซื่อตรงความดีของผู้ใหญ่มีผลต่อเราจิตใจเรามากเป็นกำลังใจถึงแม้ว่าสถาบันมีปัญหามากมายในการที่เรามองผู้ใหญ่ผู้นำว่าดีก็ยังช่วยความรู้สึกยังทำให้เรามีความหวังข้อที่สามของคุณธรรมของผู้นำและผู้เป็นพระราชาเรียกว่าบริจาคะซึ่งก็ตรงกับคำว่าบริจาคที่เราคุ้นเคยเหมือนกันทีนี้หลายคนอาจจะสับสนเอาคำว่าทานนี่คือการให้กับบริจาคก็คือการให้ไม่ใช่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันนะแต่ในหมวดนี้บริจาคะบริจาคะอาจจะเน้นการเสียสละสิ่งที่ให้กับเราเสียสละความสะดวกสบายเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละแม้จนกระทั่งสุขภาพเสียสละแม้จนกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติเนี่ยผู้เป็นพระราชาที่จริงพระราชาจะทำอะไรจะสั่งอะไรทุกคนก็ต้องเกรงใจแล้วแต่ท่านต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจมีความรักมีความเป็นห่วงทุกคนในประเทศรักชาติจริงๆจนกระทั่งยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็คือข้อที่สามคือบริจาคะแล้วมีคำข้อที่สี่เรียกว่าอาชวะอาชวะนี่เหมือนกับเป็นศูนย์หนึ่งหรือขยายความของศีลการประพฤติแต่เน้นที่ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตการทำอะไรก็ไม่ได้เอาสิ่งที่หรือว่าเอาของที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะเอาคือเป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์เพราะยังว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างไรผู้น้อยก็ต้องเอาอย่างนี่ถ้ามีคอร์รัปชันในชั้นสูงอย่าไม่ต้องสงสัยข้างล่างต้องมีแน่นอนเพราะคนเลือกชนะความรู้สึกของตัวเองได้ยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเห็นผู้ใหญ่ก็ทำก็จะเป็นข้ออ้างอยู่เสมอนั่นอาชวะมีความซื่อตรง

ซื่อสัตย์สุจริตเรียบร้อยเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่มีที่ตำหนิแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยใช้เงินของประชาชนในทางที่เหมาะสมถูกต้องดีงามไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือมีความรับผิดชอบ ข้อที่ห้านี่ก็เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับบุคลิกบุคลิกของพระราชาคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทำอะไรได้พูดอะไรได้หมดแต่พระราชาผู้ทรงธรรมจะมีความเรียกว่ามัทวะมัทวะแปลว่าอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยละมุนละไมคือถ้าเราลองจินตนาการถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการอะไรก็สั่งได้จะพูดยังไงเขาก็ต้องให้อยู่แล้วจะด่าจะว่าจะพูดภาษาหยาบคายไม่มีใครว่าอะไรจะไม่มีเสียงสะท้อนมีแต่ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อันตรายเนาะอันตรายมันก็กลายเป็นว่า พูดยังไงถึงจะพูดหยาบพูดยังไงพูดเขาก็ให้ทั้งนั้นตามหน้าที่เขาพอเราเป็นผู้มีอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นมันสำคัญมากที่มีการฝึกตนผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนแม้แต่ในครอบครัวเองถ้าอยู่เรามีอำนาจแบบที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าประพฤติตัวอย่างไรมันก็ไม่มีผลกระทบกลับมาสู่เราง่ายๆเราก็ต้องฝึกตนในข้อนี้ให้เป็นคนสุภาพถ้าเราเคยเจอผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากแต่ท่านยังสุภาพพูดกับใครแม้แต่ลูกน้องแม้แต่ผู้ไม่มีอำนาจเลยแต่ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเราจะงามมากใช่ไหมพอถึงไม่ว่าเราจะแบ่งปันโดยสมมติว่าสูงว่าต่ำว่าสำคัญว่าไม่สำคัญว่ามีอำนาจว่าไม่มีอำนาจจริงๆแล้วในโดยหลักธรรมชาติเราเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตาย พระราชากับขอทานมีความแตกต่างกันมากทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันโดยธรรมชาตินั้นในการประพฤติต่อคนอื่นถ้าไม่แต่ว่าพวกเราไม่ใช่พระราชาแต่มันจะบางทีมันจะมีบางกรณีที่เรารู้ว่าเราพูดอะไรเขาทำอะไรเราไม่ได้เรามีอำนาจเหนือเขาต้องกลัวเราเขาต้องเกรงใจอันนี้ในขณะนั้นเหมือนว่าเป็นเราเป็นพระราชาเราเป็นพระราชนีใช่ไหมกรณีไหนในชีวิตที่เรารู้สึกตัวว่ามีอำนาจแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใครไม่เกรงใจเขาก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเราตรงนี้แหละที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือมัทวะให้เป็นผู้ ที่มีความสุภาพมีการเอาใจเขาใส่ใจเรามีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขา

ขอต่อไปก็คือตับปะนี่ตับปะนี่ก็คือความเข้มแข็งความฝึกตนความพยายามทำสิ่งที่ทำยากทั้งที่มีอุปสรรคมากมายใจสู้มุ่งมั่นในการฝึกตนมุ่งมั่นในการในงานในหน้าที่พอใจในการคัดกล่าวตัวเองที่จะชนะกิเลสในใจเราสิ่งไหนที่มันยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยต้องสู้เพื่อชนะปัญหาในบ้านเมืองปัญหาในครอบครัวเราก็ต้องสู้เพื่อจะได้ชนะเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หลุดพ้นนั่นก็เป็นตับปะคือมัทธวะจะเน้นที่ความโอนโยนแต่พร้อมกับความโอนโยนนี้จะต้องมีความเข้มแข็งถ้าโอนโยนอย่างเดียวก็คงไม่ดีเดี๋ยวคนจะไม่อาจจะไม่เกรงใจเราแต่พร้อมกับความโอนโยนต้องมีตับปะต้องมีการฝึกตนต้องมีอุดมการณ์ในการพัฒนากายวาจาใจของตนให้ชนะให้ปล่อยวางกิเลสในความมุ่งมั่นอยู่ที่การชนะกิเลสเพราะถ้าเรามีการทำงานแต่ยังไม่รู้เท่าทันกิเลสยังเป็นเหยื่อของกิเลสการงานของเราก็คงกระท่อนกระแท่นคงไม่ค่อยจะสม่ำเสมอต่อเนื่องพอกิเลสจะแทรกแซงเข้ามาครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่เป็นระยะดังนั้นต้องมีตับปะแล้วก็มีความสุขในการสู้ในการ ในการชนะสิ่งไม่ดีในตัวเรา ข้อต่อไปคืออาโคทะอาโคทะคือไม่โกรธคือปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กับคนรอบข้างทุกคนมุ่งที่จะเอาใจเราถ้าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเอาใจเราเนี่ยเราก็จะชินกับการได้อยากสิ่งที่อยากได้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครขัดใจนิดเดียวได้อะไรไม่ใจนิดเดียวเนี่ยมักจะโกรธหรือว่าเราก็มีความรู้อะไรๆสำหรับเรามันชัดเจนมากพูดกับคนที่เข้าใจอะไรช้ากว่าเรานิดหน่อยก็โกรธนี่ก็เป็นปัญหาในการที่เราอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ส่วนมากส่วนใหญ่เราจะได้สิ่งที่อยากได้แต่ถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นจักรพรรดิจะกระให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไอ้ผู้ใหญ่ผู้เป็นพระราชาผู้มีอำนาจผู้นำต้องไม่ดูอำนาจแก่ความโกรธคือความโกรธนี่มันเหมือนของเสพติดเหมือนกันถ้าเราแสดงอาการเกรียวกราดแสดงอาการโกรธนะถ้าเราเป็นผู้มีกำลังอยู่แล้วมีพลังมีตำแหน่งมันก็ยิ่งทำให้คนกลัววิ่งมาที่จะรับใช้แต่ถ้าเราใช้ความโกรธในการบริหารก็ทำให้คนกลัวเราคนที่กลัวนี่เขาไม่ค่อยจะใช้สมอง
ทำอะไรเพราะอะไรเพราะเขาจะไม่เป็นผู้ต้องเจอความโกรธผู้ที่จะไม่เป็นอันตรายผู้จะปลอดภัย

เนี่ยทำให้เป็นส่วนสิ่งที่ทำให้ระบบการปกครองปกพร่องไปไม่ดีเพราะใช้ถ้าผู้ใหญ่ใช้อารมณ์ให้ทุกคนกลัวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรึกษาหาเรื่องเรื่องปัญหาในการใช้ความริเริ่มเพื่อจะแก้ปัญหาจะไม่มีทุกคนก็กลัวดังความโกรธก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ไม่ว่าระดับไหนยิ่งจะเป็นพระราชาแต่ก่อนนี่มีพระราชาของอังกฤษชื่อว่าเฮนรี สองแล้วก็ มีที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์ชื่อทอมัสเบกเก็ตวันหนึ่งพระราชาโกรธเพราะอยาก ขนายุบายของพระราชา ผู้นำศาสนาไม่เห็นด้วยมันโกรธที่ไม่ได้ดังใจแล้วก็อุทานออกมาบอกกับพวกอัศวินโอ้ถ้าใครมัน ได้จัดการกับพระองค์นี้สักทีมันก็จะดีอัศวินนี่เลยเข้าใจว่าพระราชาต้องการให้ฆ่าพระก็เลยตามพระไปที่โบสถ์แล้วไปสังหารพระผู้ใหญ่องค์นั้นตอนหลังพระราชาก็ร้องไห้ร้องห่มว่ารักเขามากรักท่านมากนี่เคารพท่านมากไม่ได้ตั้งใจโกรธเฉยๆไม่ใช่ว่าจะให้ฆ่าหรอกแต่เพราะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแค่ว่ารำคาญไม่อยากให้คนนี้อยู่อย่างเนี้ยคือเวลาเราโกรธแล้วมักจะพูดอะไรเกินพอดีเนาะแล้วผู้ที่อยู่รอบข้างก็ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งทีนี้นอกจากความไม่โกรธแล้วก็มีอวิโรธนะไม่เบียดเบียนซึ่งไม่โกรธก็ตรงกับคำว่าเมตตาใช่ไหมอวิโรธนะอวิหิงสาโทษไม่ใช่อวิโรธนะอวิหิงสา อวิหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนหมายถึงความกรุณาบางทีโกรธก็ ตวาดโกรธก็ ระบายอารมณ์แต่ถ้านำไปสู่การเบียดเบียนมันก็อันตรายมีอคติไม่ชอบใครก็ไปเบียดเบียนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วไป บุกรุกประเทศนั้นประเทศนี้เพราะอยากได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นเพราะอยากได้ทรัพยากรของเขาอยากได้อะไรของเขาเพราะมีกิเลสอยู่ในใจและมีอำนาจก็เบียดเบียนใครไม่ถูกใจเขาเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ ดันในโอกาสที่เมื่อกี้นี้ในโอกาสที่เราทำอะไรได้แล้วสิ่งแวดล้อมจะปีบังคับให้เรียบร้อยไม่มี ความเรียบร้อยจะมาจากไหนต้องมาจากข้างในในเมื่อไม่มีใครเรียกร้องให้เมตตาเรียกร้องให้กรุณามันต้องมาจากตัวเราเองต้องมาจากการฝึกตนนี่เราจะไปหวังถึงยังไม่ใช่พระราชาจะไปหวังให้ใครมีคอยใครคอยเตือนให้เมตตาให้อภัยนี่มันยากมันต้องฝึกจากภายในตัวเราเอง ข้อที่9ใน10ข้อคือคันติความอดทนความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยหน่ายในการทำงานการทำงานกับคนเนี่ยมันยากแล้วก็ผลจะไม่ค่อยปรากฏเป็นงานในระยะยาวอุปสรรคก็เยอะบางทีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยุติธรรมบ้าง

0: อยู่ที่ทำบ้างมีชอบมีไม่ชอบ มีก้าวหน้ามีถอยหลังบางทีก็มีคนสีทักทางมีสารพัดอย่างแต่ผู้มีความอดทนเมื่อกำหนดว่าสิ่งนี้ถูกต้องต้องทำต้องฝึกให้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่หวั่นไหวในความยากลำบากความเด็ดความเหนื่อยต้องอดทนอดทนอดทนเราจึงจะได้ประสบความสำเร็จถ้าเจอความยากลำบากเมื่อไหร่หยุดพอแล้วพอแล้วอันนี้เราก็คงไม่มีผลงานนะไม่ว่าใครก็ตามข้อที่10ใน10ข้อคืออวิโรธที่พูดเมื่อกี้นี้อวิโรธนะคือตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในยุติธรรมตั้งมั่นในนิติธรรมนิติธรรมไม่ถึง แบบแผนนโยบายสิ่งที่ควรจะทำตามหน้าที่แล้วก็อย่ามีธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศทำมันมีหลายประเภทมีธรรมะคือความถูกต้องมีความยุติธรรมมีนิติธรรมมีธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างผู้เป็นพระราชาต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่กำหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นคุณธรรมที่เป็นหลักการปกครองของพระราชาของมหากษัตริย์ของไทยตลอดมาเนี่ยที่ท่านจะเรียนท่านจะศึกษาท่านจะเอาเป็นอุดมการณ์ในการปกครองแห่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทราบและไม่ใช่ว่าคุณธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวก็เป็นคุณธรรมที่เหมาะสมกับผู้มีอำนาจผู้เป็นผู้นำทั้งหลายในทุกๆองค์การนี่เราก็โชคดีในหลายสิบปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยรัชกาลที่9เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในทัศพิธราชธรรมยังเป็นที่ยอมรับของคนไทยทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักยิ่งของคนทุกคนนั้นก็จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่จะทบทวน10ข้ออีกรอบหนึ่งข้อแรกคือทานข้อที่สองคือศีลข้อที่สามคือปริชาคะคือการเสียสละข้อที่สี่อาชวะความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่ห้ามัทวะความอ่อนโยนสุภาพละมุนละไมที่6ตัปปะความสู้การมุ่งมั่นในการชนะสิ่งที่ไม่ดีในตนอาโกธะความไม่โกรธอาวิหิงสาไม่เบียดเบียนคันติความอดทนอวิโรธนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็ที่ลองเพียงแค่นี
1: ้อันธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทา
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับ

สวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งเสถียรให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้ว
บริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์กิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการ

0: เสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่าเอสโครด้วยค่ะ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Prudent Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Prudent Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Prudent Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้

ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนี

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพิณิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัตจังวิหายมติ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิโคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทมาปยันโตอิทูปะเทสวิธินา

ปานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนานขอชัยมงคลหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบ

ท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทําการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทําสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทําให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพระกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พระกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพระกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพระกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพระกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพกาพรหมพกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษย์โลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพกาพรหมยอมแพ้แล้ว
พระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพระกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พระกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พระกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้น

ไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระกาพรหมก็ไม่รู้พระกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อยอมในความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทั้งสามชฎินซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎินสามพี่น้องชฎินสามพี่น้องรูปเวลกัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินนั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎินสามพี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินมาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎินสามพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดงตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์ร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้พระกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น

ก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป2พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่3พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหา

0: ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้มีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรไกรลาศ

ต้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูพยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลจันทร์ทันทีที่ครูพยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องไปคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะพยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของในเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นน่ะจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังมาก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 เนี่ยก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้นะครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมเป็นคนขายอ่ะเนี่ยก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือนี่ถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะ

ป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมนี่ก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยศพลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันถ้าเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: พอเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ยเขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสมอ
1: ถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนนะน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไว้ใช้คุณชินกรสร้างบ้านประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
2: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ

0: ัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
1: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรอย่างเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเคยเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบและสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
0: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
1: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากแต่อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากทีนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังก็เท่ากับได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าก็อยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
2: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

แล้วปัจจุบัน68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างเงี้ยถ้าถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไว้เนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝัน

หนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดี

0: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้
1: สวัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ
2: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
3: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
2: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกรุงที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุงเรือนแพมองสุดตาเลยนะ

0: กล่อมปรึกษาดังว่าดนตรีคือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่คือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแถมปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่ไงนะเออพี่ก็พูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: กันกำแพงกันป้องกันภัยดุดีลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ได้คือแหลของผมเนี่ยแต่ไปแหลคนอื่นแต่บั๊มบั๊มบั๊มบั๊มบั๊มนั่นคือแหลของเราแต่ถ้าแหลชินกรก็เป็นอย่างนี
1: ้อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ต้องรู้หน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญอ่าน

0: มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยเงี้ยหูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงี้ยหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงี้ยหูฟังลองไปเงี้ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้ เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวยอะ
1: สวัสดีคุณครูด้วยนะครับคือเบิร์ดเป็นนักแสดงลิเกครับปัญหาที่พบของเบิร์ดคือการแหล่ครับก็เลยอยากจะร้องให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเบิร์ดด้วยครับผม

ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตองเอิงเอ๋ยอย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันโชว์ความเก่งของฉันเอิงเอิงมันเป็นคำแล้วใช่ไหมครับมันไปเอิงไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อจะสะกดก่อนศิลปะอันใดไม่ไว่าจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: ู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ
2: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเองเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเน้นสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนคุณผู้ชมในการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงท่อน้ำตาอุดตันท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยถือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในตาของเราถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับน้ำตาเนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเนา
0: ะ
2: มีตั้งแต่ร้องไห้เนาะเอาไว้แสดงอารมณ์นะครับแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งคนไม่รู้แล้วก็นึกไม่ถึงก็คือว่าน้ำตาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อลื่นลูกตาใช่ไหมครับนึกภาพดูเรากระพริบตานาทีหนึ่ง10ถึง15ครั้งนะครับเหมือนเครื่องยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นป่านนี้กระจกตาเราคงพังไปหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนอกจากน้ำตาจะทำหน้าที่แสดงอารมณ์เป็นตัวหล่อลื่นลูกตาแล้วก็ยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากดวงตาต่อมที่สร้างน้ำตาคนเราเนี่ยอยู่บริเวณใต้หางคิ้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยน้ำตาเข้ามาบริเวณดวงตาแล้วก็ไหลล้างสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไหลมาลงท่อน้ำตาที่อยู่บริเวณมุมหัวตาม
0: ุมหัวตา
2: แล้วก็ไหลไปลงที่จมูกนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลเพราะว่าท่อมันต่อกัน
0: อ๋อในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ทราบมาก่อนเลย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากในนั้นแล้วเนี่ยในจมูกเองเนี่ยก็มีท่อต่อกับคอแ
0: ค
2: ่หลายๆท่านฟังเสร็จก็นึกภาพออกว่าอ๋อเวลาเราหยอดยาถึงว่าทำไมมันไปขมไปถึงในค
0: อ
2: เพราะท่อมัน
0: ต่อกันไม่น่าบางทีเราร้องไห้จะน้ำมูกจะไหลด้วย
2: ก็คือเป็นน้ำที่ออกมาจากตา
0: ค่ะมันเป็นส่วนที่ต่อกันใช่ไหมคะ
2: ก็คือเป็นท่อระบายน้ำตาต่อมน้ำตาอยู่ตรงใต้หางคิ้วแต่ว่าท่อระบายน้ำตาทิ้งออกจากตาเนี่ยจะอยู่ตรงหัวตาแล้วก็ไหลซ่อนมาตรงบริเวณปีกจมูกแล้วก็มาเปิดในจมูกเรา
0: สาเหตุที่จะทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันคืออะไรคะ
2: ครับงั้นสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุที่เราเจอบ่อยครับกลุ่มแรกเลยก็คือในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็อายุสัก 5-60 ปีขึ้นไปไอ้ท่อที่ว่าเนี่ยท่อระบายน้ำตาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเนาะถ้าเป็นท่อประปาก็คงมีสนิมกินมีอะไรอย่างเงี้ยท่อที่อยู่ในท่อระบายน้ำตาของมนุษย์ก็เหมือนกันพอนานๆไปก็อาจจะมีหินปูนมาเกาะมีอะไรก็ทำให้เกิดการตีบแล้วก็ตันในที่สุด
0: ค่ะ
2: งั้นคนไข้อายุมากๆที่น้ำตาไหลอาจจะ

0: เป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้น้ำตาหยดแหมะๆเลยเพราะว่ามันไม่สามารถไหลลงท่อที่บริเวณหัวตาได
1: ้
0: อันนี้ก็พบได้บ่อยๆนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงพบได้เยอะกว่าอีกก็คือเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยก่อนที่เราจะมีท่อน้ำตาแบบปกติเนี่ยธรรมชาติจะมีว้าวหรือเป็นเยื่อบางๆปิดรูท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกหมายถึงตอนเด็กอยู่ในท้องนะครับธรรมชาติตั้งใจว่าพอคลอดออกมาเนี่ยเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยไอ้เยื่อบางๆที่บังท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกเนี่ยก็จะค่อยๆสลายไปเพราะฉะนั้นเด็กมีเด็กมีการสร้างน้ำตาก็จะทำให้น้ำตาไหลลงจมูกแล้วก็ลงคอไปเหมือนผู้ใหญ
1: ่
0: แต่ว่าเราพบว่าเด็กประมาณ 8-10% นะฮะที่เกิดมาเนี่ยเนื่องจากเวลาจะคลอดเนี่ยไม่ได้นัดกันกับไอ้เยื่อบางๆนี
1: ้
0: แล้วบางทีคลอดก่อนเยื่อบางๆนี้ยังไม่ทะลุเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีอาการน้ำตาไหลนะครับใช้คำว่าน้ำตาคลอดีกว่าอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ก็จะพบตั้งแต่เด็กอายุได้สัก 2-3 สัปดาห์คุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยทำไมลูกดูเหมือนร้องไห้
1: ตลอดเวลา
0: หรือหนักกว่านั้นก็คือเวลาท่อน้ำตาตันเนี่ยน้ำตาที่มันเอ่อออกมาบางทีมันติดเชื้อก็จะกลายเป็นเหมือนขี้ตาสีขาวๆเขียวๆคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งกังวลใหญ่เพราะฉะนั้นสมมติว่าลูกเรามีน้ำตาเอ่อคลอหรือมีขี้ตานะครับในช่วงอายุสัก 2-3 สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยอาจจะเป็นท่อน้ำตาอุดตัน
1: ถือว่าร้ายแรงไหมคะถ้าเป็นท่อน้ำตาอุดตันนะคะ
0: ครับจริงๆแล้วธรรมชาติตั้งใจจะให้มันสลายเยื่อที่ปิดเนี่ยสลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้ายังไม่ครบ1ขวบเนี่ยคุณหมอจะยังไม่เอาไปผ่าตัดทำอะไรแต่ว่าจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าให้นวดหัวตาน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ก็คือเป็นวิธีการรักษาถ้าสมมุติว่าเด็กเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับมาพบคุณหมอตาในช่วงก่อนขวบหนึ่งจริงๆแนะนำให้รีบไปพบนะครับ
1: คุ
0: ณหมอก็จะสอนการนวดหัวตาการนวดหัวตาก็คือเป็นการนวดบริเวณมุมหัวตาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดไปที่ตรงปลายจมูกก็คือเป็นความตั้งใจที่จะดันให้น้ำหรือลมที่ค้างอยู่ในท่อน้ำตาเนี่ยไปกระแทกไอ้เยื่อบางๆเนี้ยให้มันทะลุแล้วก็ล้างมือให้สะอาดตอนลูกดูดนมหรือตอนนอนก็คึงๆหัวตาแล้วก็ลูดอย่างเงี้ยทำอย่างงี้นับเป็น1ครั้ง20ครั้งวันละ4รอบ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วภายในเดือนนึงก็มักจะหายถ้าไม่หายคุณหมอก็จะมาดูต่อว่าจนครบขวบนึงแล้วยังไม่ยอมหายก็อาจจะต้องเอาไปทำการผ่าตัดหรือช่วยแยงท่อน้ำตาอันนั้นคุณหมอจะช่วยแนะนำอีกทีนึง
1: แล้วในผู้สูงอายุอะค่ะอาการนี่จะเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กไหมคะ
0: ครับในผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นทีหลังเนาะหลังจากที่อายุ50ปีแล้วอยู่ๆเอ๊ะทำไมน้ำตามันหยดนะครับต้องแยก2โรคออกจากกันในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่เราเจออยู่บ่อยๆก็คือจะมาบอกว่าเหมือนมีน้ำตาไหลต้องแยกว่าน้ำตามันคลอเฉยๆหรือมันหยดเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าน้ำตาหยดแสดงว่าท่อน้ำตาท่านตันมันเลยไม่มีที่ลงก็เลยทำให้น้ำตาอาจจะหยดมาทางหางตาหรือหัวตาแต่ถ้ากรณีที่เขารู้สึกว่ามันมีน้ำตาไหลเฉยๆแต่มันไม่ได้หยดเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นอีกด้านนึงเลยนะครับก็คือเป็นโรคตาแห้งซึ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากเพราะน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยปกติต้องมีส่วนที่เป็นเมือกและส่วนที่เป็นน้ำปนกันอยู่ถ้าคนปกติที่ไม่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยท
1: ั
0: ้งสองส่วนจะผสมกันแล้วก็ไหลลงท่อน้ำตาไปคนไม่รู้สึกเหมือนมันมีน้ำมาเกาะตาแต่คนที่เป็นโรคตาแห้งก็คืออาจจะเป็นในผู้สูงอายุอาจจะเป็นในคนใช้คอมพิวเตอร์มากเลยทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ส่วนที่เป็นน้ำที่มันหล่อเลี้ยงลูกตาอยู่เนี่ยมันหายไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นเมือกเขาเลยรู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำตาคลอแต่ไม่หยดให้สงสัยว่าเป็นตาแห้งแต่ถ้าน้ำตาหยดเลยเนี่ยให้สงสัยว่าท่อน้ำตาตัน
1: แต่อย่างหนูเนี่ยเคยทำเลสิกมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตาแห้งมากอย่างนี้หนูมีโอกาสที่จะเป็นท่อน้ำตาอุดตันไหมคะ
0: ก็เป็นความเสี่ยงตามปกติตามอายุไม่ได้การทำเลสิกไม่ได้ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันมากขึ้นแต่ทำเลสิกจะทำให้ตาแห้งมากขึ้นเพราะงั้นก็เลยบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนตาแห้งบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนมันมีน้ำเกาะตาก็คือเมือกมันเกาะที่ตา
1: โอเคแสดงว่าย
0: ัง
1: ไม่เข้ากลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอาการอาจจะเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่างกัน
0: คนไข้อาจจะมาบ่นเหมือนกันบอกเหมือนน้ำตามันไหลแต่เราอาจจะต้องลองเป็นหมอเองดูก่อนลองถามดูซิว่าคำว่าน้ำตาไหลของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นน้ำตาหยดลงมาเลยหรือว่ามันเป็นแค่รู้สึกเหมือนมีน้ำเหนียว
1: ๆ
0: เอาที่ชู้ไปแตะก็จะได้เหมือนเป็นเมือกๆติดมาอันนี้ไม่ได้เป็นท่อน้ำตาอุดตันอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นเรื่องของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตามันแห้ง
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการวินิจฉัยด้วยการสังเกตกับตัวเรายังไงบ้างอะคะ
0: ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้ารู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาเกาะอยู่ตลอดเวลาเนี้ยก็ต้องแยกว่า

0: ตามันหยดหรือว่าน้ำตามันแค่มันเป็นเหนียวๆกับตานะครับถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดก็แน่นอนก็คงต้องไปพบคุณหมอหรือแม้แต่ตาแห้งจริงๆก็ไม่ควรจะเริ่มด้วยการไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดเองควรจะไปตรวจซะให้สบายใจว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นแล้วก็คุณหมอให้น้ำตาเทียมมาก็อาจจะถามบอกถ้ามันหมดไปซื้อเองต่อได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นท่อน้ำตาตันจริงๆนะครับในผู้สูงอายุเองเนี่ยก็พอไปพบคุณหมอหลังจากตรวจสภาพตาทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการลองล้างท่อน้ำตาดูว่ามันตันจริงหรือไม่ถ้ามันตันจริงก็คุณหมอก็อาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดรักษาอีกทีนึงส่วนถ้าเป็นในกลุ่มเด็กทารกที่แบบเป็นตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคุณหมอก็เช่นกันครับคุณหมอมาตรวจฟังจากประวัติเสร็จปุ๊บคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให
1: ้
0: ถ้าล้างแล้วมันตันก็อาจจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้นวดหัวตาต่อไปถ้าเกินขวบหนึ่งส่วนใหญ่นวดไม่หายแล้วอันนี้คุณหมอก็จะอาจจะเอาไปผ่าตัดหรือดมยาสลบแยงท่อน้ำตา
1: อ๋อค่ะถ้าเกินขวบหนึ่งนี่โอกาส
0: ในเด็กใช่ครับโอกาสที่จะหายเองจะยากแล้ว
1: อ๋อเพราะว่าถ้าก่อนขวบหนึ่งเนี่ยเราสามารถนวดแล้วก็เยื่อก็จะสลายไปเองใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกว่ามีการล้างตรงนี้คือวิธีการทำยังไงเหรอคะสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมเอ่ย
0: ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นลักษณะของเข็มทู่ๆนะครับที่มีขนาดเล็กหน่อยแล้วเขาก็จะต่อกับไซลิงน้ำเกลือแล้วเขาก็จะเอาเข็มเนี้ยแยงเข้าไปในรูท่อน้ำตานะครับถ้าใครลองไป
1: ส่องกระจก
0: ลองดึงเปลือกตาล่างลงหน้ากระจกเนี้ยจะเห็นมีรูเล็กๆอยู่ห่างประมาณสัก4-5 มิลจากตรงหัวตาเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้คือรูระบายท่อน้ำตา
1: เป็นรูเล็กๆตรงหัวตา
0: ใช่ครับเราก็จะแยงเข็มเข้าไปตรงนั้นหยอดยาชาก่อนนะครับแล้วก็พอแยงเข็มเข้าไปก็ลองฉีดน้ำเข้าไปถ้าน้ำเกลือเนี่ยไหลลงคอคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันเค็มแต่ถ้ามันไม่ไหลลงคอก็แสดงว่าท่อน้ำตาตัน
1: หยอดน้ำเกลือเข้าไปอย่างนี้คุณหมอบอกว่าใช้เข็มคือรูที่เห็นท่อน้ำตาเนี่ย
0: มัน
1: เล็กมาก
0: แล้วไม่บอกว่าทำเองที่บ้านไม่ได้แต่ว่าเข็มเนี่ยมันเล็กกว่ารูท่อน้ำตาลนี้อีก
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วอย่างนี้จะเจ็บไหมอะคะ
0: เขาหยอดยาชาก่อน
1: หมายถึงใช้ยาชาหยดลงไปที่รูนี้
0: ใช่ครับแล้วค่อยแยงส่วนใหญ่ไม่เจ็บครับก็คือแค่ก็อาจจะรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรเพราะว่าใช้ยาชาหยอดอยู่แล้ว
1: พูดถึงเข็มก็คุณผู้ชมท่านอาจจะตื่นเต้นกลัวนิดนึง
0: บอกว่าอย่าทำเองเลยครับ
1: แล้วสำหรับคนที่บางคนรู้สึกว่าเคืองตาค่ะแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ซื้อตัวมาล้างตาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นช่วยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องตา
0: จริงๆน้ำยาล้างตาเนี่ยทางการแพทย์ไม่ได้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละชนิดเนี่ยเป็นสารเคมีต่างๆกันนะฮะซึ่งดวงตาของเราอ่ะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางงั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าสารเคมีชนิดไหนจะปลอดภัยกับตาเราธรรมชาติเนี่ยให้น้ำยาล้างตาที่ดีที่สุดไหนก็คือน้ำตาสังเกตไหมครับว่าอยู่ๆเวลามีอะไรเข้ามาตาปุ๊บหรือฝุ่นเฟินอะไรเนี่ยน้ำตาจะออกมาล้างออกไปทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องแนะนำไว้ว่าเวลาฝุ่นเข้าตาเนี่ยห้ามเริ่มด้วยการขยี้ตาเพราะว่าถ้าเราไม่ไหลเราขยี้ตาเนี่ยฝุ่นนั้นมันจะไปกดฝังอยู่ในกระจกตาดำแล้วก็เอาไม่ออกแต่ถ้าเรากระพริบตาน้ำล้างตาธรรมชาติก็คือน้ำตาเรามันจะออกมาแล้วก็ล้าง
1: จะไหลออกมา
0: ใช่คร
1: ับแต่บางคนเนี่ยที่มีฝุ่นเกาะที่ตาเนี่ยค่ะถ้าไม่ขยี้ก็จะไปซื้อน้ำยาล้างตามาล้างอันนี้คือไม่ดีใช่ไหมคะ
0: คือบอกไม่ได้เพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละยี่ห้ออาจจะเป็นสารเคมีไม่เหมือนกันสมัยก่อนเราก็จะบอกว่างั้นใช้น้ำสะอาดลืมตาในน้ำสะอาดซึ่งจริงๆอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าภาชนะกับน้ำนั้นสะอาดจริง
1: คือถือว่าใช้น้ำสะอาดก้มลงไปลืมตาอาจจะสะอาดกว่าใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าต้องเริ่มด้วยการไม่ขยี้ตานะครับถ้าฝุ่นเข้าเพราะถ้าขยี้ไปเนี่ยฝุ่นมันไปฝังอยู่ในเนื้อตาแล้วเนี่ยมันเอาออกไม่ได
1: ้
0: ต้องไปพบคุณหมอแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขยี้ตาเนี่ยฝุ่นมันก็จะอยู่ตามขอบเนี่ยเวลาเราลืมตาในน้ำสะอาดมันก็จะหลุดออกไป
1: อย่างนี้การรักษาค่ะสำหรับผู้ที่เป็นท่อน้ำตาอุดตันวิธีการรักษามีวิธีการกินยาหรือทำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับถ้าในกลุ่มที่เป็นในเด็กนะครับเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือในการนวดหัวตาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบไปหยอดก็จะทำให้การนวดมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหายฮะ 95% ขึ้นไปก็จะหายภายในขวบหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่หายจริงๆคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการไปแยงท่อน้ำตาให้อะไรนะครับส่วนในผู้สูงอายุก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าท่อน้ำตาตันในผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาว่ามันเป็นแค่การอักเสบหรือมันตันเลยนะครับถ้าการอักเสบเฉยๆก็อาจจะให้ยาแก้อักเสบทานหรือหยอดนะครับก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันหลังจากลองแยงท่อน้ำตาแล้วมันตันแน่นอนคุณหมอก็อาจจะนัดมาผ่าตัด ท่อน้ำตาให้
1: คือต้องผ่าตัดเลยเหรอคะความรุนแรงที่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการบ่งบอกหรือ

0: ก็จะมีการตรวจยังไงเหรอคะคุณหมอถึงจะบอกได้ว่าอันนี้คือเป็นความรุนแรงที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดอะไร
1: ก็คือในผู้สูงอายุที่น้ำตาไหลเยอะมากๆมีที่ตาเยอะมากๆแล้วก็รักษาโดยการใช้ยาหยอดแล้วยากินแล้วไม่ดีขึ
0: ้
1: นก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าเอ๊ะรำคาญมันไหมไม่งั้นก็ไปผ่าตัดก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันไม่รุนแรงคนไข้รู้สึกอยู่บางคนบอกไม่เอาละไม่ทำไม่ทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: อ๋อคือไม่จำเป็น
1: มันก็ทำให้น้ำตาไหลรำคาญตาเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้ตาบอดอะไร
0: คือการผ่าตัดเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวก
1: มาก
0: ปกติมากยิ่งขึ้นอ๋อแต่ถ้ารู้สึกรำคาญน้ำตาเพราะว่าน้ำตามันจะไหลตลอดใช่ไหมคะก็เลือกที่จะผ่าตัดได้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหม
1: ครับแน่นอนก่อนที่จะทำการผ่าตัดส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้มีการติดเชื้ออยู
0: ่
1: คุณหมออาจจะให้ยาแก้อักเสบไปทานหรือไปหยอดให้มันหายติดเชื้อแล้วก็นัดถ้ามีโรคประจำตัวที่จะมีผลกับการผ่าตัดเช่นโรคเบาหวานที่จะทำให้แผลหายยากเขาก็แนะนำให้ควบคุมให้ดีก่อนนะครับคุณหมอจะแนะนำให้ว่าสมควรจะทำเมื่อไรอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องกังวล
0: ถ้าหนูอายุเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่อยากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยหนูจะต้องดูแลร่างกายหรือว่าดูแลตาของหนูเป็นพิเศษยังไงบ้างอะคะ
1: ครับจริงๆเรื่องท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกคนนะคร
0: ับ
1: ผมเข้าใจว่าน่าจะพบไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณบุ๋มไม่ต้องกังวลไปโอกาสที่เราจะเจอก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอาการผิดปกติเราก็รีบไปพบคุณหมอการรักษาแต่ต้นๆอาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ก็ได
0: ้อยากคุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สังเกตว่าผู้บุคคลในเป็นที่รักเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านสายตาเนี่ยความสำคัญที่จะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับสำหรับกรณีที่เรามีผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ในบ้านเนี่ยดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตทั้งของเขาแล้วก็ของเราซึ่งเป็นผู้ดูแลนะครับหลายๆโรคเนี่ยเจอในผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมหรือแม้แต่ท่อน้ำตาตันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการผิดปกติกับดวงตาอย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าปัจจุบันการพบโรคแต่ต้นๆของดวงตาเนี่ยมักจะสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับ
0: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็เข้าใจแล้วก็ทราบถึงแนวทางในการป้องกันถึงโรคท่อน้ำตาอุดตันจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าย่ำเท้าค่ะเริ่มแรกนะคะในผู้ที่ยังไม่มีความมั่นคงหรือยังไม่มั่นใจนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งก่อนค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีพนักพิงแบบนี้นะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้โดยที่ไม่พิงพนักนะคะเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือทั้งสองข้างเราจะจับเก้าอี้ไว้แบบนี้จากนั้นให้เราย่ำเท้าซ้ายขวาสลับกัน20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แต่สำหรับในผู้ที่มีความมั่นคงดีในระดับนึงแล้วหรือว่ามีความมั่นใจแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นท่ายืนค่ะแต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็ยังเป็นเก้าอี้อยู่ค่ะเราจะยืนหันข้างให้เก้าอี้แบบนี้นะคะมือข้างใดข้างหนึ่งค่ะจับที่พนักเก้าอี้นะคะกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะแขนแนบข้างลำตัวจากนั้นนะคะย่ำเท้าอยู่กับที่20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องการทรงตัวค่ะถ้าท่านใดที่มีความมั่นคงดีแล้วเราจะเพิ่มจำนวนครั้งเป็น30หรือ50ครั้งก็ได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือน้ำพริกผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะ

งั้นเราลองมาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำพริกผักชีนะคะส่วนผสมก็มีกะปินะคะเราจะต้องนำกะปิมาเผาซะก่อนนะคะให้หอมนะคะทีนี้ถ้าเราไม่มีเตาเผาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการนาบนะคะก็ห่อใบตองนะคะห่อใบตองแล้วก็นาบไปในกระทะนะคะเพื่อการนาบเนี่ยคือเพื่อให้ได้กลิ่นหอมด้วยนะคะระหว่างที่เรารอนาบกะปิอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมกุ้งกันนะคะนี้วิธีการทำกุ้งนะคะกุ้งที่เลือกนะคะก็คือจะต้องสดนะคะก็คือหัวเนี่ยจะติดกับส่วนตัวนะคะจะเป็นกุ้งขาวกุ้งกุลาดำก็ได้นะคะทีนี้วิธีการเอาเส้นดำออกเนี่ยก็คือข้อที่2ของตัวกุ้งนะคะใช้ไม้แหลมเนี่ยจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะก็จะมีเส้นที่หลังตัวกุ้งตรงนี้นะคะอันนี้กะปิเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็ตักกะปิออกมาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำกุ้งเลยนะคะนี้เราก็ถ้าเรามีฝาอบลมร้อนนะคะเราก็จะใช้ฝาอบลมร้อนในการย่างกุ้งหรือจะย่างเตาถ่านก็ได้ก็จะหอมดีนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเตาถ่านนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเอาไปเรียกว่าย่างในกระทะนะคะหรือนาบในกระทะนะคะก็สุกเหมือนกันนะคะก็ดูสังเกตสีกุ้งเวลาเราย่างเนี่ยนะคะก็คือเขาจะเริ่มแดงขึ้นมานะคะเริ่มแดงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเราถึงจะกลับนะคะกลับด้านย่างพอสุกนะคะเราก็นำกะปิใส่ครกนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเราก็ควรจะปอกนะคะปอกแล้วก็ล้างเอาพวกเชื้อราต่างๆออกก่อนนะคะนี่เราก็โขกกับกะปินะคะ

นี่พอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูนะคะอันนี้เวลาใส่พริกเนี่ยเราบุบแค่พอแตกนะคะเลือกสีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะก็จะได้สวยงามนะคะถ้าเราบุบเราโขลกพริกแตกมากเนี่ยน้ำพริกเราก็จะเผ็ดเกินไปนะคะนี่เราให้แค่ให้มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยนะคะว่าในพริกเนี่ยมันมีสารแคปไซซินนะคะที่จะช่วยให้เจริญอาหารนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ปอกกุ้งนะคะนะคะทีนี้ตอนนี้เราปอกที่หลังเนี่ยเมื่อกุ้งสุกแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาผ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาเส้นดำออกก่อนนะคะ

นะคะเสร็จแล้วเราใส่กุ้งนะคะโขกเข้าด้วยกันนะคะก็คือไม่ต้องแหลกมากนะคะถ้าแหลกมากก็จะไม่เห็นกุ้งที่ชิ้นกุ้งที่น่าทานนี่นะคะให้กุ้งเข้ากับกะปินะคะ

ติเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะถ้าเกิดน้ำตาลปี๊บแข็งมากเนี่ยให้ละลายกันให้เรียบร้อยก่อนละลายกับน้ำปลากับน้ำมะนาวให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะใส่ลงไปนะคะแต่วันนี้น้ำตาลปี๊บเหลวก็จะผสมง่ายนะคะน้ำมะนาวบางทีใส่ไปก็ต้องชิมดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่มากแล้วก็จะเปรี้ยวแล้วจะแก้ยากนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะผักชีนี้หั่นใช้ทั้งก้านแล้วก็ทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่ภาชนะนะคะพร้อมเสิร์ฟ

0: ก็แต่งหน้าด้วยพริกเล็กน้อยนะคะจะได้ให้ชวนหน้าทานนิดนึงนะคะแนมกับพวกปลาทอดแล้วก็ผักสดนะคะจะเป็นปลาทอดหรือว่าเป็นปลาย่างถ้าใครไม่ชอบปลาทอดก็ใช้ปลาย่างหรือว่าไข่ต้มก็ได้นะคะนี่ก็นะคะน้ำพริกผักชีนะคะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนะคะก็คือจะได้จากผักชีนะคะที่จะช่วยในลดในเรื่องของความเครียดนะคะความดันที่เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังได้โปรตีนจากกุ้งแล้วก็ของที่เราจะรับประทานแหนมด้วยกันด้วยนะคะแล้วยังได้พวกกากใยอาหารที่เรากินจากพวกมะเขือแล้วก็ผักสดต่างๆนะคะสำหรับในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เริ่มออกกำลังกายไปเพราะว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงไม่อยากป่วยและติดเตียงเหมือนกับเพื่อนมันจะทำให้คนในครอบครัวลำบากน่าจะให้พ่อเนี่ยมาเล่นกีฬาด้วยเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าพ่อก็ได้เหรียญทองมาทั้งร้อยและ200ส่วนทุ่มน้ำหนักก็ได้เหรียญทองและบังเอิญทุ่มน้ำหนักเนี่ยไปทำลายสถิติเอเชีย

0: ก็มีทุกน้ำหนักเฮ้ยพุ่งแหลนม่างจักวิ่งร้อยเมตรลูกสาวไปแข่งกีฬาไปส่งไปในที่จังหวัดต่างๆนะฮะลูกสาวไปซ่อมก็วิ่งก็วิ่งด้วยอะไรตอนหลังก็ลงแข่งบ้างครับก็ไปด้วยก็อยากแข่งด้วยครับ อยากไปเที่ยวด้วยครับ
1: เบียกให้แรงข้างหลังยังไปอีก 3-4 ครั้งแหละอ่ะให้ดวงให้ดวง
2: เริ่มแรกที่คุณตาออกกำลังกายเนี่ยก็คือเนื่องมาจากว่าเขามีเพื่อนค่ะมีเพื่อนที่รักกันน่ะแล้วก็ไปมาหาสู่กันแล้วต่อมาเพื่อนเนี่ยหายไปก็ปรากฏว่าป่วยพ่อก็ไปเยี่ยมก็ป่วยเป็นติดเตียง
0: ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะติดเตียงเหมือนอย่างเพื่อนก็เลยมาออกกำลังกายมากขึ้น
3: คุณตาสว่างนี่ตอนแรกก็เป็นผู้สูงวัยนะครับอย่างที่เราทราบกันแต่พอไปเจอเพื่อนอาจจะไม่แข็งแรงป่วยบางคนติดเตียงคุณตาสว่างก็เลยเกิดความคิดกับตัวเองว่าโอ๊ยไม่อยากเป็นแบบนี้บอกตัวเองเลยว่าจะเป็นนักกีฬาโดยที่มีลูกสาวซึ่งลูกสาวนี่อายุ72นะครับคุณหมอจิโรจน์เป็นโค้ชฮะลูกสาวเป็นโค้ชมาซ้อมวิ่งจนกลายเป็นนักกีฬาสูงอายุทีมชาติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของผู้สูงอายุที่เหมาะสมเลยจริงๆคุณหมอจิโรจน์คิดเห็นว่าอย่างไรบ้างฮะ
4: ถ้าท่านเคยทำมาอยู่แล้วครับผมอาจจะทำได้ต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บด้วยครับผู้สูงอายุที่ตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับ อาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคประจำตัวก่อนโรคที่สำคัญก็อย่างเช่นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเต้นผิดปกติครับอันนี้อาจจะต้องมีการพบแพทย์ก่อนครับ
3: สภาพร่างกายของผู้สูงวัยแบบไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
4: ก็อย่างที่บอกไปครับว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามครับไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดโรคหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเต้นผิดปกติครับหรือว่ากลุ่มที่เคยมีอาการไม่พร้อมที่จะออกกำลังกายมาก่อนเช่นมีการนั่ง

มืดเวียนศีรษะหมดสติผลที่เป็นผลเสียจากการออกกำลังกายได้ครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มที่มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อกลุ่มนี้ครับก็อาจจะต้องมีการกายภาพบำบัดหรือว่าการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมก่อนหรือว่าต้องเลือกชนิดของการออกกำลังกายที่เหมาะสมครับถึงจะปลอดภัยต่อการออกกำลังกายครับ

0: แล้วก็ตั้งเข่ายกขาสูงครั้งละ5ครั้งนับดังๆจะได้บริหารเต้นเสียงไปด้วยพูดเสียงจะได้ไม่สั่นพ่อจะตะแคงตัวสิทำ5ครั้งแล้วหลับตาด้วยแล้วหยอดตาอยู่ตั้งขาสองข้างยกหัวครั้งที่1แล้วต่อไป
1: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

ตารางการออกกำลังกายไปถึงก็จะให้เดินก่อนนะอย่างน้อยก็เดินรอบสนามนะปกติจะให้เดิน3รอบนะเพื่อสร้างความแข็งแรงก่อนแล้วก็มีวิ่ง100เมตรประมาณ2เที่ยวค่ะเตรียมพวกโปรตีนเตรียมไข่อาหารก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นไข่ใช่มั้ยคะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่เราผสมมาแล้วโปรตีนแล้วก็อาจจะมีขนมปังมั่งอะไรบ้างแล้วแต่มีผลไม้อันนี้ฟักทองค่ะอันนี้ฟักทอง

0: Ôi.
1: Sao chưa hơn?
0: Mít đi. Quá lén, quá lén nguồn nữa, quá lao. Hùng thì phải xịp hào không tá. Ờ. ได้เวลาอาหารทานไข่ก่อนฟักทองก่อนก็ได้ค่ะส่วนใหญ่อาหารที่ทานกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาหารประเภทพวกปลาแล้วก็ผักอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านถ้าที่กินเป็นประจำอย่างเช่นผักน้ำพริกแกงส้มแกงเลียงต้มส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมูก็กินได้บ้างค่ะแต่ว่าก็จะไม่มากมันก็เป็นปลา

0: có hình ảnh.
1: เราซ้อมเสร็จนะเราก็จะเตรียมอาหารนะไปทานตอนเช้าที่สนามกีฬาด้วยพอทานเสร็จอะไรก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ต่างคนก็ต่างทำงานบ้านป้าก็กวาดในบ้านนะส่วนพ่อก็จะดูแลเก็บใบไม้นอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมต่อการออกกำลังกายครับก็ดูแลตั้งแต่กิจวัตรประจำวันและก็อาหารเลยครับในเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอกิจกรรมทางกายครับในแต่ละวันเช่นอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันพวกนี้ครับผมเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการออกกำลังกายครับส่วนในเรื่องของอาหารครับก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็เน้นที่โปรตีนเป็นสำคัญครับเพราะว่าในรายที่ขาดโปรตีนก็จะเกิดภาวะพร่องกล้ามเนื้อได้ซึ่งการเกิดสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายครับ
3: งั้นแสดงว่ากิจวัตรประจำวันของผู้สูงวัยผลสำคัญเช่นกัน
2: ใช่ครับ
3: ต่อการที่ผู้สูงวัยนั้นจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย
2: ใช่ครับนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนี่ยการที่เรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายครับผมล้วนแต่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่นครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าป้องกันโรคสมองเสื่อมแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคอื่นตามมาครับโรคเบาหวานความดันไขมันถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีครับโรคเหล่านี้ก็จะสามารถคุมได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันครับ
3: แต่ที่สำคัญสุดคือต้องระมัดระวังในตัวเองด้วยในระหว่างออกกำลังกายเล่นกีฬา

0: ซ้อมเพื่อที่จะไปคัดตัวภาคค่ะไปคัดตัวภาคที่ศรีราชาต้องเตรียมเนี่ยก็อุปกรณ์แหวนทุ่มน้ำหนักจากเตรียมเป็นพิเศษนั่นก็คือหมายความว่ามาถึงแล้วต้องวอร์มก่อนค่ะให้ร่างกายได้ยืดหยุ่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่ะก็เข้าสนามระวังรถค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสนามอันนี้โล่งเชียวไม่มีคน
0: เขาเดินกันนะพ่อนักฟุตบอลเขายังไม่มานักฟุตบอลเขามาเย็นวันนี้มั้งมันก็ตัดหญ้าซะสวยแล้ว

0: าก็มาเริ่มออกกําลังกายของเขาก่อนเมื่อก่อนป้ากับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อก็จะอยู่กับน้องชายคนนึงเขาก็จะมาเริ่มเดินแถวบ้านนะคะเริ่มออกกําลังกายไปเพราะว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงไม่อยากป่วยและติดเตียงเหมือนกับเพื่อนเพราะเขาบอกว่ามันจะทำให้คนในครอบครัวลำบากลูกหลานลำบากอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มออกกำลังกายคราวนี้พอป้าเห็นก็ออกกำลังกายแล้วใช่ไหมแล้วป้าก็ไปแข่งกีฬาอยู่แล้วสูงอายุอ่ะน่าจะให้พ่อเนี่ยมาเล่นกีฬาด้วยเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ให้พ่อเล่นเพราะว่าตอนนั้นพ่อไม่เคยแข็งแรงเท่าไหร่พอเห็นเป็นอย่างนี้พ่อเริ่มออกกำลังกายก็เลยเอางั้นพ่อถ้าอยากจะไปแข่งกีฬาก็ต้องมาซ้อมกันก็เริ่มซ้อมค่ะตอนที่คุณตาลงแข่งครั้งแรกก็มีวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็ทุ่มน้ำหนักแต่ก็ปรากฏว่าพ่อก็ได้เหรียญทองมาทั้ง100และ200ส่วนทุ่มน้ำหนักก็ได้เหรียญทองและบังเอิญทุ่มน้ำหนักเนี่ยทุ่มได้ดีค่ะไปทำลายสถิติเอเชียก็เลยได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนตื่นเต้นไหมดีใจไหมที่ได้รับรางวัลครั้งแรก
1: ตื่นเต้น
0: แล้วพอรู้ว่าสถิติดีกว่าเอเชียก็ยิ่งดีใจใหญ่ค่ะรางวัลการแข่งขันที่ได้มาเนี่ยรู้สึกจะครั้งแรกนะคะเป็นการแข่งกีฬาอาวุโสที่จังหวัดน่านแล้วไปทำสถิติได้ดีอะค่ะไปทำลายสถิติแล้วก็ได้รับเลือกเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมชายค่ะ

0: ผู้สูงวัยที่มีอายุเยอะมากแล้วมีความคาดหวังว่าจะต้องทำให้ดีกว่าครั้งที่แล้วหรือในครั้งนี้อยากจะได้ที่เท่าไหร่แบบนี้อาจจะเกิดเป็นความกดดันขึ้นมาอาจจะส่งผลต่อผู้สูงวัยแบบนั้นคุณหมอคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้ฮะ
1: ก็จริงๆก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการมากเกินไปครับก็จะเป็นการสร้างความเครียดต่อตนเองครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องผลดีที่เราได้รับจากการออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเหมือนกัน
0: แต่เท่าที่คุยกับตาสว่างแล้วท่านไม่ได้คาดหวังเรื่องพวกนี้ท่านเพียงแค่รู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาอยากจะทำให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อไม่ให้ป่วยหรือเป็นภาระเท่านั้นเอง
2: เทคนิคการซ้อมคือก่อนที่จะวิ่งก่อนที่จะออกกำลังเล่นกันอย่างอื่นยังไม่ว่าจะเป็นทุนน้ำหนักกว้างจากพุงแหลนเนี่ยเราจะให้พ่อเดินก่อนแล้วก็จะมายืดขายืดแขนยืดอะไรเพราะว่าเราจะต้องกว้างจากทุนน้ำหนักมันต้องใช้ไหล่เพื่อให้มันคลายจะได้ไม่เจ็บอะค่ะมีไหมพ่อ
3: ไม่มีก็ไม่ขี้เกียจซ้อม
2: ไม่ขี้เกียจซ้อมก็ยันมากใช่ไหมที่ปวดหลังอะไรเงี้ยเราก็ต้องพาไปนวดเหมือนกับกล้ามเนื้อมันไม่เคยคลายเงี้ยต้องพออาทิตย์นึงเนี่ยบางทีเราจะพาไปนวดสักครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะคือคนเนี่ยส่วนใหญ่มาเนี่ยจะมาดูคุณตาอะไรเงี้ยค่ะแบบบางปกติแล้วบางทีมาเช้าอ่ะเย็นไม่ค่อยได้มาตอนเช้าแล้วตอนเย็นไม่ค่อยได้มาเมื่อกี้เจอเขายังบอกเลยว่าหายไปนานบอกมาเช้าเขาเห็นตาค่ะว่าอุ้ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมาออกกำลังกายยังได้เขาบอกเขาก็จะต้องออกได้เหมือนกันอะไรลักษณะอย่างเงี้ยค่ะคือหลายคนจะพูดลักษณะอย่างเงี้ยค่ะดีใจไหมพ่อต้องตอบพ่ออย่าหัวเราะสิ
3: ดีใจครับ
0: ผมว่าคุณตาสว่างนี่กำลังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นรู้สึกว่าเห็นเรื่องราวของคุณตาสว่างแล้วเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาคืออาจจะข้ามการออกกำลังกายเลยอยากเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาที่แข็งแรงอย่างคุณตาสว่างบ้างคุณหมอจิโรจน์ให้คำแนะนำอย่างไรบ้างครับ
1: อาจจะต้องมีแรงบันดาลใจก่อนใช่ไหมครับก็อาจจะจากคุณตาสว่างก็ได้ครับหรือว่าจริงๆแล้วการที่เขาจะเริ่มมีแรงบันดาลใจครับเขาอาจจะมองเห็นว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยไม่แข็งแรงก็เลยอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นหรือว่ามีการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายครับเช่นสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ป้องกันโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหมครับ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาจะมาออกกำลังกายครับครอบครัวเองก็มีจุดสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยทำให้เขามาออกกำลังกายได้
0: คร
1: ับ อาจจะเริ่มต้นจากกิจกรรมที่เบาๆก่อนครับในการที่จะออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและหลังจากนั้นจากการที่เราออกกำลังกายกันตามปกตินะครับค่อยพัฒนาไปเป็นนักกีฬา
0: เป็นกีฬา

0: อนแข่งจะกินเลยไม่ได้เพราะว่าต้องให้อาหารมันย่อยเขาต้องอย่างน้อยต้องประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อให้มันย่อยอะค่ะวอร์มร่างกายให้กล้ามเนื้อมันได้คลายแล้วเราเวลาวิ่งมันจะโอเคมันไม่เจ็บด้วยเพราะว่าเวลาวิ่งเราต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมคะกล้ามเนื้อมันก็จะแรงด้วยอะไรเงี้ยงั้นเราต้องวอร์มเพื่อคลายยืดคลายกล้ามเนื้อเวลาวิ่งนัดออกตัวให้แรงพ่อออกตัวให้แรงต้องวิ่งไปแต่เวลาเหนื่อยก็ถ้ายังไม่เหนื่อยก็ธรรมดาก่อนวิ่งไปพอเหนื่อยเมื่อไรปุ๊บพออ้าปากเลยพออ้าปากแล้วเป่าออกมาเลยค่ะในงานตัวขอบคุณนะพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมถามไม่ได้ถามว่าร้อนไหมพร้อมครับยกสองนิ้วพอสองนิ้วอย่างเงี้ยแล้วไม่นี่พอไม่กำล่ะ
1: การที่เรามีต้นแบบที่ดีครับมันคือการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นทำให้คนอื่นอยากจะมีสุขภาพที่ดีตามอยากจะมีอายุที่ยืนยาวเหมือนคุณตาสว่างได้เหมือนกันครับ
2: แล้วคิดว่าเรื่องราวนี้คือคุณค่าและเป้าหมายที่ผู้สูงวัยทุกท่านยังคงสามารถมีได้ไหมครับคุณหมอจ
1: ิตมีได้ครับก็อาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเริ่มในวันที่ร่างกายเราไม่พร้อมแล้วครับผมมันอาจจะช้าเกินไปในวันที่เรายังมีสุขภาพที่ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคนหรือวัยผู้สูงอายุก็ตามครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นออกกำลังกายดูแลตัวเองอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานที่ดีครับก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เรามีเป้าหมายชีวิตในเรื่องของการมีชีวิตที่ยืนยาวได้
2: คุณหมอจิรวัฒน์เคยจะบอกว่าผู้สูงวัยทุกท่านที่ชมอยู่หรือทั้งลูกหลานทุกคนที่ชมอยู่นั่นคือทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เลยในตอนนี้ด้วย
1: ตั้งแต่วันนี
2: ้โดยที่ดูความพร้อมของตัวเองด้วย
0: คือการที่เราจะแข่งขันอะไรเนี่ยคือเราต้องแข็งแรงส่วนหนึ่งมาจากการออกกำลังกายเนี่ยสังเกตจากพ่อได้เลยนะคะแต่ว่าพ่อก็เป็นคนที่คืออยู่บ้านไม่ได้ออกกำลังกายก็จริงแต่ว่าอยู่ในสวนก็ดูนั่นดูนี่เดินนั่นเดินนี่ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้ดีเหมือนกับออกกำลังกายจริงๆอย่างเช่นการเดินการวิ่งเนี่ยอันนี้มันจะดีกว่าอายุเนี่ยอย่างเช่นพ่อเนี่ยดูจากพ่อเองนะคะมันไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าเราแข็งแรงถ้าเราขยันออกกำลังกายเป็นประจำหมั่นฝึกซ้อมกีฬาที่เราจะแข่งขันเนี่ยมันก็ไปได้ค่ะไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยค่ะพ่ออายุเนี่ยเป็นอุปสรรคกับการออกกำลังกายไหม
3: เป็นอุปสรรคแล้วออกกำลังกายเนี่ยก็ได้ไปแข่งขันต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วย
0: ได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปรู้จักคนนั้นคนนี้
3: ใช่
0: ได้กระทุ่มกระชวย
3: ได้ออกกำลังกาย
0: รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าหนังก็ได้ดูแลก็ดีใจค่ะคือบังเอิญโชคดีที่ว่าพ่อเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นภาระเรามากคือเราไม่ต้องไปเตรียมอะไรให้เลยกิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยเขาทำเองได้หมดเลยไม่ต้องทำอะไรให้รู้สึกภูมิใจนะคะที่ว่าดูแลพ่อได้ดูแลพ่อแล้วก็พ่อแข็งแรงนะคะเวลาเราจะไปไหนไปเที่ยวไหนไปกินอะไรเนี่ยสามารถไปกับเราได้เราก็ดีใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปมาเป็นภาระอะไรเรามากมายเนี่ยคือทำอะไรได้ตัวเองทุกอย่างอันนี้การที่เราจะอยู่ถึง120ปีเนี่ยพ่อคิดว่าอยู่ได้ไหม
3: ก็ได้จะอยู่ได้นะ
0: ถ้า
3: เราได้ อยู่ในสภาพอย่างนี
0: ้ไปถอดข้างใน

เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal

0: แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
5: คอยบุรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
6: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
7: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
8: โ
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
7: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
9: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
10: แม่มามาเร็ว
11: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
12: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปน้องเต้าร
1: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณัง

สาธุพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ

ปัตเฮยัสสัทธายะตัสสะมัทธุโนตุมภันเจ

จักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งจะได้หยิบยกในกันที่6กันจุลพล35พระคาถาแสดงโปรดบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสผู้มีใจศรัทธาได้ร่วมกันสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในกันที่6นี้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของขันกันเทศในกันนี้ซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาต่อเนื่องมาจากกันที่5เท่าชลาตาชูโชคเดินทางมาพบกับพานเจตบุตรแล้วท่านพบแล้วก็พักเสียหนึ่งคืนซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาสืบเนื่องไปณกาลบัดนี้

ุตมลึกครุฑทพานไพรใจนิกวดเก่งกลักพรากาแข็งกำแหงห้าวขัดห่างนอนในบรรณสันลาวอารันดิกปาเทศอันบรมรัญญาเจตราชดำรัสสั่งไว้ให้ตะเวนระวังด่านประตูดงแดนพรายสุตวาเมื่อได้สันดับคำเท่าชลาตาชูชงทาลิกชาติไม่รู้คนที่ตาแก่แสนฉลาดด้วยเล่ห์ลิ้นหลักแหลมในเชิงลวงมองว่าเป็นพระทูตหลวงอันลือชานำซึ่งสุภลักษณะราชสารแห่งพระผู้ผ่านพิภพสีพีให้ออกมาเชื่อ

ไรเจตบุตรก็สิ้นสงสัยไม่เครือบแคลงสำคัญคะเนแจ้งว่าจริงดังวาจาพระมนังโพชิตวานจึงยังพรามให้ทำภัตตกิจกินมัทุระมังสังย่างต่างกายาโพนพอกำลอดแรงปัทเถยังที่ยังเหลือเนื้อยางแห้งก็ห่อหิวให้เป็นพวงทั้งน้ำพึ่งก็ตักตวงใส่เต้าเต็มบริบูรณ์จัดให้ตาชีไปเป็นต้นทุนตามมัคคาพนาเวททักขินหัตถังอุคิปิตวาจึงพาพรามไปสถิตสิสะทนอรัญญวิธีแล้วจึงยกทักษิณาหัตขึ้นชีมัคคาพนาเวนจะแนบนามนิเทศทุมาบายและไพรข้าวอันเป็นที่สำนักหนาวนอนระเบิดเวสันดอนจึงกล่าวเป็นภาคาถาว่า

ชราตาชูชกเดินทางพอถึงบริเวณป่าก็พบกับพรานเจตบุตรซึ่งอาศัยอยู่ชูชกถูกฝูงสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กวดแกก็หนีขึ้นไปยังคาคบไม้ขณะนั้นพรานเจตบุตรก็วิ่งมาถึงพอดีพอเห็นชูชกก็เดาได้ว่าจะต้องไปทูลขอไม่พระมเหสีก็โอรสธิดาทั้งสองจึงคิดฆ่าตัดตอนเสียเจตบุตรฟ้า

หน้าไม้หมายจะยิงเท่าชราตาชูชกชูชกตกใจแต่ก็ได้สติเลยตวาดด้วยอำนาจคือว่าฮะเฮ้ยเจตบุตรหยุดก่อนอย่าร้อนแต่แรกเดี๋ยวแตกต่อไม่ติดทูโตพรามโนว่ากูนี่แหละเป็นทูตหลวงกระทรวงเมืองสีผีจะไปกราบทูลให้พระเวสสันดรคืนสู่เวียงวังเจตบุตรเป็นคนป่าก็หลงเชื่อคนโง่ก็ย่อมจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็จริงดังว่าเจตบุตรก็จัดแจงผูกฝูงสุนัขแล้วก็เชื้อเชิญให้พราหมณ์เท่าชราตาชูชกลงมาหาอาหารให้รับประทานจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็เลยเสียหนึ่งคืนพอรุ่งสางก็ชี้หนทางให้

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออม

ถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

ขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสถานที่ตรงนี้คือบริเวณที่อยู่ด้านหน้าพระราชวังของประเทศฮังการีเรียกว่าบูดาปราสาทบูดาก็คืออยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของประเทศฮังการีขณะนี้นั่งอยู่ในบริเวณแม่น้ำดานูบเราคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาที่ประเทศฮังการีตั้งแต่วันที่24กันยายนและก็มีกำหนดกลับในวันที่28กันยายน2559นี้วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็เพื่อที่จะมากระชับความสัมพันธ์ในด้านศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกับพระพุทธศาสนาในฮังการีโดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตในเมืองบูดาเปสต์นี้และก็ได้ทำความร่วมมือกันเพื่อการนี้มาครบ5ปีและเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญจึงได้เดินทางมาที่ฮังการีเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตและในโอกาสเดียวกันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับฮังการีกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับศาสนาคริสต์ในฮังการีและได้มีโอกาสได้พบกับผู้นำทางการเมืองของฮังการีเช่นรองประธานรัฐสภามีการศึกษาทำความเข้าใจวัฒนธรรมของฮังการีซึ่งในสมัยหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เสด็จมาเยือนประเทศฮังการีนี้เราก็เหมือนกับเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านมาสร้างความสัมพันธ์ในด้านศาสนาที่นี่ประเทศฮังการีเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งของโลกก็คือแม่น้ำดานูบไหลผ่านประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ในดินแดนประเทศนี้แม่น้ำดานูบไหลผ่านตรงนี้เนี่ยประมาณ300กิโลเมตรเหนือจรดใต้ของฮังการีแต่ตัวแม่น้ำดานูบที่เรานั่งเรืออยู่ตอนนี้เนี่ยยาวจริงๆประมาณ 2,800 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของโลกที่ยาวมากตั้งต้นแม่น้ำอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ไหลผ่านประเทศต่างๆโดยเฉพาะผ่านออสเตรียในดินแดนของเช็กโกสโลวาเกียเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงฮังการีและไปออกทะเลที่ทะเลดำแม่น้ำดานูบมีประวัติที่สำคัญของโลกในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการเดินทางมาฮังการีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำดานูบซึ่งฟังดูแล้วมีอดีตที่ยาวไกลพอๆกับสายน้ำทีเดียวประเทศไทยของเรานั้นตั้งประเทศมา700กว่าปีแต่ฮังการีนั้นอายุแก่หรือเก่ากว่าประเทศไทยฮังการีตั้งประเทศในพ.ศ.ในค.ศ.996นั่นคริสตศักราช996ตรงกับพุทธศักราช1539เพราะฉะนั้นประเทศฮังการีฉลองครบรอบ1000ปีเมื่อพ.ศ. 2500

1939ที่ผ่านมาการเริ่มต้นของดินแดนแห่งนี้ในฐานะประเทศเนี่ยมีตำนานมากมายและไปไหนก็ตามเราก็จะเห็นรูปปั้นรูปเคารพรูปภาพของกษัตริย์องค์แรกแห่งฮังการีไม่ว่าจะเป็นในโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นสี่แยกวีรบุรุษหรือแม้กระทั่งในรัฐสภาเราก็จะเห็นรูปปั้นหรือรูปเคารพในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นระดับเซนต์คือนักบุญที่ทางวาติกันสถาปนาเป็นนักบุญเป็นเซนต์ชื่อว่าเซนต์สตีเฟนกษัตริย์องค์แรกผู้สถาปนาฮังการีคือกษัตริย์สตีเฟนชาวฮังการีเรียกว่าเป็นนักบุญนักบุญสตีเฟนหรือเซนต์สตีเฟนเราจะพบรูปปั้นของท่านทั่วไปชาวฮังการีเริ่มต้นประเทศในพ.ศ. 1539ด้วยการสถาปนาราชอาณาจักรที่เซนต์สตีเฟนหรือกษัตริย์องค์แรกตั้งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นลงวิ่งวิ่งหยุดประเดี๋ยวก็เจริญมากถึงขนาดเป็นจักรวรรดิประเดี๋ยวก็ถูกจำกัดพื้นที่เพราะแพ้สงครามบางช่วงก็รุ่งเรืองมากบางช่วงก็ถูกมหาอำนาจมาลุกรานทำลายทั้งนี้ก็เพราะว่าดินแดนของฮังการีนั้นอยู่ในยุโรปตะวันออกแต่ว่าคนฮังการีเขาบอกว่าอยู่ในยุโรปกลางเอาเถอะแต่ว่าค่อนข้างมาทางตะวันออกเพราะฉะนั้นตั้งประเทศไม่นานก็ถูกลกลานโดยพวกมองโกลทางเผ่าพันธุ์ลูกหลานของเจนกิสการมารุกรานทำลายแล้วก็อยู่มาสร้างเมืองสร้างประเทศมาได้พักหนึ่งก็อยู่ในระหว่างเขาเรียกการเผชิญหน้าระหว่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอิสลามในช่วงที่มีเมืองหลวงสำคัญอยู่ที่ตุรกีเขาเรียกว่ามุสลิมเติร์กมุสลิมเติร์กได้ยกทัพมา เรียกว่ายึดครองดินแดนฮังการีซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายของศาสนาคริสต์ในยุโรปนะเพราะฉะนั้นทางคริสต์ก็ต้องป้องกันดินแดนฮังการีให้เป็นคริสต์ในฝ่ายของตุรกีซึ่งเป็นมุสลิมก็ต้องการดินแดนฮังการีให้เป็นประเทศของตนเองในขึ้นอยู่กับมุสลิมด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นเหมือนดินแดนเขาเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกเดี๋ยวใครจะรบกับใครก็ต้องยกทัพผ่านฮังการีทุกทีไปและเมื่อผ่านยุคมุสลิมมาเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ก็มาสู่ยุคที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นั่นก็คือในช่วงที่เกิดจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในคริสต์ศักราช1968ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2411 2411นี่มีความหมายสำหรับคนไทยนะเป็นปีแรกที่รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชหรือพระมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชในปี2411และปีนั้นเองก็มีการรวมประเทศออสเตรียฮังการีเช็กโกสโลวาเกียและอื่นๆขึ้นเป็นจักรวรรดิเรียกว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลในยุโรปสมัยนั้นเป็นรองก็แต่รัสเซียเท่านั้นฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มองมาที่ออสเตรียฮังการีในฐานะเป็นมหาอำนาจและสามารถจะพึ่งพากันได้ในยามที่ประเทศสยามหรือประเทศไทยในสมัยนั้นถูกล้อมกรอบโดยอังกฤษอยู่ฝ่ายหนึ่งในดินแดนพม่าแล้วก็ฝรั่งเศสมหาอำนาจ

ยุโรปก็ไปยึดครองเรียกว่าไปได้อาณานิคมติดกับเราเลยก็คืออินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชาประเทศไทยก็เหมือนกับแซนด์วิชถูกบีบโดยอังกฤษโดยฝรั่งเศสแล้วทำอย่างไรจะให้ประเทศไทยรอดปากเหี่ยวปากกาล่ะเพราะดินแดนในเอเชียเกือบทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่นและจีนเป็นเมืองอาณานิคมของสองมหาอำนาจนี้แล้วทั้งสิ้นยังเหลือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแต่เรารอดมาเพราะพระราชวิธีโสบายในต่างประเทศรัชกาลที่5ผูกสัมพันธไมตรีกับมหาอำนาจในยุโรปที่สามารถจะคานอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสได้มหาอำนาจในยุโรปในสมัยรัชกาลที่5ก็คือประเทศเยอรมันหรือเยอรมนีของพระเจ้าไกเซอร์น่ะที่เรารู้จักกันในนามว่าไกเซอร์มหาราชแล้วก็กษัตริย์ของออสเตรียฮังการีนะซึ่งเป็นมหาอำนาจเหมือนกันแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสของรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุโรปสมัยนั้นจึงมีมหาอำนาจใหญ่ๆคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียฮังการีและก็รัสเซียเราประเทศไทยเราจึงรู้จักประเทศเหล่านี้ดีในปี 2440พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกก็มาเยือนประเทศมหาอำนาจเหล่านี้โดยเฉพาะในปี2450เป็นการเสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งที่2รัชกาลที่5ได้เสด็จมาถึงออสเตรียฮังการีแล้วก็มาถึงประเทศฮังการีนี้โดยที่ทรงสนพระทัยในเรื่องของการเกษตรกรรมการเลี้ยงม้าการฝึกม้าและได้ไปถ่ายภาพไว้รัชกาลที่5ทรงฉายพระรูปถ่ายภาพไว้ที่รัฐสภารัฐสภาที่ยิ่งใหญ่ของฮังการีซึ่งคณะของเราได้ไปเยือนเมื่อวานเราก็ตามรอยรัชกาลที่5ไปเยือนรัฐสภาของฮังการีประเทศฮังการีนั้นได้เจริญเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แต่พอถึงสมัยรัชกาลที่6ออสเตรียฮังการีจับมือกับเยอรมันแล้วก็จักรวรรดิออตโตมันของตุรกีลบกับมหาอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่1ในสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยของเราในสมัยรัชกาลที่6อยู่ฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียเมื่ออังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเป็นฝ่ายชนะประเทศไทยก็เลยได้สิทธิพิเศษหลายๆประการโดยเฉพาะในการยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3และเช่นการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการค้าการสัญญาทางการค้าเรื่องภาษีพอถึงแต่ว่าในยุคนั้นกลายเป็นว่าออสเตรียฮังการีเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้พระเจ้าไกเซอร์ก็แพ้ออสเตรียฮังการีก็แพ้จึงถูกปรับในฐานะผู้แพ้โดยเฉพาะออสเตรียจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั้นโดนลงโทษด้วยการแบ่งประเทศซอยย่อยลงไป 4-5 ประเทศมีออสเตรียมีฮังการีมีเช็กโกสโลวาเกียโดยเฉพาะดินแดนฮังการีที่เคยยิ่งใหญ่นั้นเหลือมาเป็นประเทศเล็กลงอย่างในปัจจุบันมีเดินมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกทางรถไฟนี่เขาไม่ให้นะสมัยโน้นเนี่ยนะเพราะว่าต้องการไม่ให้ฮังการีฟื้นขึ้นมาก่อสงครามก็มันไปยุคนึงแหละแต่อย่างไรก็ตามฮังการีก็จับมือกับเยอรมนีในยุคฮิตเลอร์นะก่อสงครามอีกฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นว่าฮังการีก็เข้าสู่สงครามเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนมา
เอาดินแดนคืนมาถ้าโชคดีแต่โชคไม่ได้เข้าข้างฮังการีนาซีก็คือฮิตเลอร์แพ้สงครามทำให้ฮังการีก็ต้องถูกยึดครองโดยผู้ชนะครั้งนี้มีการแบ่งกันแล้วโลกแบ่งออกเป็น2ขั้วหรือ2ค่ายระหว่างค่ายโลกเสรีมีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ชนะในฝ่ายสงครามโลกชนะเยอรมันเนี่ยเป็นหัวหน้าค่ายกับฝ่ายโซเวียตยูเนียนสหภาพโซเวียตก็คือรัสเซียปัจจุบันเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์และเมื่อเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์นั้นก็มีการแบ่งกันสิว่าเบอร์ลินเยอรมันมีเบอร์ลินตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกและเยอรมนีตะวันออกเยอรมนีตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นฮังการีก็ไม่ได้รอดพ้นชะตากรรมได้ตกอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าค่ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี2488เป็นอิสระมาจนกระทั่งรัฐบาลสหภาพโซเวียตส่งรถถังมาเรียกว่ายึดครองประเทศให้อยู่ภายใต้การชี้นำของสหภาพโซเวียตเหตุเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่คนตายเป็นหมื่นคนเพราะมีการต่อต้านสหภาพโซเวียตในปี2499หลังจากนั้นมาฮังการีก็ถูกกดอยู่ภายใต้การปกครองของค่ายคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำศาสนาถูก เรียกว่ากดจนไม่มีโอกาสที่จะโง่ศีรษะขึ้นมาเลยศาสนาคริสต์ก็อยู่ในภาวะที่ลำบากเพราะว่าคาร์ล มาร์กซ์เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์บอกว่าศาสนาคือยาเสพติดคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดเราจึงได้พบบทเรียนนี้ว่าในฮังการีนั้นศาสนาคริสต์อยู่ด้วยความยากลำบากในยุคสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์โรงเรียนของโบสถ์คริสต์โดนยึดไปเป็นของรัฐหมดเลยและก็การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปโดยยากอันนี้ก็กระจ่างชัดเมื่อเราไปเยือนโบสถ์คริสต์นะสำคัญสำคัญท่านก็เล่าให้เราฟังแล้วก็เกิดการกวาดต้อนแรงงานของคนฮังการีเอาไปไซบีเรียในฐานะที่ต่อต้านกระด้างกระเดืองต่อการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ฮังการีก็อยู่ในภาวะที่ลำบากยากแค้นและยากจนแต่อย่างไรก็ตามฮังการีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแมว9ชีวิตก็ได้ล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่สมัยมงโกลลุกรานมุสลิมลุกรานมาการลุกการจับชาวยิวฆ่าเป็น 400,000 คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ชาวยิวฮังการีนี่แหละในยุคนาซีเรืองอำนาจแล้วก็แพ้สงครามโลกครั้งที่1แพ้สงครามโลกครั้งที่2โดนโซเวียตยึดครองเสียความเป็นอธิปไตยในการชี้นำนโยบายต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้ค่ายคอมมิวนิสต์กว่าจะพ้นจากพงหนามก็ปี2534เป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศเล็กประเทศน้อยที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตก็แยกมาเป็นอิสระแยกเป็นอิสระกันหลายประเทศทีเดียวนับ10ประเทศฮังการีก็กลายเป็นว่ายืนได้เป็นอิสระสง่าผ่าเผยตั้งแต่นั้นมา25ปีโดยประมาณและ25ปีนี้เองที่ฮังการีได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาศาสนาคริสต์ในฮังการีก็ฟื้นขึ้นมาพระพุทธศาสนาก็ได้โอกาสในการที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่25ปีที่ผ่านมาในฮังการีจนปัจจุบันนี้มีศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธลงทะเบียนนับหมื่นคนและเป็นหนึ่งในศาสนาที่รัฐบาลฮังการีรับรองสามารถที่จะเกิด Buddhist Church คือพุทธสมาคมมีนายกพุทธสมาคมมีการตั้งวัด

ของมหายานตั้งวัดของเถรวาทและที่สำคัญเปิดวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในฮังการีเรียกว่าวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตซึ่งดำเนินการศึกษาในเรื่องของศาสนาจนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทมีศักดิ์และสิทธิ์ที่รัฐบาลฮังการีรับรองเมื่อจะเปิดปริญญาเอกผู้บริหารของวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพังเพราะเหตุที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาเพียงพอจึงได้ไปลงนามทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขอให้มาเปิดปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตเมื่อ5ปีที่แล้วแต่กว่าจะเจาะเข้ามาใน EU หรือสหภาพยุโรปเข้ามาในฮังการีไม่ใช่ง่ายๆเราต้องให้กระทรวงศึกษาธิการของฮังการีรับรองมหาจุฬาและการที่รัฐบาลฮังการีรับรองมหาจุฬาเท่ากับว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรปรับรองมหาจุฬาตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าในโลกแห่งเดียวนะที่ EU รับรองนะเข้ามาเปิดการศึกษาในสหภาพยุโรปได้กว่าจะรับรองกว่าจะดำเนินการเนี่ยก็ผ่านไปพอสมควรเราก็เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นี่เปิดการศึกษา อื่นๆและครั้งนี้ก็มาวางแผนที่จะเปิดการศึกษาปริญญาเอกของมหาจุฬาอย่างเป็นทางการและได้มีการลงการเปิดศูนย์ฝึกอบรมพระชาวพุทธที่ในยุโรปที่วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตอีกด้วยมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเป็นรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือทางศาสนาที่น่าสนใจซึ่งจะได้พูดถึงต่อไป

เมื่อต้องการให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบายก็จึงต้องลำบากก่อนต้องเหนื่อยไปก่อนนะเหนื่อยไปก่อนคนขยันหมั่นเพียรก็จะเหนื่อยลำบากตั้งแต่ตอนต้นแต่เมื่อถึงบั้นปลายก็จะสบายเมื่อถึงตอนปลายของชีวิตก็จะสบายเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่มาถือศีลรักษาศีลปฏิบัติธรรมต้นๆใหม่ๆลำบากอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแต่เมื่อฝึกฝนอบรมจนเคยชินติดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยใจก็จะน้อมไปในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงขอให้ธรรมะเป็นคติแก่ท่านทั้งหลายว่ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์หรือตรีรัจารินีขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดศรัทธาตั้งใจมารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังและเอาจริงและรวมไปถึงการครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนา

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เยอะแล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
5: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
6: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
6: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
4: ทำงานก่อนแล้ว
6: ไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
6: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
7: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
8: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
7: กะลาปะ
9: กินป่ะ
7: กะลาก
9: ินป่ะ
10: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
11: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
10: อ้าก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
7: กะลาป่ะกะลาป่ะกะลาป่ะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
7: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
11: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
10: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
7: กลาปะกลาปะกลาปะ
10: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
6: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
12: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
10: หมดเลยหรอท่านนามารูป
6: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
10: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
6: เข้ามาเอาสิโจปัน
10: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ

0: ข้าจะกินซาลาเปา
1: โอ้ย
2: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: ปล่อยข้าปล่อยข้า
3: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
2: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
4: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
0: ฮ่าฮ่า
5: ฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮ
6: ึบ
4: สามารถทิฐินี่สุดยอดไปเลย
7: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
3: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าวโอ้โหมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
3: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
3: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
3: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
3: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
3: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
3: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่แง่

0: ข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยท่าทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าท่าทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
1: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
2: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
3: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเดี๋ยวเราพอจะช่วยเหลือได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
1: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
2: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
4: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
4: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thกรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
0: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
0: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้เหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาด

าดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะอาสาที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสังเกตไหมว่าอากาศของเราเป็นอย่างไรมันร้อนรู้สึกเหนียวตัวบ้างไหมใช่บางคนบอกว่าเหนียวตัวนะบางคนบอกว่าไม่เหนียวเหมือนฝนมันจะทำไมลูกฝนจะตกใช่แต่ว่ายังไม่ตกใช่ไหมเมื่อเช้าใครพกอุปกรณ์กันฝนมาบ้างยกมือโอ้โหแสดงว่าหลายคนที่บ้านฝนไม่ตกใช่ไหมคะไม่เป็นไรแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าวันนี้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยพกร่มมาด้วยเพราะว่าฝนตกแล้วหนูล่ะเพื่อนๆปลายทางก็ยังบอกอีกว่าพกเสื้อกันฝนมาด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองนะคะและในวันนี้คุณครูแพลวนะคะสังเกตว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยและที่สำคัญมาโรงเรียนเยอะมากวันนี้ใครหายไปไหมคะน้ำหวานคนเดียวไหมคนเดียวแสดงว่าจาก25คนขาดน้ำหวาน1คนเหลือกี่คน20เท่าไหร
1: ่
0: 24มีเลขอะไรคะ
1: 2
0: กับ4เก่งมากๆวันนี้คุณครูแพลวมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังเกี่ยวกับเรื่องการระมัดระวังตนเองเมื่อฝนตกในช่วงนี้นะคะเด็กๆค่ะฝนก็ยังตกอยู่เยอะมากเลยใช่ไหมใช่คุณครูแพลวเนี่ยอ่านข่าวมามีบางพื้นที่นะเด็กๆน้ำท่วมและลมแรงมากๆเลยเด็กๆจ๋าถ้าสมมุติว่าเด็กๆเห็นว่าฝนกำลังจะตกลมพัดแรงมากๆเลยฟูต้นไม้นี่แบบโอ้โหสั่นไหวเยอะเลยเด็กๆจะออกไปเล่นข้างนอกไหมคะแบบนี้ไม่เล่นใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวจะไม่สบายแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมนอกจากอันตรายจากการที่ฝนตกลมแรงแล้วในบางครั้งนะลูกก็เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าด้วยถ้าหากว่าเด็กๆสมมุตินะว่าไปตลาดแล้วบังเอิญว่าเด็กๆเนี่ยฝนตกเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเด็กๆจะเข้าไปต้นไม้ไหมต้นไม้มันไม่ใช่ที่กำบังแล้วอีกอย่างนึงเลยนะถ้าหากว่าลมมันแรงเยอะๆมันอาจจะพัดทำให้กิ่งไม้มันทำไมลงมาหักแล้วถ้าหนูไปอยู่ใต้ต้นไม้กิ่งไม้มันจะหล่นที่ใครล่ะโอ้เจ็บไหมแบบนี
1: ้
0: เจ็บใช่ดังใช่อันนี้ก็น่ากลัวใช่ไหมพี่พีคฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงโอ้โหถึงชีวิตได้เลยนะอันตรายไหมคะอันตรายดังนั้นนะคะคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูแลรักษาสุขภาพถ้าหากว่าเด็กๆมองแล้วว่าฝนมันกำลังจะตกมีลมแรงเราควรออกไปเล่นนอกบ้านไหมลูกแล้วถ้าอยู่ที่โรงเรียนล่ะเราควรที่จะออกไปเล่นกลางสนามไหมแบบนี้ไม่เพราะว่ามันเกิดอันตรายได้ใช่ไหมอนนท์ใช่แล้วถ้าอยู่ในห้องสมมุติว่าเด็กๆอยู่ในห้องแล้วเด็กๆบอกว่าอู้วิ่งเล่นข้างนอกไม่ได้แต่วิ่งข้างในห้องเลยแบบนี้หนูทำถูกไหมอ่ะทำไมล่ะขอถามฟ้าใสค่ะช่วยตอบหน่อยว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไปวิ่งเล่นข้างนอกไม่ได้แล้วมาวิ่งเล่นในห้องเลยได้ไหมลูก
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะจ๊ะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้ม
0: แล้วสำหรับฟ้าใสแล้วถ้าหากว่าเราไม่วิ่งเล่นในห้องเราทำอะไรอยู่ในห้องได้บ้าง
2: เดิน
0: เดินใช่ไหมแล้วเล่นอะไรได้อีกลูก
2: เล่นของระมัดระวัง
0: เล่นของเล่นอย่างระมัดระวังแล้วเล่นแล้วกองไว้ที่พื้นเลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนถ้าเพื่อนมาเหยียบเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
0: ใช่แล้วฟ้าใสจะทำยังไงลูก
2: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นปรบมือให้ฟ้าใสด้วยเก่งมากๆเลยเห็นไหมก็มีเพื่อนๆเนี่ยรู้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆทุกคนทราบไหมคะทราบคุณครูแพลวมั่นใจวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมคะขอเชิญพี่สโนค่ะ

0: มาเลยค่ะพี่สโนจ๋าวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างลูก
1: เมื่อวานนั้นหนูตาบวม
0: หนูตาบวมเหรอคะ
1: ใช่
0: แล้วเป็นยังไงต่อลูก
1: หนูก็หยอดตา
0: หนูก็หยอดตาแล้วคุณหมอแนะนำไหมว่าต้องทำยังไงอีก
1: ต้องล้างตาให้สะอาด
0: แล้วเอามือที่เลอะสิ่งสกปรกนะคะหรือว่ามือที่ยังไม่ได้ล้างไปขยี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมลูก
1: เพราะว่าเดี๋ยวก็เจ็บตามากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องตอนนี้หายดีหรือยัง
1: หายดีแล้ว
0: ใช่ดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันดูแลพี่สโนแล้วก็ดูแลตนเองด้วยนะคะถ้าหากว่ามีอาการให้มาบอกใครคะถูกต้องเลยปรบมือให้พี่สโนด้วยขออีกหนึ่งคนคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่โอติครับเดินหล่อมาเลยครับ
2: เคยไปกินแมคโดนัลด์ครับ
0: อ๋อเคยไปกินแมคโดนัลด์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงแมคโดนัลด์ของโอติ
2: อร่อยครับ
0: เขาขายอะไรบ้างลูก
2: ขายไก่ครับ
0: แมคโดนัลด์ก็คือเป็นร้านอาหาร
2: แต่ผมก็กินเฟรนช์ฟรายครับ
0: ที่ขายไก่ทอดเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วโอติชอบรับประทานอะไรมากที่สุดลูก
2: ไก่ทอดกับเฟรนช์ฟรายครับ
0: ทำไมอะคะ
2: อร่อยครับ
0: อร่อยใช่ไหมคะ
2: แล้วก็ชีสครับ
0: เคฟด้วยเหรอแล้วเคฟมันเป็นยังไงลูก
2: ชีส
0: อ
2: ๋อพี่ผมชอบกินชีสชีส
0: แล้วโอติชอบไหม
2: ชอบครับ
0: อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปร้านอาหารต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะลองสังเกตดูว่าอะไรที่เราชอบหรือไม่ชอบและที่สำคัญเลยอยู่ในร้านอาหารครับโอติเราทำตัวยังไงให้น่ารักครับ
2: เป็นเด็กดีครับ
0: เป็นเด็กดีวิ่งไปวิ่งมาได้ไหมลูก
2: ไม่ได้ครับ
0: ตะโกนขึ้นมาโอ้ขึ้นมาอย่างนี้เลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ทำไมล่ะลูก
2: เพราะมันจะเสียงดังคร
0: ับอ๋อเพราะว่ามันจะเสียงดังปรบมือให้พี่โอติด้วยขออีกหนึ่งคนเชิญต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำเชิญเลยค่ะ
3: วันนี้พ่อเคยไปงานศพ
0: พ่อไปงานศพใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วต้นน้ำไปด้วยไหมคะ
3: ไม่ต้องไปเพราะว่าเดี๋ยวมีผีออก
0: ไม่เป็นไรลูกอ๋อเขามันเป็นเรื่องแบบนี้มันเป็นความเชื่อว่าด้วยเวลาที่เราเนี่ยไปงานศพใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรายังเด็กอยู่บางครั้งอาจจะมีวิญญาณที่ตามมาเพื่อขอส่วนบุญแต่จริงๆแล้ววิญญาณหรือว่าผีเรามองเห็นไหมไม่เห็นแต่บางคนก็เชื่อว่ามีใช่ไหมคะใช่แต่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เพราะว่าต้นน้ำไม่ได้ไปทีนี้ผีไม่เกาะแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าต้นน้ำมีเวลาต้นน้ำลองนั่งสมาธิและสวดมนต์ดูก็ได้นะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยเก่งมากๆเลยก็ไม่ผิดเพราะว่าบางความเชื่อเนี่ยมันก็ยังอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะใช่และที่สำคัญเลยบางครั้งการเชื่อในบาปบุญคุณโทษว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าอยากเป็นเด็กดีต้องทำยังไงลูกทำดีแต่ถ้าสมมติว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นเด็กดีไหมคะไม่เห็นไหมต่อไปนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะสรุปกิจกรรมกันค่ะ

คุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

เด็กๆนะคะปลายทางเนี่ยเขาเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเขาเนี่ยก็มีความเชื่อนะคะที่หมู่บ้านเขาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเหมือนกันแต่ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าน่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ให้เล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเพราะว่าผีจะลักพาตัวไปซ่อนแต่ว่ารู้ไหมว่าความเชื่อนี้บางครั้งมันเป็นการที่ทำให้เด็กๆเนี่ยกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะเพราะถ้าหากว่าเด็กๆไปเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนฟ้ามันมืดแล้วถ้าหลงทางขึ้นมาโอ้โหเป็นยังไงแย่ไหมแบบนี้แย่เห็นไหมคะว่าบางความเชื่อเนี่ยเขาอาจจะทำให้เรากลัวแต่เล็กๆนะคะหรือว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดมาเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนั่นแหละใช่ไหมคะใช่เรื่องราวนี้น่าสนใจมากๆเลยแต่ที่สำคัญก่อนที่จะเลือกเชื่ออะไรจะต้องมีสติก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเชื่อไปหมดเสียทุกอย่างถ้าสมมุติว่ามีคนมาบอกเด็กๆว่าถ้าวันนี้ตีลังกาครบ3ครั้งจะเกิดเหตุการณ์ดีๆขึ้นเด็กๆเชื่อไหมแบบนี้ไม่เชื่อถูกไหมใช่บางครั้งนะลูกเราอาจจะต้องลองพิจารณาและคิดสักเล็กน้อยว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงไหมและเดือดร้อนตัวเองหรือว่าเพื่อนๆหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเคลื่อนไหวกันคุณครูแพรวขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะเวลาที่เด็กๆ เคลื่อนไหวถ้าหากว่าคุณครูแพรวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงนะช้าตามจังหวะแล้วแบบนี้ล่ะลูกเร็วขึ้นตามจังหวะแล้วเวลาที่เด็กๆ เคลื่อนไหวเด็กๆชนเพื่อนได้ไหมลูกชนสิ่งต่างๆรอบๆห้องได้ไหมคะหรือเดินผ่านมุมประสบการณ์ไปหยิบของที่มุมประสบการณ์ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ใช่และที่สำคัญเลยมันรบกวนเพื่อนๆใช่ไหมพี่ตูนใช่ดังนั้นเราควรที่จะหาพื้นที่เป็นของใครทำยังไงดีคะกางแขนออกแล้วถ้าหากว่าได้พื้นที่แล้วล่ะให้ยืนทำไมนะยืนตัวตรงเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ่ะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นต่อไปนะคะคุณครูแพลจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองถ้าใครได้พื้นที่แล้วคุณครูแพลจะให้เด็กๆทำยังไง
1: ย
0: ื
1: นต
0: ั
1: ว
0: ยืนตัวตรงๆพร้อมหรือยังคะขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยวันนี้ชื่นชมพี่เปรมเขาได้พื้นที่แล้วเขายืนตรงเป๊ะเลยวันนี้มาลีก็เก่งมากๆเลยลูกขวัญเอ้ยหลายๆคนเนี่ยได้แล้วลองดูสิโอ้วันนี้เด็กๆนะคะได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนตัวตรงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางนะคะหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ได้พื้นที่แล้วเช่นกันต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้และสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะเริ่มเคาะ

0: ขอถามพี่พาคินหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกนกเพนกวินเหรออ๋อแพนกวินใช่ไหมแล้วเบล่ะลูก
1: ฉลาม
0: ฉลามเหรอครับแซนดี้ล่ะคะหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป็ดเหรอคะแล้วอั่งเปาล่ะอะไรนะคะหั่นหมูเหรอพี่หอมล่ะงูเห่าอ๋อแล้วนิรินทร์ล่ะลูก
2: นก
0: นกระวังงูเห่าฉกนะตรงนั้นน่ะ

0: ขอถามโอตีหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: นินจาน
0: ินจาหรอหืมแล้วพี่พีคล่ะคะปลาเหรอคะ BM อ่ะลูกอะไรนะอืมแล้วแม็กล่ะคะ
2: ปลาไหล
0: ปลาไหลหรอแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโหเพื่อนๆปลายทางบอกว่าอยู่ในท่าทางขับรถถังแล้วหนูล่ะโอ้โหกำลังหยุดอยู่ในท่าทางพายเรือระวังข้างหลังด้วยนะครูแพลวเห็นใครนั่งอยู่สักคนอ๋อก็เพื่อนตัวเล็กไงโดนบังใช่ไหมระวังหัวเข่านะครับ

0: ให้เด็กๆนั่งลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งโดยคุณครูแพลวนะคะจะขอจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระเมื่อเด็กๆได้ยินจังหวะแบบนี้คุณครูแพลวจะมอบหมายคำสั่งให้เด็กๆ2ถึง3คำสั่งแต่วันนี้เราเป็นพี่อนุบาล3แล้วคุณครูแพลวขอเป็น3คำสั่งได้ไหมคะแต่อย่างแรกเลยให้นั่งให้เรียบร้อยก่อนใช่3คำสั่งเด็กๆจะต้องฟังคุณครูแพลวพูดให้ครบ3คำสั่งก่อนถึงค่อยทำใช่ถ้าหนูทำตั้งแต่คำสั่งแรกโดยที่ไม่ฟังคำสั่งที่เหลือเราจะทำได้ถูกต้องไหมจ๊ะพี่เตย
1: ไม
0: ่ถูกดังนั้นฟังให้ครบก่อนแล้วค่อยทำเข้าใจไหมคะจะดูซิว่าทำได้ไหมคุณครูปลายทางนะคะก็ให้สังเกตเด็กๆนะคะว่าสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามคำสั่ง3คำสั่งหรือไม่ถ้าหากว่าเด็กๆสับสนนะคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะให้ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจะเริ่มแล้วนะจริงหรือเปล่าระวังมาลีด้วยพี่มาลีลูกสาวแม่ยืนเถอะค่ะใช่ฟังให้ครบก่อนนะคะหมุนหัวเข่า3ครั้งกระโดดตบ2ครั้งแล้วนั่งลง1 2 3แล้วยังไง1 2แล้วยังไงนั่งลงเห็นไหมมีคนจำได้ด้วยเก่งมากๆเลย

0: ังดีๆนะต่อยไปด้านหน้า3ครั้งด้านบน3ครั้งแล้วยืนขาเดียว
1: 1 2 3 1 2 3
0: ดีมากแสดงว่าเก่งเลยนะเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าฟังจนครบเนี่ยเราก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องเจ็บไหมระวังด้วยนะคะ

ตั้งสตินะหมุนคอ3ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วกางแขนแล้วชื่นใจจังเลย

ยักไหล5ครั้งหมุนมือ3ครั้งแล้วนั่งลง1 2 3 4 5 6 1 2 3แล้วนั่งลงเก่งมากๆจากนั้นใครที่ยังติดเพื่อนอยู่น้องขยับเลยค่ะแล้วยืดขาออกมาคุณครูแพลวขอเชิญพี่เตยกับพี่สโนด้านนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะให้พี่นิรินทร์น้องถอยหลังลงไปอีกค่ะอีกค่ะอีกนิดนึงอีกหน่อยนึงใช่ยื่นขามาให้สุดๆโอ้ยถ้าเด็กๆคนไหนใส่กระโปรงให้เอากระโปรงคลุมหัวเข่าของตัวเองด้วยจากนั้นเรานวดไปที่ขาพร้อมร้องเพลงพร้อมกันว่า

นวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังใ

0: ลาลาลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิขอถามพี่ออมพี่ออมทำท่าไหนดีลูกสะบัดมือใช่ไหมคะอ่ะสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขวัญเอ้ยทำท่าไหนดีลูกทุบที่แขนใช่ไหมอ่ะทุบไปที่แขนหนึ่งข้างพร้อมนับเป็นภาษาอังกฤษ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พี่ปริมทำท่าไหนดีลูกหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าใช่ไหมทีนี้นับเป็นภาษาจีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปด้านหลังอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามพี่โอตีทำยังไงนะ
1: นวดไหล่
0: ตัวเองเหรอทีละข้างใช่ไหมอ่ะข้างละ10นะคะเป็นภาษาไทย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9จากนั้นให้เด็กๆล้ม

0: เราขอสมาธิจากเด็กๆที่น่ารักของคุณครูแพรวหน่อยครูแพรวชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยวันนี้มีสมาธิดีมากๆเลยค่ะ เด็กๆปลายทางทำได้ไหมนะขอดูหน่อยเด็กๆปลายทางก็น่ารักเช่นเดียวกันดิลินเก่งมากเลยให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่ค่ะพี่หอมพี่หอมมานั่งตรงนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่มาลีนั่งเลยค่ะฟ้าใสมีที่แล้วนั่งเลยลูกทางนี้ค่ะนั่นแหละBM คุณครูแพลวอนุญาตให้นั่งข้างต้นน้ำใช่ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดคะ
1: ตามคำส
0: ั่งตามคำสั่งกี่คำสั่งลูกสามคำสั่งเห็นไหมว่าการที่คุณครูแพลวบอกให้หนูตั้งสติและฟังให้ครบทั้ง3คำสั่งก่อนมันจะทำให้หนูปฏิบัติได้ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่วันนี้เด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อ

0: รานะคะเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะและวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นจากการเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นนะคะพูดถึงสนามเด็กเล่นใกล้ตัวเด็กๆไหมคะลูกใกล้ตัวเด็กๆชอบเล่นกันทุกคนใช่หรือไม่
1: ใช
0: ่ใช่เพราะว่ามันสนุกใช่ไหมลูกแต่เด็กๆใช่แต่เด็กๆทราบไหมว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังและเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นแบบผิดวิธีมันก็อาจจะทำให้ร่างกายของตนเองและเพื่อนๆเป็นอย่างไร
1: บาดเจ
0: ็บใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อันนี้น่าสนใจเหมือนกันพี่เตยแต่ว่าวันนี้คุณครูแพลวนะคะมีกิจกรรมพิเศษที่จะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปปฏิบัติร่วมกันคือคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางออกไปนะคะที่สนามเด็กเล่นเพื่อไปสำรวจนะคะและให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้การเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่ถูกต้องและเหมาะสมปลอดภัยสำหรับตนเองและเพื่อนๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะแต่ก่อนที่ออกไปถ้าหากว่าเราจะออกไปนอกสถานที่เด็กๆจะวิ่งไปวิ่งมาได้ไหมคะถูกต้องมันจะรบกวนแล้วก็จะล้มใช่ไหมเสียงดังได้ไหมลูก
1: ไม่ได้มันจะรบกวนของเรียนลูก
0: ถูกต้องเลยใช่
1: ใช
0: ่ดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะออกไปคุณครูแพลวก็อยากให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองสร้างข้อตกลงนะคะในการไปสังเกตสนามเด็กเล่นกันถ้าเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็จะตั้งแถวและไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามเด็กเล่นค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรวเนี่ยจะให้เด็กๆได้ลองแบ่งกลุ่มและช่วยกันคิดดูซิว่าเล่นเครื่องเล่นนะคะที่กลุ่มตนเองเลือกแล้วเนี่ยเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยและเหมาะสมโดยให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันสังเกตด้วยดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลย มาที่เครื่องเล่นชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวเนี่ยจะให้กลุ่มสีเหลืองนะคะได้ลองเล่นแล้วให้เพื่อนๆ นะคะลองสังเกตดูซิว่าเพื่อนสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมหรือไม่กลุ่มสีเหลืองพร้อมไหมจ๊ะ
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าอย่างนั้นให้กลุ่มสีเหลืองมาเล่นได้เลยเย่เชิญเลยค่ะกลุ่มสีเหลือง
3: ไปเลย
0: อย่าลืมสังเกตนะว่าปลอดภัยไหม

0: ลุ่มที่2นะคะเราจะมาเล่นสไลเดอร์กันดูซิว่าเพื่อนๆกลุ่มสีชมพูจะสามารถเล่นสไลเดอร์ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่พร้อมไหมจ๊ะสีชมพู
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วสีชมพูเชิญ

ต่อไปนะคะก็เป็นตาของสีเขียวแล้วค่ะเราอยู่กันที่เครื่องเล่นที่3ก็คือชิงช้าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันดูว่าเพื่อนๆจะสามารถเล่นชิงช้าได้อย่างปลอดภัยได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยแกว่งเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เครื่องเล่นของกลุ่มที่4แล้วดูสิว่าเด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: จะหมุนแล้วนะคะเหนูสังเกตหมุนแรงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะอะไรใช่แล้วลุกขึ้นมาก่อนที่เครื่องเล่นจะหยุดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ลองหมุนไปอีกข้างหนึ่งสิวิวเนี่ยเพื่อนจับไว้แน่นเลย

นี้นะคะมาถึงเครื่องเล่นที่5แล้วนะคะดูสิว่ากลุ่มสีน้ำเงินจะสามารถเล่นเครื่องเล่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเล่นได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่เรานะคะได้ออกไปด้านนอกนะคะเพื่อสำรวจสนามเด็กเล่นแล้วและได้ลองทดลองเล่นเครื่องเล่นในสนามแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามพี่นิลินค่ะนิลินสังเกตเห็นอะไรบ้าง
1: สไลเดอร์
0: อ๋อพี่นิลินบอกว่าสังเกตเห็นสไลเดอร์แล้วเล่นสไลเดอร์อย่างไรให้ปลอดภัยคะ
1: ขึ้นบันไดแล้วก็สไลเดอร์ลง
0: อ๋อเก่งมากๆแล้วถ้ามีเพื่อนๆเนี่ยเขานั่งเล่นอยู่เราจะไปผลักเลยได้มั้ยลูก
1: ไม่ได
0: ้ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าถ้าเราผลักเพื่อเด็กเพื่อจะล้ม
0: อืมแล้วก็จะบาดเจ็บใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่เราเล่นนะคะเด็กๆขาเราก็ควรที่จะลองสังเกตดูก่อนว่าเพื่อนเนี่ยได้สไลเดอร์หรือว่าลงไปแล้วลุกขึ้นหรือยังถ้ายังเราจะสไลด์ลงมาทับเพื่อนได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: เพื่อนจะเป็นยังไงลูกนิลิน
1: เจ็บ
0: ใช่เลยเอาปรบมือดังๆให้กับนิลินด้วยนอกจากสไลเดอร์แล้วก็ยังมีชิงช้าใช่ไหมที่เราได้ไปสำรวจกันเอามือลงก่อนเวลาเล่นชิงช้าคุณครูแพลวถามหน่อยว่าเวลาเด็กๆเนี่ยไกวชิงช้าหนูจะแกว่งแรงๆไกวแรงๆได้ไหมลูก
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวตัวจะปลิวออกไปแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบาดเจ็บใช่ใช่เราควรจะจับโซ่หรือเชือกไว้ให้แน่นๆใช่ไหมคะใช่เลยแล้วเวลาเด็กๆเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะเครื่องเล่นต่างๆมันมีอย่างจำกัดถ้าเด็กๆสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยไปเล่นลุมเล่นกันเยอะมากๆถ้าเด็กๆเดินไปปุ๊บแซงเพื่อนขึ้นไปเลยได้ไหมลูก
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ใช่เราต้องรอคอยไปเล่นอย่างอื่นรอก็ได้ใช่ไหมคะพี่เตยนั่นแหละคุณครูแพลวนะคะอยากเห็นเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือเพื่อนๆด้วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ไหมคะได้ค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยถูกต้องแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: ให้เด็กๆทางต้นทางและปลายทางทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะนับ1 2 3พา

ระเข้เราก็ร้องว่าน่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะ

และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือฝนสีจากใบไม้ทำหน้างงงๆอ่ะเดี๋ยวลองมาดูอุปกรณ์กันก่อน1 2 3ปิ๊งนี่เลยอุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้อย่างแรกที่จะแนะนำก็คือกระดาษนั่นเองวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะหรือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองค่ะนี่เลยกระดาษ A4 นะลูกวันนี้ใช้100ปอนด์หรือเปล่าไม่ใช่กิจกรรมนี้เราจะใช้กระดาษ A4 นะคะถูกต้องจากนั้นเราก็มีดินสอเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเขียนชื่อเพื่อนหรือชื่อตัวเองชื่อตัวเองเราเอาดินสอไว้เขียนชื่อนะคะจากนั้นนะลูกเราก็มีนี่เลยค่ะใบไม้ถูกต้องเพราะกิจกรรมวันนี้เราทำกิจกรรมฝนสีจากใบไม้นั่นเองใบไม้นะลูกคุณครูแพรก็ไปหามาให้โดยคุณครูแพรก็ช่วยหาด้วยโดยใบไม้คุณครูแพรจะไม่ได้เด็ดออกจากต้นนะคะคุณครูแพรเนี่ยเก็บที่พื้นแต่ใบไม้นะคะคุณครูแพรอยากให้คุณครูปลายทางลองสังเกตดูนะคะว่าใบไม้ชนิดไหนเนี่ยที่มันก่อให้เกิดอาการคันหรือแพ้บ้างนะคะโดยที่คุณครูปลายทางอาจจะหาข้อมูลก่อนนะเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆไปโดนยางเข้านะคะก็อาจจะทำให้คันหรือว่าเกิดอันตรายได้ดังนั้นนะคะหาใบไม้ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามีสีเทียนนี่เลยเราจะใช้สีเทียนในการฝนสีกิจกรรมนี้ไม่ยากขั้นแรกเลยเขียนชื่อใครก่อนเขียนที่ไหนคะด้านล่างถ้าคุณครูแพลวเขียนตัวใหญ่ๆปื๊ดเลยอย่างนี้ได้ทำไมล่ะลูกต้องถ้าหากว่าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้ปรึกษาใครลูกถ้าหากว่าเด็กๆ เขียนตัวใหญ่ไปจะเป็นยังไงลูกอ๋อมันจะไม่มีพื้นที่แล้วถ้าหากว่าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้ปรึกษาใครคะคุณครูหรือเด็กๆถ้าหากว่าเขียนชื่อไม่ได้ให้เขียนเป็นสัญลักษณ์ของตนเองแทนได้นะคะหรือปั๊มสัญลักษณ์ได้นะขั้นแรกเลยคุณอยากให้เด็กๆออกแบบและวางแผนก่อนว่าเราจะทำอย่างไรคุณครูแพลวจะเลือกใช้เป็นใบนี้เวลาเด็กๆนะคะใช้ใบไม้นะลูกเราจะพลิกด้านหลังนะคะมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมด้านหน้านะลูกมันจะเป็นเรียบๆแบบนี้นี่เลยแต่เราจะใช้เป็นด้านหลังด้านหลังนะคะก็จะมีลวดลาย